0: นอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกติเนี่ยคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเวียนวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกเนี้ยสามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ

0: ผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวีรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซามวยแอนด์ซันส์ที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารนะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นอ่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมตีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซามูเอลซันเองเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า vegan demi-glace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาร้าเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นๆเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

0: ช่นแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากเป็นอีกตัวใช่ผักมันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอ่ะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมามันก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกอณูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขะแยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขะแยงผักแพลผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผัก

เคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลนะคะอันนี้ผักแพลก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็ไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็เรา

ค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวเมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการคุกคัลเจอร์จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: อยู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วเหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: หาคนสร้างเจ้าเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนานเจ้าค่ะ
4: คลาดสายตาเป็นไปได้เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
6: ใช่ๆๆๆท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
4: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแหมๆๆๆๆถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
2: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
4: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
6: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
4: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
4: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
2: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
4: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
4: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
6: ้ฮะแย่แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
2: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
4: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
6: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
4: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
6: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
4: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
2: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหร
4: อใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
2: มีหน้าล่ะ

0: ข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
1: กันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นแน่นเลยค่ะหายใจไม่ออกแล้ว
0: ขอโทษข
1: ้
0: าแค
1: ่
0: คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
1: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
2: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
3: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
4: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
0: เอ๊ะลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
4: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ 2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่าบ้านเพื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
2: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
5: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
4: ้ใช่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
2: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
4: ถูกต้องแล้ว
0: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
4: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นะชูแอบเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
1: ว้าวข้าเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้อร่อยมากเลยข้าเค้กฝีมือนายหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะไอ้งู
6: ช่วย
1: ไอ
3: ้เฮ้ยเข็มทอง
0: เข็มทองเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
3: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
0: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน่
7: เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 ถึงเวลา 14:30สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
5: Thalassemia is a genetic condition or inherited condition. If the children receive both abnormal genes from the father and from the mother, they will get the disease. And the disease of thalassemia has a wide variety of the clinical presentation, from very mild to to a very severe and require blood transfusion to survive. So we have to provide the patient with regular blood transfusion every 3 weeks. In every unit of blood transfusion that we are giving to our patient containing the iron component, and this iron is usually around 100 to 120 milligrams per the unit, which is, will increase the level of the iron in our patient after 10 to 12 transfusion episodes. So our body has no system to get rid of all this extra iron. So the iron will be collected and stored in the internal organ, especially in the heart and in the liver.
6: The symptoms of ion overload occur at very late onset. It may take several decades to occur. For example, in heart, if there is cardiac ion overload, it will lead to dysfunction of the heart. It can lead to heart failure, arrhythmia. So the patient can have symptoms of progressive dyspnea or palpitation or generalized edema due to dysfunction of the heart. For liver ion overload, it will lead to cirrhosis or hepatocellular carcinoma, which is a state of the liver disease. So the patient can present with enlarged abdomen, progressive jaundice, and also the edema.
7: In both cases, there is a risk of dying. Therefore, a measurement of patient's iron levels is vital. This can be done through a ferritin blood test or using MRI T2 star to measure the iron levels in the heart and liver. The MRI T2 star is proven to be a reliable and accurate method, but it requires an imported computer software, which is very expensive.
5: The beginning, or you can say the dawn of our research, in order to be self-sufficient by developing the software by our team, and we use it in our patient and try to distribute it to the whole country for thalassemia patient in Thailand. We did the analysis using the software that we call as CITA or CIRIRAT Thalassemia Iron Assessment Software.
8: The successful research that can produce high impact usually coming from multidisciplinary or multi-center. We can form the group research on each aspect of interest, and we have to have regular meeting and put our idea together and try to develop the leading technology or leading question of research.
7: For the first time in Asia, a computer software to assess iron overload through MRI T2 star was developed locally. The software, which is called CITA Analysis, was designed by the Thalassemia Research Center together with the Department of Radiology, Faculty of Medicine, Sirirat Hospital, Mahidol University. The images from the Thai software were analyzed by Professor John Wood of University of Southern California. They were confirmed to be as reliable as the images from the existing software. Therefore, it can be said that CITA analysis was accepted internationally.
6: Moreover, when we develop our own technology, we reduce the cost that we use technology from abroad. And also, we can use this software to analyze and diagnose ion overload in other diseases that have ion overload as well. For medical view, I think this technology will encourage and promote the medical doctors to take better care of the patient with ion overload. Also, it provides the benefit to the whole health care economic system in terms of reduction of the cost of the treatment for the complication from the ion overload. Also, improve quality of life of the patient.
7: The result led to the establishment of APA MRI network to provide support for the diagnosis of iron overload. Hospitals and medical institutions in Thailand and other countries.
5: And we have already distributed to several hospitals in our country to the APA MRI network. And I have been personally been requested by patient, parent, and also clinician in this part of the world from Southeast Asia, from ASEAN country. So that's why we expand the APR MRI network to neighboring country. We already started with the National Children Hospital in Manila City, the Philippines, the Malaysia, Indonesia, and also Brunei. It's not just we're doing research for the sake of publication. If what we are doing is not going to be translated into improving the clinical practice,

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรหรอคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ
1: ่
0: ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ้ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: อาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
1: เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันไอ้ฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: ่นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตรา3ดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
0: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
0: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
1: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
7: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะจังพึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะ

0: สนุกมากเลย
1: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
2: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
0: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
3: ครับ
0: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดำมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
1: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
0: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
2: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
0: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
1: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
0: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
1: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
2: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการแบบเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยและที่สำคัญคนใกล้ชิดและคนในชุมชนควรทำความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้ว ครูพี่ส้มสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับครูพี่ส้มพี่บาสอยู่ไหนล่ะครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย

0: ระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
1: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
0: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
1: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
2: ครับ
3: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
0: นั่นสิทำไงดีทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
1: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
0: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
1: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
1: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
0: ดีขึ้นแล้วครับ
1: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้ได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
0: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
1: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
0: เย้เย้เย้เย้เย้พี่บาสปลอดภัยแล้ว
1: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตได้มากเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็วันนี้แหละ
0: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บาสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
3: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
0: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
1: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังคั่งค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
0: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
3: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนว

ทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมอันตรายรีบหนี
2: พายุมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Oh.

Huh?

นาฬิกาเรือนไหนที่เป้ๆทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เป้ๆจอมซนทำเสีย

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: มาใกล้ๆตรงนี้ค่ะนี่คุณแม่จะบอกว่าหนูอย่าไปเล่นไกลๆตรงนู้นน้ำมันจะลึกเข้าใจไหมคะลูกมันอันตรายนะคะเล่นแล้วให้คำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะลูก
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อดัม
2: น้องเป็นยังไงบ้างครับเนี่ย
1: โอ้โหเล่นน้ำกันสนุกสนานเลยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: เด็กๆสว
1: ั
2: สดีค่ะสวัสดีครับ
1: วันนี้พี่อดัมจะมาสอนอะไรเด็กๆอะคะ
2: เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับการลอยตัวในน้ำให้ได้น้ำ3นาทีเพื่อรอการช่วยเหลือครับเวลาประสบเหตุตกน้ำจมน้ำหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าหมดแรงเวลาว่ายน้ำเล่นๆแล้วหมดแรงก็สามารถลอยตัวในน้ำให้ได้นะเพื่อรอการช่วยเหลือนะครับยังมีอีกอย่างนึงครับก
1: ็
2: คือฝึกการเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในน้ำให้ได้ครับว่ายน้ำท่าอะไรก็ได้เผื่อว่าพัดตกลงไปเราจะได้ช่วยเหลือตัวเองเข้าหาฝั่งได
1: ้โอ้โหเรียกว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากๆเลยค่ะอ้าวเด็กๆ เดี๋ยววันนี้พี่อดัมจะมาสอนเด็กๆค่ะน่าสนใจเลยพร้อมไหมคะเด็กๆ
3: พร้อมค
1: ่
3: ะ
1: อ้าวพร้อมแล้วเดี๋ยวเรียนกับพี่อดัมเลยค่ะ
4: เอาละครับเด็กๆวันนี้เดี๋ยวพี่อดัมจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการลอยตัวให้ได้นาน3นาทีก่อนนะครับประโยชน์ของการลอยตัวเอาไว้ใช้ทำอะไรเอ่ยใครพอรู้มั่งเอาไว้ใช้เวลาเราว่ายน้ำแล้วเราเกิดหมดแรงหรือว่าเป็นตะคริวนะครับไว้พักไว้หายใจเนาะลอยตัวเพื่อรอการช่วยเหลือนั่นเองให้คนอื่นมาช่วยเราได้นะถ่วงเวลาให้อยู่บนน้ำให้ได้นานที่สุดนะครับถ้าเราลอยตัวในน้ำมากกว่า3นาทีนี่มีประโยชน์ไหม

0: มันจะทำให้เรารอคนอื่นมาช่วยได้นานยิ่งขึ้นนะเราจะได้ไม่จมลงไปเดี๋ยววันนี้จะมาลอยตัวหงายก่อนนะลอยตัวท่าหงาย
1: อันดับแรกนะครับเดี๋ยวพี่ดันจะแนะนำตั้งแต่ต้นเลยก็คือถ้าสมมติว่าเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นยังไม่มีทักษะอะไรเลยนะครับก่อนอื่นเลยต้องทำความคุ้นเคยกับน้ำก่อนต้องให้มาลองเล่นน้ำดูนะครับสักประมาณ 1-2 ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาฝึกควบคุมลมหายใจโดยการเป่าลมเข้าออกทาง
2: ปาก
1: ทางปากนะครับผมเราจะลอยตัวเป็นท่านอนหงายนะครับแบบนี้เงยหน้าเงยหน้านะครับให้หน้าเราพ้นน้ำให้จมูกพ้นน้ำนะครับหายใจเข้าทางปากถ้าก้านแล้วไม่ไหวรีบเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่ครับเราก็จะเติมลมอยู่ในร่างกายของเราตลอดเวลาตัวเราก็จะลอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะต้องจัดสมดุลร่างกายนะครับโดยการเงยหน้ายืดอกยกพุงนะครับขาปลายขาของเราต้องกดลงไปในน้ำเพื่อจะดันลำตัวของเราขึ้นนะครับหายใจเหมือนเดิมเลยน้องสูดใจหายใจเหมือนเดิมหายใจเข้าไปเยอะๆสูดเข้าไปเต็มปอดเลยเป่าออกแล้วสูดเข้าไปใหม่นี่ครับแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมนานเกิน3นาทีได้แน่นอนครับถ้าทำแบบนี้นะครับตัวจะต้องอยู่ท่าเดิมแบบนี้ตลอดเวลานะครับสำหรับเด็กๆที่ยังลอยตัวเปล่าๆเองไม่ได้นะครับจริงๆแล้วมีอุปกรณ์ลอยน้ำนี่แหละสามารถเอามาใช้ช่วยให้เราลอยตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นขวดพลาสติกขนาดประมาณสักลิตรครึ่งก็สามารถกอดไว้แล้วก็ลอยตัวพยุงตัวเราให้อยู่เหนือน้ำได้เหมือนกันนะครับน้องถูกใจไหนมาลอยให้พี่ดำดูโดยใช้มือเสียบเข้าไปแล้วก็กางท่าเดิมเลยเมื่อกี้กดลงไปแบบนี้นะครับเงยหน้าเหมือนเดิมท่าเดิมเลย
3: อันแหละแค่นั้นเองนะครับ
1: เอย่าปวดปวดนอนลงไปนอนลงไปกดแบบนี้เลยกดควรลงไปให้กวดจมน้ำเอาขาลงไปครับขาลงไปในน้ำนั่นแหละหนูก็จะลอย
0: ครับมาถึงทักษะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการเคลื่อนตัวในน้ําให้ได้ระยะประมาณ15เมตรอย่างน้อย15เมตรทําได้มั้ยครับ
2: ทําไมต้อง15เมตรด้วยอ่ะคะแค่ตรงนี้ไม่ได้หรอ
0: ส่วนใหญ่เด็กๆวัยของพวกหนูๆเนี่ยจะตกน้ําอยู่ใกล้ๆฝั่งนี่แหละหมายถึงว่าพัดตกลงมาแล้วก็อยู่ใกล้ๆฝั่งถ้าเราสามารถที่จะช่วยชีวิตตัวเองได้พึ่งตัวเองก็คือการว่ายน้ําเข้าหาฝั่งเองได้เนี่ยเราก็จะรอดครับผมใครว่ายน้ําท่าอะไรกันเป็นบ้างครับเนี่ยถนัดท่าอะไรครับกันเชียงเอย่าครับน้องเอย่าท่าอะไรครับ
2: กบ
0: ท่ากบโอ้โหเก่งๆท่านั้นลูกหมาตกน้ำได้ไหมครับเนี่ยสรุปก็คือท่าอะไรก็ได้เนาะเวลาเราจะเข้าหาฝั่งท่าอะไรก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยไหมว่าถึงไหม15เมตรโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองเลยครับ
1: ถูกใจเคลื่อนตัว15เมตรท่าอะไรก็ได้ท่าพร้อมแล้ว1 2อ๊บไปเลยขาไปนิดเดียวไปเลยมาครับตัวมือตัวเองด้วยเยี่ยมเลยเอย่าพร้อมยังครับครับพร้อมแล้ว1 2อึ๊บมาเลยมาเลยเก่งครับมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด็กๆที่พี่ดำสอนไปทุกอย่างเนาะก็เอาไปฝึกด้วยนะครับเราจะได้เป็นทักษะติดตัวไปนะครับพร้อมที่จะไปเล่นหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: เอาเฮ้ดังๆ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้นทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
2: เก่งมากเลยครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เป็นที่ทราบกันดีว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังอยู่ในเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งที่5ใช่ไหมครับแสดงว่าเนื้อหาเหล่านี้ต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็สอดคล้องกันแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้เอาเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในส่วนนี้ไปเป็นแนวความคิดในการจัดทำผลงานในช่วงท้ายหน่วยนะครับจำได้ไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางว่าตั้งแต่เขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญตั้งแต่แรกที่คุณครูหยิบอุปกรณ์บางอย่างขึ้นมาให้เราดูทั้งต้นทางปลายทางอ่ะจำได้ไหมคืออะไรครับตั้งแต่การบอกรูปพรรณสันฐานของสิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าประสบการณ์เราเข้าใจก็จะบอกว่านี่คือไมโครโฟนแล้วก็มีกิจกรรมให้ดูภาพถ่ายเช่นภาพถ่ายธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมที่ให้มีการเขียนใบงานจากภาพที่เจเนเรตโดยปัญญาประดิษฐ์ถูกต้องไหมครับนอกจากนี้ยังมีการยกเอาตัวอย่างงานเขียนที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบทร้อยแก้วเท่านั้นอาจจะเป็นบทร้อยกรองด้วยเช่นอย่างในชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการศึกษาในเรื่องของกาบยานี11แล้วก็รวมถึงทักษะอื่นๆเช่นการเขียนแสดงความคิดเห็นถูกต้องไหมครับแล้วก็การเขียนอื่นๆรวมถึงคุณครูจำได้ว่าคุณครูมีการยกสถานการณ์เช่นถ้าเกิดว่าในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นไหมว่าเราจะต้องออกกำลังกายเพราะว่าเรามียาลดความอ้วนแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นว่าการสร้างสรรค์ผลงานอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องสร้างแบบเดิม

0: เดิมเสมอไปวันนี้พอเรามาเรียนในหลายๆครั้งเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความคิดที่เอาไปต่อยอดได้เช่นบางกลุ่มบอกว่าผมหนูเนี่ยอยากจะทำเป็นกาบยานี11สามารถทำได้ใช่ไหมครับก็ทำได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยในบางเนื้อหาเนี่ยอาจจะมีการหยิบเอาตัววรรณคดีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเพราะว่าถือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่5นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวถ้าต้นทางปลายทางพร้อมแล้วนะครับอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับข้อ1ครับข้อ2ครับ
1: เขียนสื่อแสดงขั้นตอนการแต่งบทประพันธ์ได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: สะท้อนประโยชน์การเขียนเล่าผลงานและนำเสนอได
0: ้แสดงว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้และสิ่งสำคัญก็คือจะอยู่ในข้อ2คือเขียนหรือแสดงขั้นตอนการแต่งบทประพันธ์ได้นอกจากกาบยานี11ที่เราได้ศึกษาหาความรู้ไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของบทร้อยกรองอีกเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าบทร้อยกรองที่จะอยู่ในเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่5นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะนักเรียนครับเป็นคำถามถามเดิมครับอยากจะถามพวกเราว่าบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างอะไรอ่ะแตกต่างไหมครับแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรครับนักเรียนสามารถตอบโดยภาพรวมได้เลยครับ
2: บทร้อยแก้วเป็นความเรียง
0: บทร้อยแก้วเป็นความเรียงนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบครูเจมาแล้วว่าบทร้อยแก้วนั้นคือความเรียงปลายทางเห็นด้วยเหมือนกันหรือไม่ว่าบทร้อยแก้วเป็นความเรียงมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับนอกจากเป็นเรื่องของเป็นความเรียงแล้วมีอีกไหมครับจำเป็นไหมว่าจะต้องอยู่เพียงแค่ในหนังสือเรียนจำเป็นไหมบทร้อยแก้วเนี่ยข้อความตามที่ต่างๆเป็นบทร้อยแก้วไหมครับก็เป็นร้อยแก้วเหมือนกันแต่ถ้าเป็นบทร้อยกรองล่ะลูกเป็นยังไงครับเป็นคำประพันธ์บังคับฉันทลักษณ์บังคับสัมผัสบังคับคณะแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างให้เห็นว่าบทร้อยแก้วเป็นอย่างไรเอาง่ายๆเลยครับดูข้อความบนจอก่อนเลยข้อความบนจอนี้เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองเป็นร้อยแก้วเพราะว่าไม่ได้มีการวางฉันทลักษณ์แบบที่ร้อยกรองเขามีการบัญญัติเอาไว้นะครับทีนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเรียนอย่างยิ่งเป็นเรื่องโครง4สุภาพเดี๋ยวนักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยเรียนไปพร้อมๆกันนะครับว่าโครง4สุภาพเป็นอย่างไรบ้างจำได้ใช่ไหมครับเด็กๆว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาเรื่องของกาบยานี11ซึ่งถ้านักเรียนต้นทางปลายทางคนใดหรือกลุ่มใดที่อยู่ปลายทางเนี่ยมีแนวความคิดอยากจะแต่งกาบยานี11ออกมาเป็นเรื่องโดยมีภาพประกอบก็ทำได้แต่วันนี้ลองมาดูก่อนว่าถ้านักเรียนมีความสนใจเรื่องโครง4นักเรียนอาจจะสามารถแต่งโครง4ด้วยก็ได้อาจจะแต่งไม่เก่งเราสามารถระดมความคิดด้วยก็ได้นะครับนักเรียนดูครับเรื่องแรกเลยครับโครง4สุภาพว่าด้วยของลักษณะฉันทลักษณ์ของโครง4สุภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางอ่านพร้อมกันพร้อมไหมครับปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3คณะครับ
1: คณะโครง4สุภาพ1บทมีกาบ10คำไม่รวมคำสร้อย
0: ถูกต้องอันนี้คือหน้าตาของฉันทลักษณ์ในหน้าจอนี้เขาได้อธิบายคณะของโครง4สุภาพว่าโครง4สุภาพ1บทเนี่ยจะมีทั้งหมด30คำไม่รวมคำสร้อยนักเรียนเข้าใจคำว่าคำสร้อยไหมคำสร้อยแปลว่าเป็นถ้อยคำใดๆที่อาจจะเอามาเสริมเติมแต่งให้ตัวโครง4สุภาพนั้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราไม่นับคำสร้อยก็จะมีทั้งหมด30คำทีนี้เขาบอกว่าโครง4สุภาพนะครับ1บทแบ่งเป็น4บาทเช่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยอันนี้คือ

0: ยกมาทั้งหมดเลยนะครับแต่เขาบอกว่านับเป็น1บาท1บาทแบ่งเป็น2วรรคนะครับไอ้ที่บอกว่าแบ่งเป็น4บาทเนี่ยคือเอามาทั้งหมดเลยนะแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้เขาบอกว่านับเป็น1บาท1บาทแบ่งเป็น2วรรคคือวรรคหน้าและวรรคหลังวรรคหน้าบอกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันนี้นับเป็น1วรรคและวรรคหลังแบ่งเป็นคำว่าอันใดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปค้นพบตัวคำประพันธ์บทนี้ครับเขาจะมีคำว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยอ้าวครูเจมส์แล้วพี่เอ๋ยไหนแสดงว่าพี่เอ๋ยเนี่ยต้องเป็นอะไรเก่งมากครับเป็นคำสร้อยเอามาใช้ต่อท้ายบทของบทนี้ให้มีความไพเราะมากขึ้นก็ได้นะครับซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้มาจากวรรณคดีเรื่องลิลิธพลอซึ่งเราสามารถเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับที่สูงขึ้นนะครับอ่ะต่อไปครับไปดูหน้าต่อไปเลยครับเขาบอกว่าวรรคหน้ามีกี่คำลูกมี5คำวรรคหลังของบาทที่1ถึง3มี2คำแสดงว่าวรรคหลังของบาทที่4นั้นจะต้องมี4คำวรรคหลังของบาทที่1และ3อาจมีคำสร้อยต่อท้ายก็ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีผิดไหมครับไม่มีผิดไหมไม่มีไม่ผิดทีนี้อะไรที่เป็นคำสร้อยบ้างเช่นพี่เอ๋ยหรือพี่คำสร้อยเหล่านี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ทีนี้นักเรียนครับนักเรียนต้นทางปลายทางเรามาฟังเพิ่มเติมกันก่อนว่าทำไมจึงต้องมีเรื่องของคำสร้อยอย่างที่คุณครูได้พูดไปแล้วว่าคำสร้อยตรงนี้มันเป็นการเล่นเสียงเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มตัวเสียงตัวคำเนี่ยให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นเขาบอกว่าคำสร้อยคือคำหรือวลีที่ใช้ลงท้ายวรรคท้ายบาทหรือท้ายบทร้อยกรองเพื่อความไพเราะของเสียงและความชัดเจนของเสียงนะครับทีนี้ครับนักเรียนดูตัวอย่างที่เป็นคำสร้อยนักเรียนดูคำแรกอ่านว่าอะไรครับนาต่อมาคือเฮยรือบารณีแก่แม่นาโสดเทินคำเหล่านี้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางถือว่าเป็นคำที่พบจริงๆในคำประพันธ์ประเภทโครงสี่สุภาพทีนี้ครับอธิบายเพิ่มเติมก่อนคืออะไรบ้างนั่นเองครับคำว่านาตรงนี้ไม่ใช่ผืนนาไร่แต่เป็นนาในความหมายที่สองที่ใช้ประกอบท้ายบทให้ตัวบทประพันธ์นั้นเกิดความไพเราะเช่นนาแม่หรือว่าแม่นาก็ได้เข้าใจไหมครับต่อมานะครับคำว่าเฮยอาจจะหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้คำว่ารือใช้ประกอบบทร้อยกรองส่วนคำว่าบารณีบารณีตรงนี้ใช้เป็นการเน้นความหมายส่วนหน้าให้ดูมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าคำว่าบารณีนั้นแปลว่ายิ่งแปลว่านักแปลว่ามากและคำสุดท้ายคือโสถิเทินเฉพาะคำว่าโสถินะครับขออภัยเมื่อกี้ครูพูดว่าโสถิใช่ไหมครับโสถเทินแต่ถ้าเราไปค้นในพจนานุกรมจะเจอคำว่าโสถิซึ่งเป็นคำใกล้เคียงแปลว่าขอความสวัสดีหรือความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดขึ้นนักเรียนทีนี้เข้าใจความหมายของคำสร้อยหรือยัง
1: เข้าใจ
0: คำสร้อยนั้นมันเป็นการเอาไปแต่งเพิ่มเติมในบทให้เกิดความไพเราะมากขึ้นทีนี้นักเรียนต้นทางปลายทางคนใดที่มีความสามารถในการแต่งโครงสี่สุภาพก็สามารถเอาเรื่องของคำสร้อยนั้นไปแต่งเพิ่มได้แต่อย่าเพิ่งแต่งนะครับเดี๋ยวฟังหลักเกณฑ์ให้หมดก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าคำสร้อยมักจะพบและใช้ในคำประพันธ์อยู่2ประเภทคือร่ายและโคลงจำให้ดีนะร่ายและโคลงอ่ะนักเรียนดูต่อครับเรื่องของสัมผัสโคลงสี่สุภาพบังคับสัมผัสระหว่างวรรคหรือสัมผัสนอกซึ่งเป็นสัมผัสสระกี่แห่งลูก
1: 3
0: แห่งคือคำสุดท้ายของวรรคที่2ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที
1: ่
0: 3กับ5และคำสุดท้ายของวรรคที่4ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่7ดังปรากฏในโครงตัวอย่างเช่นคู่คำว่าใดใครไหลและล่ากับอ้านะครับต่อไปนะครับนักเรียนครับโครง4สุภาพอาจสัมผัสภายในวรรคที่เรียกกันว่าสัมผัสในเมื่อสักครู่เราเรียนสัมผัสนอกใช่ไหมต่อไปสัมผัสในซึ่งเป็นได้ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรเพื่อเสริมให้โครงมีความไพเราะยิ่งขึ้นเช่นลือเล่า

0: ยอหลับไหลเองฉะนั้นคำเหล่านี้เป็นสัมผัสในส่วนก่อนหน้านี้นั้นเป็นเรื่องของสัมผัสนอกสอนมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งงงว่าเอ๊ะทำไมเรายังไม่เห็นภาพเพราะเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้ดูนะครับนั่นเล่นดูครับโดยทั่วไปโครง4สุภาพไม่บังคับสัมผัสระหว่างบทแต่ถ้ามีสัมผัสระหว่างบทเราจะเรียกว่าอะไรครับร้อยโครงโดยจะให้คำสุดท้ายของบทไปสัมผัสกับคำที่1 2 3 4หรือ5ของวรรคแรกในโครงบทถัดไปก็ได้ทีนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้ฟังนะครับการร้อยโครงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตขอบคุณข้อมูลที่มีอาจารย์ได้เขียนไว้ในแพลตฟอร์ม Facebook นะครับคือเรื่องของการร้อยโครงเพราะว่าในปัจจุบันนั้นในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะครับของนักเรียนทั้งโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเอกชนนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการร้อยโครงการร้อยโครงเนี่ยขอสรุปสั้นๆว่ามีอยู่2แบบคือแบบแรกเราจะร้อยโครงในเรื่องเลยคือเราเอาตัวโครงเนี่ยโครงสี่ร้อยต่อเนื่องกันไปอันนี้คือง่ายครับแต่อีกแบบหนึ่งครับเป็นลิลิตนักเรียนพูดตามลิลิตถ้าเป็นลิลิตคืออะไรเขาบอกว่าลิลิตมันคือโครงบวกร่ายซึ่งในวรรณกรรมของไทยนะฮะวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบก็คือเป็นร่ายร่ายเนี่ยเป็นความเรียงต่อเนื่องยาวกันไปนะครับทีนี้วรรณคดีอะไรบ้างที่เป็นลิลิตเช่นลิลิตพะลอลิลิตตะเลงพ่ายถ้าเก่าหน่อยก็คือเป็นลิลิตองค์การแช่งน้ำซึ่งเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่พูดถึงการเอาข้าราชการเนี่ยมาสาบานตนพอสาบานเสร็จแล้วก็คือเอาน้ำให้เอาน้ำเนี่ยดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีการพูดถ้อยคำต่างๆซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีเก่าแก่เรื่องหนึ่งฉะนั้นให้จำมาไว้ว่าการร้อยโครงนั้นมีกี่แบบ2แบบแบบที่1คือร้อยด้วยอะไรร้อยด้วยตัวโครงยาวไปเลยกับอีกแบบเรียกว่าลิอะไรนะลิคือโครงบวกกับร่ายนะครับอีกครั้งร้อยโครงมีกี่แบบ
1: 2
0: แบบที่1ร้อยด้วยอะไร
1: ร
0: ้อยด้วยโครงแบบที่2ร้อยด้วยขอโทษเป็นลิลิตอะไรครับเป็นโครงบวกกับร่ายซึ่งจะเจอจากในวรรณคดีหลายๆแบบเลยซึ่งตรงนี้ก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของลิลิตเป็นหลักเราเน้นเรื่องของโครงสี่สุภาพเป็นหลักทีนี้ครับนักเรียนดูต่อนะฮะนอกจากเรื่องของการร้อยโครงแล้วยังเป็นเรื่องของคำเอกคำโทนะครับในโครงสี่สุภาพเนี่ยจะพบว่ามีคำเอกอยู่7ตำแหน่งแล้วก็คำโทนั้นอยู่4ตำแหน่งซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นการกำหนดตัวเสียงเอกเสียงโทเอาไว้ในบทประพันธ์ทั้งหมด30คำนี้นะครับนักเรียนดูนะครับคำเอกจะอยู่คำที่4ของวรรคแรกคำที่2ของวรรคที่3คำที่1ของวรรคที่4คำที่3ของวรรคที่5คำที่2ของวรรคที่6คำที่2ของวรรคที่7และคำที่1ของวรรคที่8คำโทเป็นยังไงบ้างจะอยู่คำที่5ของวรรคแรกคำที่2ของวรรคที่4คำที่5ของวรรคที่7และคำที่2ของวรรคที่8ดังปรากฏอย่างของตัวถ้อยคำต่อไปนี้นักเรียนดูครับคำเอกคำว่าอะไรบ้างลองอ่านดูหนึ่งเล่าานะครับคำโทเช่นคำว่า
1: อ้าง
0: ล่าได้นะครับบางครั้งคำเอกคำโทในวรรคที่1สามารถสลับตำแหน่งกันได้ในกรณีที่หาคำเอกคำโทมาใช้ไม่ได้ก็อนุโลมให้ใช้คำเอกโทษแทนคำเอกและใช้คำโทโทษแทนคำโทแต่เขาจะทำไมครับไม่นิยมใช้ทีนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ความรู้กันสักหน่อยในเรื่องของคำเอกโทษโทโทษนะครับคำเอกโทษโทโทษคืออะไรก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าหาคำลงไม่ได้ก็เอาคำเหล่านั้นมาใส่เสียงแทนเช่นตัวอย่างคำเอกโทษถ้าหาสู้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นสู้ซอโซ่สระอูไม้เอกแต่ออกเสียงเหมือนกันเลยไหมเป็นไหมออกเสียงสู้เหมือนกันเลยส่วนอีกอันหนึ่งคือคำว่าย่าถ้าหาไม่ได้ก็ใช้คำนี้มาแทนนี่ครับอันนี้คือเอกโทษกับ โทโทษซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขอขอบคุณหนังสือกวีวัฒน์วรรณานะครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของบทร้อยกรองบทนี้นะครับมาดูกันที่ส่วนต่อไปคือแผนผังฉันทลักษณ์จำได้ไหมว่าโครงสี่สุภาพ1บทมีกี่คำทั้งหมดเลยอะ30คำนักเรียนเห็นหลังวงเล็บไหมหลังวงเล็บตรงนี้เป็นคำสร้อยนักเรียนนับซิเสียงเอกมีกี่เสียง7เสียงเสียงโทกี่เสียง4เสียงอ่ะเอก7โท4เอก7โท4นะครับตัวอย่างบทเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยลงล็อกไหมเอาใหม่นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่เอ่ยเป็นอะไรคำสร้อยนะเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นในคำสร้อยเป็นรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อทีนี้พอพูดไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของสัมผัสที่จะปรากฏเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดครูจะไม่พูดคำสร้อยนะอันใดพูดไว้อันใดเสียงย่อมยอยศใครตอนนี้เราเจอคำว่าใดกับเสียงย่อมยอยศใครใดใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลใดใครไหลสัมผัสต่อเนื่องกันไหมสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นไม่นับคำสร้อยสองพี่คิดเองอ้าสองพี่คิดเองอ้าล่ากับตรงตามเดิมที่คุณครูเคยพูดไว้ตอนต้นชั่วโมงไหมฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าตาแผนผังฉันทลักษณ์สรุปแล้ววรรคที่จะใส่คำสร้อยได้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางคือวรรคที่1กับวรรคที่3และในวรรคสุดท้ายวรรค4ก็จะมีอยู่4คำเดี๋ยวจะตกใจว่าทำไมมันมีวงเล็บขึ้นมาเยอะนะครับวรรคที่ใส่คำสร้อยได้คือวรรค1กับวรรค3จะมีเพียงวรรค4วรรคเดียวที่จะมีทั้งหมด4คำมันจะเป็น5 2 5 2 5 2และ5 4เก่งมากรวมทั้งสิ้นทั้งหมดกี่คำ30คำเก่งมากๆครับทีนี้ครับตอนนี้พอเราเข้าใจเรื่องของอะไรครับเรื่องของกาบขออภัยจะบอกกาบตลอดเลยนะฮะเป็นเรื่องโครงสี่สุภาพแล้วมาถึงเรื่องนี้ครับโครงโลกกณิตครับนักเรียนลองดูใบงานประกอบนะครับที่คุณครูได้แจกไปโครงโลกกณิตเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยได้ไหมครับช่วยอ่านประวัติความเป็นมาให้ฟังหน่อยพร้อมไหม
1: พร้อม
0: โครงโลกกณิต1 2 3

0: สังขรวัดพระเชตุพนวิมลมังครารามหรือวัดต่อไปครับต่อไปครับผู้
1: ที
0: ่
1: ได้รับมอบหมายให้นำโคมโลกนิสงานชำระ
0: คำว่าชำระใหม่คือคำว่าคัดลอกแก้ไขปรับปรุงคือใคร

0: อีกสักหน่อยครับโครงโลกคณิต
1: โครงโลกคณิตมีลักษณะกรรมพันธุ์คือเป็นโครงสี่สุภาพซึ่งเป็นกรรมพันธุ์ที่แบ่งยากเนื่องจากมีการบังคับตำแหน่งคำเอกคำที่สะกดด้วยวรรณยุกต์เอกเจ็ดแผ่นและคำโทคำที่สะกดด้วย
0: ปรบมือให้ตัวเองครับก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงโลกคณิตนะครับโครงโลกคณิตคืออะไรเพราะในส่วนต้นเนี่ยเราเรียนเรื่องของโครงสี่สุภาพมาแล้วแม้ว่าจะเป็นเนื้อหาเรื่องการเขียนแต่ว่าการศึกษาวรรณคดีเพื่อเป็นคู่เทียบนั้นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณครูจะพาพวกเราเนี่ยย้อนเวลากลับไปในช่วงที่มีการประพันธ์เรื่องวรรณคดีโครงโลกคณิตนะครับทำไมจึงไม่อ่านว่าโครงโลกคณิติต้องเข้าใจว่าคำนี้ไม่ใช่คำไทยแท้เราจะอ่านว่าโครงโลกคณิตนิติเนี่ยแปลว่าแบบแผนโลกก็คือระเบียบแห่งโลกแสดงว่าเมื่อแปลแล้วเนี่ยโครงบทนี้หรือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบแบบแผนแห่งโลกแสดงว่าถ้าเป็นระเบียบแบบแผนแห่งโลกแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนถูกต้องไหมครับเป็นเรื่องคำสอนเกี่ยวกับการคบคนคบเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ทีนี้นักเรียนไปดูที่มาที่ไปบอกว่าเดิมอ่ะมันมีอยู่แล้วให้นักเรียนต้นทางปลายทางเข้าใจนะว่าเดิมมันมีอยู่แล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้วหลังจากนั้นคือไม่รู้ไงครับว่าใครเป็นคนแต่งพอไม่รู้ปุ๊บคืออย่างนี้นักเรียนนะฮะต้องเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะแต่งคำประพันธ์เนี่ยเขาจะใส่ชื่อก็ได้ไม่ใส่ชื่อผู้แต่งก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วโดยส่วนมากที่เรามีการชำระไม่ได้เช็ดนะชำระคือเอามาดูใหม่นะฮะชำระเนี่ยคือดูว่าในวรรณคดีหลายๆเรื่องเนี่ยก็พบว่าไม่ค่อยมีชื่อคนแต่งนะครับทีนี้หลังจากนั้นคืออะไรครับมาจนถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับมีการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนักเรียนต้นทางปลายทางรู้จักวัดโพไหมวัดโพเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นเหมือนกับFirst of University หรือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนั่นแปลว่าในวัดนี้เมื่อมีการเปลี่ยนสมัยจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาที่รัตนโกสินทร์จึงต้องมีการหาวัดหลวงเมื่อครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแปลว่าตอนนี้พอบ้านเมืองที่ต่อมาจากธนบุรีขออภัยเมื่อกี้อยุธยานะครับพออยุธยามาธนบุรีหลังจากธนบุรีเข้ารัตนโกสินทร์เนี่ยก็ต้องมีการย้ายเมืองหลวงลงมานะครับปรากฏว่ามีการเลือกตรงนี้แหละครับก็คือเป็นพื้นที่แถวๆเกาะรัตนโกสินทร์ก็มีการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นเรียกว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพซึ่งวัดโพเนี่ยคุณครูได้บอกไปแล้วว่าเป็นเหมือนกับยูนิเวอร์ซิตี้ของประเทศไทยแสดงว่าวัดนี้ต้องเป็นยังไงครับมีอะไรอยู่เยอะ
2: ม
0: ีประวัติแน่ๆแหละมีอะไรอีก
2: ม
0: ีประวัติมีตำนานมีโครงโลกคณิตแล้วก็น่าจะมีเกี่ยวกับการให้สัพพะความรู้ในรอบด้านเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณคดีความเชื่อตำราต่างๆที่ได้มีการเก็บเอาไว้ซึ่งวัดนี้เนี่ยได้มีการเริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมายาวมาจนถึงหลายรัชกาลเลยนะครับทีนี้พอมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงโลกคณิตคือท่านได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็คือมีการดูแลวัดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับทำอะไรครับมีการนำโครงโลกคณิตมาทำไมจารึกลงแผ่นศิลาแสดงว่าคงทนไหมคงทนมากเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นยังไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยเท่าปัจจุบันแต่การสลักลงในศิลาหรือว่าการจารึกลงในศิลาเนี่ย ก็เป็นความคงทนมากและมีคติเชื่อว่าไว้ให้เป็นธรรมทานเพื่อที่ให้ประชาชนนั้นได้ศึกษาคติธรรมจากบทประพันธ์คุณต้องไม่ลืมว่าเมื่อก่อนเขาเรียนกันที่ไหนครับ

0: เรียนกันที่วัดนั่นเองนะครับต่อมานะครับทีนี้อย่างที่คุณครูบอกไปตอนต้นว่ามันเป็นสำนวนเก่าเมื่อครั้งอยุธยารุ่งเรืองนะครับก็มีผู้ที่ได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่ในการชำระนักเรียนชำระคือเช็ดหรือเปล่าชำระในที่นี้คือคัดลอกแก้ไขปรับปรุงเธอฟังให้ดีนะต้นทางปลายทางคำว่าชำระเราจะพบได้เยอะในยุคที่มีการ เริ่มสร้างชาติแปลงเมืองเช่น อาจจะมีวรรณคดีในช่วงอยุธยาที่ถูกเผาไปเยอะๆพอเข้ากรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวในยุคนั้นเนี่ยนะฮะก็มีแนวความคิดที่จะทำไมครับเริ่มมีการรวบรวมวรรณคดีเพื่อให้คนนั้นได้อ่านผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำโครงโลกนิทเนี่ยมาชำระใหม่คือใครอันนี้คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรซึ่งนักเรียนสามารถไปดูหน้าตาของท่านได้จากใบงานที่คุณครูนั้นได้มอบเอาไว้ในเว็บไซต์ที่ LTV หรือว่าคุณครูปลายทางก็สามารถนำเอามาให้นักเรียนปลายทางได้ชมได้ท่านเป็นใครท่านเป็นผู้ชำระโครงโลกนิทจากสำนวนเดิมให้ทำไมไพเราะยิ่งขึ้นถูกต้องมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราไปเปิดในสื่อออนไลน์อย่างเช่นเว็บไซต์ดังๆเนี่ยนะฮะเขาจะมีการให้ความรู้ไว้ว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนที่มาจากครั้งของเก่าและสำนวนที่ถูกชำระใหม่โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรนั่นเองสรุปแล้วหลักๆมีกี่สำนวนครับตอนนี้สำนวนแรกคือเป็นของเก่าและสำนวนใหม่คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรท่านได้ปรับปรุงเอาง่ายๆสำนวนเดิมอยู่ตั้งแต่อยุธยาสำนวนใหม่อยู่ในสมัยไหนรัตนโกสินทร์เก่งมากนะครับทีนี้ครับโครงโลกนิทเนี่ยอย่างที่บอกไปคือค่อนข้างจะแต่งยากแต่ว่าถ้าเราศึกษาจริงๆก็แต่งได้เพราะว่ามันเอาเรื่องฐานจากโครงสี่สุภาพนั้นมาแต่งนะครับเข้าใจไหมครับทีนี้ครับโครงโลกนิทเนี่ยให้ความรู้อะไรบ้างอันนั้นเราลองดูซิโครงโลกนิทเขาให้ความรู้อะไรบ้างเช่นการคบคนการวางตนความรอบคอบความกตัญญูความเพียรเป็นต้นแล้วการสอนตรงนี้ก็จะสอนแบบทำไมตรงไปตรงมาทีนี้นักเรียนคิดว่าโครงโลกนิทเนี่ยถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยเราจะทำไมเราจะได้เป็นการมองตัวเองด้วยไหมฝึกตัวเองด้วยไหมครับคิดว่าเพราะว่าเราสามารถไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนของเราทีนี้ครับนักเรียนดูบนจอครับแล้วก็ท่านักเรียนปลายทางสามารถดูในใบงานได้ครับปลาล้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคละคลุ้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานนาได้แต่ร้ายร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงตอนนี้งงแล้วอะไรอยู่ๆมันมีปลาอยู่มันมีใบคาคุณครูมาสอนเรื่องปลาป่ะครับ
1: ไม่
0: อ่ะทีนี้ถามตัวแทนนักเรียนต้นทางก่อนจากบทประพันธ์บทเนี้ยนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรไม่มีถูกผิดตอบได้คิดว่าเป็นยังไงครับด้านหลังตอบมาแล้วเรื่องการคบเพื่อนด้านหน้าเดาได้ไม่มีถูกผิดเอางี้เขาสอนเรื่องการทำปลาไหม
1: ไม่
0: ลองเดาน่าจะเป็นเรื่องอะไรใช้ไมโครโฟนตอบได้นะครับตอบให้กล้องได้ฟังก็ได้ครับ
2: เหมือนกับกลุ่ม6เลยครับว่าเป็นการคบเพื่อนครับ
0: ตอนนี้เพื่อนกลุ่มนี้เห็นเหมือนกับกลุ่ม6ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้แล้วปลาล้าเกี่ยวอะไรครับเขาบอกว่าปลาล้ามันพันด้วยใบคาไงมันก็ต้องเป็นเรื่องอาหารสิมันจะเป็นเรื่องเพื่อนได้ยังไงหาปลายทางไปทางครับตอนนี้เพื่อนตอบเรื่องเพื่อนถูกต้องหรือเปล่าคุณครูว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปลาร้ามันเป็นเรื่องอาหารการถนอมอาหารหรือเปล่าว่าเอาใบคามาพันปลาร้าเนี่ยใช่ไหมครับเรากำลังเรียนการงานอาชีพนะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่กลุ่มนี้นะฮะทำไมนะฮะเอาไมโครโฟนตอบได้เลยครับลองตอบดูครับ
3: เพราะว่าปลาร้าถ้าเหม็นตัวหนึ่งทุกตัวก็จะเหม็นเหมือนกับคนที่นิสัยเสียพออยู่ด้วยกันก็จะนิสัยเสียด้วยกัน
0: อันนี้เพื่อนบอกว่ามองลึกกว่าปลาร้าที่เป็นอาหารมากกว่าการถนอมอาหารคือเป็นเหมือนกับเพื่อนที่นิสัยไม่ดีถ้าอยู่กับ

0: าอยู่ด้วยกันก็จะพาเสียไปทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนดูนะบทประพันธ์บทนี้เป็นบทจริงๆนะที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องโครงโลกคณิตนักเรียนครับเราเรียนกันเรื่องคำที่มีความหมายโดยตรงกับโดยในไปแล้วใช่ไหมเช่นดาวแรกความหมายโดยตรงคือเทหะวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าแต่ดาวอีกดาวหนึ่งมันใช่เทหะวัตถุที่มันอยู่บนท้องฟ้าไหม
1: ไม
0: ่ดาวอีกดาวคืออะไร
1: คนที
0: ่
1: โดดเด่น
0: คนที่โดดเด่นฉะนั้นปลาล้าในความหมายแรกก็คือการเอาตัวปลาเนี่ยมาถนอมอาหารจนเขาเรียกว่าเป็นความนัวเนาะเป็นความนัวใครชอบทานปลาครับยกมือขึ้นครับห้องนี้ปลายทางยกมือครูรู้ว่าเธอชอบกินแน่นอนปลาครูเองก็ชอบกินนะครับเวลาเราไปเอามือลงได้นะครับเวลาเราไปร้านส้มตำพูดแล้วก็น้ำลายไหลใช่ไหมครับไปแล้วก็รู้สึกหิวแล้วแต่ทีนี้เราอย่าเพิ่งไปทานส้มตำเรามาดูกันก่อนนะครับปลาล้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคละคุ้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานาได้แต่ร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงตอนนี้คุณครูพูดถึงเรื่องปลาล้าแล้วอ่ะคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างปลาล้าพันห่อด้วยใบคาใช่ปลาล้าที่เป็นปลาล้าจริงๆไหม
2: อาจจะไม่ใช่ครับ
0: จริงๆใช้ไมโครโฟนช่วยตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังเลยครับ
2: น่าจะไม่ใช่ครับเขาอาจจะใช้เป็นคำเปรียบเทียบแบบ
0: เพื่อนบอกว่าใช้เป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวตอบให้ปลายทางได้ทราบเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าเปรียบเทียบนี่เราเปรียบเทียบอะไรครับลองปรึกษากันดูสิมีเสียงกระซิบว่าเปรียบเทียบปลาร้ากับเพื่อนเดี๋ยวนักเรียนปลายทางอ่านปากคุณออกคุณครูอ่านเพิ่มเติมให้นะฮะเหมือนกับคนพาลใช่ไหมครับประมาณนี้ก็นี่เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับฉะนั้นปลาร้าตรงนี้มันเป็นปลาร้าจริงๆนั่นแหละแต่เขาต้องการจะพูดเพิ่มเติมว่าปลาร้าเนี่ยนักเรียนทราบกันดีใช่ไหมครับว่ากลิ่นเป็นยังไงบางคนบอกว่าอาจจะไม่พึงประสงค์อาจจะเหม็นบ้างแต่ว่าด้วยความที่มีรสชาตินัวแล้วเวลาเอาไปปรุงอาหารประเภทส้มตำเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงครับจานเดียวไม่เคยพอใช่ไหมแต่ทีนี้ปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคละคุ้งแสดงว่ากลิ่นของปลาร้าไปติดตรงใบเลย
3: ใบคา
0: เพราะว่าใบคาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะใบแบบหนึ่งที่เอาไว้ถนอมอาหารได้แต่ทีนี้ครับให้มองลึกไปกว่านั้นปลาร้าตรงนี้ไม่ใช่ปลาร้าที่เป็นอาหารเท่านั้นนะแต่มันแทนใคร
3: คน
0: อะไร
3: คน
0: มีมลทินคนไม่ดีถูกไหมครับเพราะว่าถ้าคนที่เขาก็เหมือนประมาณว่าอะไรครับปลาร้าเนี่ยคือคนไม่ดีแล้วสมมติครูเป็นปลาร้าและพวกนี้เป็นใบคาครูเอาไปแปะปุ๊บยังไงเป็นไงเหม็นไหมเหม็นในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่กลิ่นแต่หมายถึงเพื่อนนั้นได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเข้าใจยังฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างบทประพันธ์ที่ลึกซึ้งมากที่กวีที่แต่งเขาหยิบยกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราฉะนั้นจำที่คุณครูเจมพูดได้ใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางว่าสำนวนนี้มันพบเมื่อครั้งอยุธยาแสดงว่าอยุธยานั้นมีเมนูอะไรแล้วมีเรารู้ได้ทันทีว่าตอนนี้ตั้งแต่อยุธยามาเนี่ยหรือว่าเก่ากว่านั้นเนี่ยมีเมนูปลาแล้วมนุษย์รู้จักการถนอมอาหารแล้วใช่ไม่ใช่
3: ใช
0: ่มนุษย์รู้จักเอาธรรมชาติมาห่อแล้วใช่ไม่ใช่คือเรื่องของใบคาอันนี้เป็นไงครับนอกจากว่าเราจะได้เรียนเรื่องของความรู้แล้วเราทราบถึงภูมิหลังด้วยว่าอ๋อในยุคนั้นมนุษย์มีเมนูนี้แล้วมนุษย์รู้จักเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเทียบแล้วฉะนั้นเขาบอกว่าอะไรครับจากปลาร้ากับใบคาเนี่ยก็หมายถึงคือหมู่คนที่ทำไมครับไปคบเพื่อนนอกจากจะไม่ได้อะไรแล้วยังได้แต่สิ่งร้ายคือได้แต่ร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงบางคนคบคนไม่ดีนอกจากตัวเองเอาง่ายๆภาษาปากเลยครับตัวเองจะซวยแล้วทำให้เสียพงที่นี่คืออะไรครับครอบครัวญาติมิตรเสียมาถึงครอบครัวและญาติมิตรด้วยเป็นยังไงครับลึกซึ้งไหมครับลึกซึ้งมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นความหมายตามที่คุณครูได้พูดไปนะครับก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับปลาร้าก็คือคนไม่ดีกรีนเหม็นก็คือความไม่ดีด้วยนะครับก็จะโดนกันไปเป็นแถวๆนะครับมาถึงในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงลงมือทำจดจำได้หลังจากที่เราศึกษาตั้งแต่เรื่อง

ครงสีสุภาพมาจนถึงโครงโลกนิตนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ให้นักเรียนนั้นตอบคำถามไปดังนี้อันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้นะครับนักเรียนก็สามารถอ่านได้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับความรู้ที่ให้นั้นมีเรื่องของโครงโลกนิตแล้วก็เรื่องของโครงสีสุภาพอันนี้เป็นหน้าตาของผู้ที่แต่งคำประพันธ์บทนี้นั่นเองนะครับและใบงานวันนี้มี2ใบคือใบแรกเป็นเรื่องนี้ครับ

0: โยงสัมผัสอย่างไรขั้นตอนนี้ก็เป็นการวัดชัดเจนแล้วว่านักเรียนสามารถที่จะมีความเข้าใจและแต่งบทประพันธ์ชนิดโครงสี่สุภาพต่อไปได้ในอนาคตตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: เอาพร้อมแบบเอื่อยๆพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าต้นทางปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำจดจำได้กันก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

ครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังทำกิจกรรมอยู่นะครับว่าเอ๊ะเวลาเราจะหาสำนวนข้อมูลจากวรรณคดีเนี่ยเราหาจากไหนผมขออนุญาตเพิ่มชื่อแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเว็บไซต์นะครับอย่างเว็บไซต์นี้นะครับก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่คนที่เรามักจะหาข้อมูลทางวรรณคดีเนี่ยใช้กันคือเว็บไซต์วชิรยานะครับซึ่งผมขอขอบพระคุณทางผู้จัดทำเว็บไซต์นี้เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้การอนุเคราะห์แล้วก็มีการรวบรวมตัวเนื้อหาเนี่ยได้อย่างหลากหลายนะครับซึ่งผมขอขอบพระคุณทางเว็บไซต์วชิรยานเป็นอย่างยิ่งแล้วก็วันนี้ผมขออนุญาตนะครับไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะเอาข้อความจากเว็บไซต์ของท่านซึ่งเป็นสำนวนของสำนวนเดิมเนี่ยมาใช้ในการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับนักเรียนดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างกรณีถ้าเรามีการสืบค้นนะครับตรงนี้นะครับจะมีการพูดชัดเจนเลยครับว่ามีการบ่งบอกเอาไว้ว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนเก่าเห็นไหมครับสำนวนเป็นสำนวนเก่าแปลว่าสำนวนนี้มีมาตั้งแต่ครั้งก่อนการชำระความแปลว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าเว็บไซต์วชิรยานเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าเป็นสำนวนเก่านะครับขออนุญาตอ่านนะครับเป็นคนควรที่รู้สมาคมประกา

สองประการนิยมกล่าวไว้หนึ่งพาหนึ่งอุดมเปรมปราดสองสิ่งนี้จงได้ที่รู้สมาคมอันนี้เป็นสำนวนเก่าทีนี้อย่างที่ผมได้สอนไปต้นชั่วโมงว่าขออภัยประมาณกลางชั่วโมงว่ามีการชำระใหม่โดยกรมพระยาเดชาดิสอนใช่ไหมครับสำนวนต่อมาเขาบอกว่าเป็นคนควรรอบรู้สมาคมสองประการนิยมกล่าวไว้หนึ่งพาหนึ่งอุดมนักปราชญ์สองสิ่งนี้จงให้เลือกรู้สมาคมแล้วเขาก็เขียนด้านล่างว่าเป็นสำนวนของสมเด็จพระยาเดชาดิสอนนั่นเองฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นได้ทั้งคำที่เป็นสำนวนเก่าแล้วก็คำที่เป็นสำนวนที่ชำระขึ้นมาใหม่นั่นเองครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทางเว็บไซต์วชิรยานเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของทางวรรณคดีแล้วก็ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษานะครับผมเป็นตัวแทนครูสอนภาษาไทย DLTV ต้นทางก็ขอขอบคุณท่านที่เป็นแอดมินแล้วก็ผู้ดูแลระบบเรื่องนี้เป็นอย่างสูงครับในช่วงนี้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่อได้เลยครับ

0: เอาละครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมส์ได้พาพวกเรานั้นได้ไปลงมือทำจดจำได้ในการศึกษาใบความรู้และใบงานใช่ไหมครับนั่นเลยไปดูใบแรกเลยครับจากการศึกษาวรรณคดีในบทเรียนระดับชั้นม.1 นักเรียนยกบทประพันธ์ที่ชื่นชอบพวกเรายกบทประพันธ์บทใดมาเอ่ยมีคนที่ยกทั้งบทปาร้ามีบทอื่นอีกไหมครับมีไหมครับส่วนใหญ่ก็จะชื่นชอบบทนี้ตามที่มีการปรากฏเลยใช่ไหมครับส่วนข้อ2ให้นักเรียนทดลองแต่งบทร้อยกรองข้อนี้ขออนุญาตให้ไปแต่งนอกเวลาเนื่องจากว่าวันนี้เรานั้นมีการศึกษาพื้นฐานของตัวบทประพันธ์ก่อนแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงต่อไปค่อยเอามาให้คุณครูได้ศึกษาแล้วก็ดูเพิ่มเติมนะครับการแลกเปลี่ยนผลงานการประพันธ์มีผลดีอย่างไรรวมถึงข้อนี้ด้วยนะครับในนอกเวลานักเรียนลองไปแต่งแล้วก็เพิ่มเติมมาว่าเราเกิดทักษะอย่างไรบ้างเมื่อเสร็จแล้วให้มาตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังรวมถึงการนำเอาความรู้ไปใช้ด้วยนะครับมาถึงหน้านี้ดีกว่าครับหน้านี้นะครับตอนนี้มีตัวแทนนักเรียนเนี่ยจะได้เป็นคนตอบพร้อมกับแสดงผังของโครงสี่สุภาพให้ฟังเดี๋ยวเชิญตัวแทนนะครับมาด้านหน้าแล้วก็ตอบแต่ละข้อให้ฟังได้เลยครับนักเรียนปรบมือให้ตัวแทนด้วยครับเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนตอบอ่านคำถามหรือเป็นคนบอกคำตอบนะข้อ1ครับโครงโลกคณิตอ่านว่าอย่างไรและมีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: โครงโลกคณิตหมายถึงโครงที่กล่าวถึงแบบแผนรูปแบบกฎความเป็นไปของโลกค่ะ
0: ก็ตรงตามที่เราได้ศึกษากันไปนะครับข้อ2ครับใครเป็นผู้ชำระเรื่องโครงโลกคณิตครับ
1: สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรค่ะ
0: สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรอาจจะตื่นเต้นไม่เป็นไรนะครับกรมพระยาเดชาดิศรนะครับ3ครับโครงโลกคณิตจารึกไว้ที่ใดครับ
1: วัดพระเชตพน
0: เอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตื่นเต้นอ่ะวัดอะไรครับนักเรียนต้นทางพร้อมกันวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพูดพร้อมครูพร้อมกัน1 2 3วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดอะไรครับ
1: วัดโพ
0: ตอบสั้นๆว่าวัดโพกรุงเทพก็ได้นะครับ4ครับโครงโลกคณิตมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
1: เป็นโครงที่มีเนื้อหาสอนและคติเตือนใจค่ะ
0: เป็นเรื่องสอนเป็นเรื่องเตือนใจใช่ไหมครับโครงโลกคณิตแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดครับ
1: โครงสี่สุภาพ
0: เป็นโครงสี่สุภาพจงเติมคำลงในช่องว่างตามข้อบังคับของโครงสี่สุภาพ1บทมี
1: 4บาท
0: ข้อ2แต่ละบาทมี
1: 2วรรค
0: ข้อ3ข้อบังคับของโครงสี่สุภาพคือ
1: คำเอกคำที่สะกดด้วยวรรณยุกต์เอกคำโทคำที่สะกดด้วยวรรณยุกต์โทค่ะ
0: ครับคำเอกมีกี่แห่ง
1: 7แห่งค่ะ
0: และคำโทมีกี่แห่งครับ
1: 4แห่งค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นการเติมวรรณยุกต์เอกโทขออนุญาตยกให้กล้องได้เห็นนะครับนักเรียนปลายทางและต้นทางลองดูซิว่าตัวแทนของนักเรียนเนี่ยได้มีการหยิบผลงานขึ้นมาให้เห็นนะครับในช่วงที่เรามีการลงมือทำจดจำได้เอกจะได้7โทจะได้4หรือไม่นะครับ1 2 3 4 5 6 7ครบถูกต้องโท1 2 3และ4ถูกต้องตามตำแหน่งครับปรบมือให้กับตัวแทนด้วยครับลงไปด้านล่างได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในใบงานนี้นักเรียนอย่าลืมในชั่วโมงหน้าเอามาตอบด้วยนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมในชั่วโมงนี้เราได้อะไรลูกได้ฝึกคิดไหมได้เรียนรู้ที่มาของเรื่องอะไรโครงโลกคณิตแล้วก็ลักษณะของโครง4สุภาพใช่ไหมครับมาถึงช่วงสุดท้ายคือช่วงคำไหนใช้ถูกอาจจะเคยมีทั้งคนได้ยินและไม่เคยได้ยินนักเรียนมาดูคำนี้กันครับคำใดคำหนึ่งในที่นี้มีความหมายบางอย่างด้วยใครคิดว่าสิงคีฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมือมั่นใจขนาดนั้นเลยเลยครับว่าสีเขียวถูกต้องนะครับสีเขียวถูกหรือเปล่าครูว่าน่าจะเป็นสีเขียวนะเอาใหม่ต้นทางปลายทางใครคิดว่าถูกต้องยกมือมีครับมีเอามือลงได้ครับสีม่วงถูกต้องยกมือตอนนี้ต้นทางเชื่อว่าสีม่วงถูกมากกว่าปลายทางเชื่อว่าเป็นอะไรครับถ้าคำตอบที่ถูกต้องคือสิงคีในความหมายที่3แปลว่าโท ทองคำในความหมายอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะแต่ว่าวันนี้คุณครูวงเล็บว่าเลข3เก่งมากนะครับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของระดับภาษาเพื่อการเขียนสื่อสารคุณครูต้นทางปลายทางสามารถศึกษาได้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับเตรียมอะไรบ้างสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องระดับภาษาเพื่อการเขียนสื่อสารครับสำหรับในชั่วโมงนี้การศึกษาลักษณะการเขียนเรื่องโครงสี่สุภาพแล้วก็โครงโลกคณิตก็จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะไปแต่งต่อนอกเวลาแล้วก็สามารถเอาลักษณะการแต่งคำพันธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานเขียนได้นะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกหมู่ทำความเคารพ

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไหร่แล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: ราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ6,000กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2,500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: Paulo.
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์ว่าครูแนนค่ะวันนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นคือหน่วยการเรียนรู้ที่4ทศนิยมและเศษส่วนค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยมค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบทศนิยมนักเรียนคะในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถพบเจอทศนิยมได้จากที่ไหนบ้างคะ
3: บินค่าไฟฟ้า
2: ถูกต้องค่ะนั่นคือใบแจ้งค่าไฟฟ้าซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจากภาพบนกระดานเป็นภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้านะใช่ไหมคะนักเรียนจะพบเจอทศนิยมที่ตรงไหนบ้างคะ
3: ตรง
2: รวมทั้งสิ้นนั่นคือจำนวนเงินใช่ไหมคะมีตรงไหนอีกคะราคาต่อหน่วยมีตรงที่เป็นจำนวนเงินและด้านบนถูกไหมคะนอกจากพบเจอทศนิยมในใบแจ้งค่าไฟฟ้านักเรียนสามารถพบเจอทศนิยมได้จากที่ไหนอีกบ้างคะถูกต้องค่ะนั่นคือที่สถานีบริการน้ำมันนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นว่าราคาน้ำมันจะแสดงในรูปแบบของทศนิยมรวมถึงส่วนต่างด้วยเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะทศนิยมบนกระดานอ่านว่าอะไรคะ
1: 305.25
2: เก่งมากค่ะทศนิยมนี้อ่านว่า 305.25 จำนวนที่อยู่ในรูปทศนิยมประกอบด้วย2ส่วนโดยมีจุดทศนิยมขั้นระหว่าง2ส่วนนั้นคือส่วนที่เป็นจำนวนเต็มและส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากทศนิยมนี้คุณครูถามว่าสิ่งที่ครูวงเรียกว่าอะไรคะ305นี้เรียกว่า
3: ส่วนที่เป็นจำนวนเต็ม
2: ถูกต้องค่ะเพื่อนตอบถูกนั่นคือส่วนที่เป็นจำนวนเต็มแล้วที่ครูวงสีเขียวนี้เรียกว่าอะไรคะ
3: ส่วนที่
2: ส่วนที่

0: หลังจุดทศนิยมนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนสามารถยกตัวอย่างทศนิยมที่เป็นจำนวนลบที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันให้ครูได้ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะมีอุณหภูมิ
1: การลดน
0: ้
1: ำหน
0: ักการวัดระดับน้ำในเขื่อนเป็นต้นแล้วนักเรียนสงสัยไหมคะว่าการเขียนทศนิยมที่เป็นจำนวนลบเขียนได้ยังไงคะถูกต้องค่ะเพื่อนกลุ่มที่4ตอบมาแล้วแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเขียนได้ยังไงคะเขียนเครื่องหมายลบหน้าจำนวนนั้นเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะจากภาพเป็นข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่แสดงเกี่ยวกับ10อันดับอุณหภูมิต่ำที่สุดของประเทศไทยนักเรียนสังเกตไปพร้อมๆครูเลยนะคะซึ่งจะเห็นว่าอุณหภูมิต่ำที่สุดอยู่ที่สถานที่ใดคะถูกต้องค่ะซึ่งจะเห็นว่าพ.ศ. 2517มีอุณหภูมิต่ำที่สุดอยู่ที่ลบ 1.4 องศาเซลเซียสณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะแล้วจากภาพนี้นักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ 1.7 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะแล้วพบเจอที่ไหนคะอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านและอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าจากภาพจะมีทั้งทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกทศนิยมที่เป็นจำนวนลบและศูนย์นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตเส้นจำนวนนี้นะคะนักเรียนอาจจะคุ้นๆตาไหมคะเราได้เรียนไปในหน่วยที่1แล้วนักเรียนสังเกตทางขวามือของศูนย์เรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะบนเส้นจำนวนที่อยู่ทางขวามือของศูนย์เรียกจำนวนเหล่านี้ว่าจำนวนเต็มบวกแล้วจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือของศูนย์เรียกว่าอะไรคะ
2: จำนวนเป็นลบ
0: ถูกต้องค่ะเราได้ข้อสรุปว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางขวาจะมีค่ามากกว่าจำนวนเต็มที่อยู่ทางซ้ายเสมอนักเรียนคะเรามาสังเกตเส้นจำนวนนี้กันต่อค่ะเส้นจำนวนแรกมีแค่จำนวนเต็มใช่ไหมคะแต่เส้นจำนวนที่2มีอะไรปรากฏมาคะ
2: ทศนิยม
0: เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนเพื่อเปรียบเทียบทศนิยมได้เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบจำนวนเต็มเช่นกันค่ะซึ่งบนเส้นจำนวนจะได้ว่าทศนิยมที่อยู่ทางขวาจะมีค่ามากกว่าทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายเสมอนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งจากเส้นจำนวนนี้ตรงนี้คืออะไรคะศูนย์จำนวนที่อยู่ทางขวามือของศูนย์เรียกทศนิยมนี้ว่าทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายมือของศูนย์จะเรียกว่าทศนิยมที่เป็นจำนวนลบและเราได้ข้อสังเกตแล้วว่าทศนิยมที่อยู่ทางขวาจะมีค่ามากกว่าทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายเสมอนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนฝึกการเปรียบเทียบทศนิยมค่ะข้อแรกลบ 3.5 กับ 1.5 นักเรียนลองลงจุดบนเส้นจำนวนค่ะแล้วตอบคำถามครูได้ไหมคะว่าลบ 3.5 มากกว่าหรือน้อยกว่า 1.5 คะจากเรามาดูกันว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมขั้นตอนแรกเริ่มจากการลงจุดลบ 3.5 อยู่ตรงไหนคะซ้ายมือตอนนี้เชื่อว่าทุกคนลงจุดได้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยต่อมาเรามาลงจุด 1.5 กันค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบได้อย่างมั่นใจเลยว่าลบ 3.5 มากกว่าหรือน้อยกว่า 1.5 คะ
3: น้อยกว่า
0: ถูกต้องค่ะจะได้ว่า 1.5 มากกว่าลบ 3.5 ซึ่งเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้หรือลบ 3.5 น้อยกว่า1.5 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะเนื่องจากเราทราบว่าทศนิยม

0: ที่อยู่ทางขวาจะมีค่ามากกว่าทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายเสมอนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วในข้อนี้ล่ะคะลบ 3.5 กับลบ 0.8 และลบ 0.8 กับลบ 0.25 นักเรียนลองลงจุดบนเส้นจำนวนแล้วตอบคำถามครูได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ลบ 3.5 กับลบ 0.8 เป็นยังไงกันคะ
2: น้อยกว่าน
0: ั้นเรามาลงจุดกันเลยค่ะขั้นตอนแรกครูลงจุดลบ 3.5 ต่อมาลงจุดจำนวนใดต่อคะ
2: ลบ
0: 0.8 ต่อมาลงจุดจำนวนใดต่อคะลบ 0.25 อยู่ตรงไหนคะอยู่ระหว่าง0กับลบ 0.5 เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบได้แล้วว่าจะเห็นว่าจากเส้นจำนวนลบ 3.5 น้อยกว่าลบ 0.8 เนื่องจากเราทราบว่าทศนิยมที่อยู่ทางขวาจะมีค่ามากกว่าทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายเสมอและลบ 0.8 น้อยกว่าลบ 0.25 เรียงลำดับทศนิยมทั้ง3จำนวนจากน้อยไปมากได้ยังไงคะนักเรียนคะเรียงลำดับทศนิยมทั้ง3จำนวนจากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นจะเรียงทศนิยมทั้ง3จำนวนจากน้อยไปมากได้เป็นลบ 3.5 ลบ 0.8 และลบ 0.25 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะข้อถัดมาครูให้นักเรียนเรียงลำดับ 0.5 ลบ 2 ลบ 4 2.5 ลบ 3.5 และ0จากน้อยไปมากค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลงจุดบนเส้นจำนวนค่ะตอนนี้ให้นักเรียนฝึกทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
3: ได
4: ้
3: แล้ว
4: ได้แล้วครับ
0: หากนักเรียนได้คำตอบแล้วนั้นเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะลำดับแรกเราจะมาลงจุดบนเส้นจำนวนกันก่อนค่ะจำนวนแรกคืออะไรคะ 0.5 ต่อมาคือจำนวนใดต่อคะลบ2ต่อมาคือจำนวนใดต่อคะลบ4ต่อมาคือ 2.5
2: ลบ
0: 3.5 และ0นักเรียนคะจากข้อสังเกตที่เราทราบว่าทศนิยมที่อยู่ทางขวาจะมีค่ามากกว่าทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายเสมอเพราะฉะนั้นสามารถเรียงลำดับจำนวนเหล่านี้จากน้อยไปมากได้เป็นอะไรคะ
2: 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: ให้จากน้อยไปมากได้เป็นลบ4ลบ 3.5 ลบ2 0 0.5 และ 2.5 นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วถ้าครูให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่าง2จำนวนนี้นักเรียนคะจำนวนแรกอ่านว่าอะไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนสามารถอ่านได้อย่างชัดเจนค่ะหากคุณครูให้นักเรียนเปรียบเทียบลบ 2.71259 กับลบ 2.71318 โดยใช้การลงจุดบนเส้นจำนวนนักเรียนสามารถทำได้อย่างรวดเร็วไหมคะ
1: ไม
0: ่ถูกต้องจะเห็นว่าเราไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะเกิดความยุ่งยากและเสียเวลาเกิดขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเราสามารถอาศัยความรู้เรื่องค่าสมบูรณ์ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วมาใช้ในการหาคำตอบได้ค่ะเรามาดูหลักการในการหาค่าสมบูรณ์ของทศนิยมกันค่ะค่าสมบูรณ์ของทศนิยมในหาได้จากระยะที่ทศนิยมนั้นอยู่ห่างจากศูนย์บนเส้นจำนวนค่ะนักเรียนคะเรามาพิจารณาเส้นจำนวนต่อไปนี้กันค่ะคุณครูถามว่า 0.5 อยู่ห่างจากศูนย์เป็นระยะกี่หน่วย

0: ค่ะ 0.5 หน่วยแล้วค่าสมบูรณ์ของ 0.5 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.5
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ 0.5 นักเรียนคะเรามาสังเกตเส้นจำนวนกันต่อเลยนะคะหากครูถามว่าลบ 0.5 อยู่ห่างจาก0เป็นระยะกี่หน่วยคะ
1: 0.5 หน่วย
0: ถูกต้องค่ะ 0.5 หน่วยแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ 0.5 เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.5
0: เก่งมากค่ะเท่ากับ 0.5 นั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวก2จำนวนใดๆให้เริ่มพิจารณาส่วนที่เป็นจำนวนเต็มแล้วค่อยพิจารณาส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมถ้าทศนิยมใดมีส่วนที่เป็นจำนวนเต็มมากกว่าจะเป็นทศนิยมที่มากกว่าด้วยเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเปรียบเทียบ 31.75 กับ 19.21 นักเรียนคะจากหลักการนักเรียนจำได้ไหมคะว่าขั้นตอนแรกเราจะต้องเปรียบเทียบอะไรก่อนคะเปรียบเทียบส่วนที่เป็นจำนวนเต็มแล้วทศนิยมทั้ง2จำนวนนี้มีส่วนที่เป็นจำนวนเต็มเป็นจำนวนใดบ้างคะ31 19และ19ซึ่ง31และ19เป็นยังไงกันคะให้นักเรียนนำมาเปรียบเทียบกันค่ะ
1: เป็นมากกว่า19
0: ถูกต้องค่ะเนื่องจาก31มากกว่า19จากหลักการเราเลยได้ว่า 31.75 จะมีค่ามากกว่า 19.21 นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานะคะในการเปรียบเทียบทศนิยมในกรณีที่ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มเท่ากันซึ่งจะเห็นว่าในตัวอย่างที่1ของเราส่วนที่เป็นจำนวนเต็มเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันหากส่วนที่เป็นจำนวนเต็มไม่เท่ากันให้นักเรียนนำส่วนที่เป็นจำนวนเต็มนั้นไปเปรียบเทียบกันหากในกรณีที่ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มเท่ากันให้พิจารณาเลขโดดในส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมเริ่มตั้งแต่ทศนิยมตำแหน่งที่1เป็นต้นไปโดยพิจารณาเลขโดดคู่แรกในตำแหน่งเดียวกันที่ไม่เท่ากันทศนิยมใดมีเลขโดดในตำแหน่งนั้นมากกว่าจะเป็นทศนิยมที่มากกว่าด้วยเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบเลยค่ะตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเปรียบเทียบ 12.3756 กับ 12.3198 นักเรียนคะขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำยังไงคะเปรียบเทียบอะไรก่อนคะเปรียบเทียบส่วนที่เป็นจำนวนเต็มแล้วส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของทั้งสองจำนวนนั้นเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 12
0: เท่ากันไหมคะหากเท่ากันจะต้องทำยังไงต่อคะ
1: เ
0: ปรียบเทียบในส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าส่วนที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยเท่ากันเราจึงพิจารณาส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมและ7กับ1เป็นเลขโดดคู่แรกในตำแหน่งเดียวกันที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคะและ7มีค่ากว่า1ดังนั้นเราเลยสรุปได้ว่า 12.3756 มีค่ามากกว่า 12.3198 นั่นเองค่ะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูภาพประกอบกันค่ะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูแล้วว่าขั้นตอนแรกเราต้องทำยังไงคะเปรียบเทียบส่วนที่เป็นจำนวนเต็มแล้วส่วนที่เป็นจำนวนเต็มของทั้ง2จำนวนคือจำนวนใดคะ
1: 12
0: ซึ่งจะเห็นว่าเป็นจำนวนที่เท่ากันต่อมานักเรียนก็ต้องพิจารณาในส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมในตำแหน่งที่1มีเลขโดดเป็นจำนวนใดคะ
1: 3
0: ซึ่งจะเห็นว่าเลขโดดในตำแหน่งที่1มีค่าเท่ากันต่อมาให้นักเรียนพิจารณาในตำแหน่งถัดไปในตำแหน่งที่2มีเลขโดดเป็นจำนวนใดบ้างคะ
1: 7
0: กับ1แล้ว7กับ1เป็นยังไงกันคะ
1: 7
0: มากกว่า1เราเลยสรุปได้ว่า 12.3756 มีค่ามากกว่า 12.3198 นั่นเอง

0: เองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนใดๆให้พิจารณาค่าสมบูรณ์ของแต่ละจำนวนหากค่าสมบูรณ์ของทศนิยมใดน้อยกว่าจะเป็นทศนิยมที่มากกว่านักเรียนตั้งใจดูนะคะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงเปรียบเทียบลบ 0.83 กับลบ 0.29 นักเรียนคะจากหลักการนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องทำยังไงคะหาค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นเรามาเริ่มจากค่าสมบูรณ์ของลบ 0.83 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.83
0: มีค่าเท่ากับ 0.83 ถูกต้องค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ 0.29 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 0.29
0: ถูกต้องค่ะซึ่งจากหลักการนักเรียนทราบแล้วว่าค่าสมบูรณ์ของทศนิยมใดมากกว่าก็จะเป็นทศนิยมที่น้อยกว่าเรามาเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มบวกกับทศนิยมที่เป็นจำนวนเต็มบวกกันก่อนค่ะ 0.83 กับ 0.29 เป็นยังไงกันคะ
2: 0.83 มากกว่า 0.29
0: ถูกต้องค่ะ 0.83 มากกว่า 0.29 เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบคำถามได้ยังคะจะได้ว่าอะไรคะ
3: ลบ 0.83 น้อยกว่า 0.29
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นเลยได้ว่าลบ 0.83 น้อยกว่าลบ 0.29 นั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่าลบ 0.83 น้อยกว่าลบ 0.29 นั่นเองค่ะนักเรียนคะจากเส้นจำนวนเรามาทบทวนกันเราทราบแล้วว่าทศนิยมที่อยู่ทางขวามีค่ามากกว่าทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายเสมอหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าทศนิยมที่อยู่ทางซ้ายจะน้อยกว่าทศนิยมที่อยู่ทางขวาเสมอนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่4โจทย์บอกว่าจงเปรียบเทียบลบ 9.11 กับ3.67 นักเรียนสามารถเปรียบเทียบให้ครูได้เลยไหมคะรวมถึงนักเรียนทางด้วยค่ะ
4: ได
0: ้
4: เลย
0: ได้เลยตอบว่าอะไรคะ
3: ลบ 0.91 น้อยกว่า
0: ลบอะไรลบอะไรคะ
1: 0.91 น้อยกว่า 3.67
0: ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนทราบได้ยังไงคะ
4: เพราะว่า 3.67 เพราะว่าเป็นจำนวน
0: เนื่องจากลบ 9.11 เป็นจำนวนลบจะอยู่ทางซ้ายของ0บนเส้นจำนวนดังนั้นจาก ข้อสังเกตเราทราบแล้วว่าจำนวนที่อยู่ทางซ้ายจะมีค่าน้อยกว่าจำนวนที่อยู่ทางขวาเสมอดังนั้นลบ 9.11 จึงมีค่าน้อยกว่า 3.67 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบว่าลบ 9.11 น้อยกว่า 3.67 ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนดูบนกระดานนะคะต่อมาจะเป็นหลักการในการเปรียบเทียบทศนิยม2จำนวนใดๆข้อแรกเป็นการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวก2จำนวนใดๆให้เปรียบเทียบส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนนักเรียนคะแบ่งออกเป็นกี่กรณีคะ2กรณีถ้าส่วนที่เป็นจำนวนเต็มไม่เท่ากันสรุปได้ว่าทศนิยมที่มีส่วนที่เป็นจำนวนเต็มมากกว่าจะเป็นทศนิยมที่มากกว่าด้วยและถ้าส่วนที่เป็นจำนวนเต็มเท่ากันให้เปรียบเทียบส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมเริ่มตั้งแต่ทศนิยมตำแหน่งที่1เป็นต้นไปโดยพิจารณาเลขโดดคู่แรกในตำแหน่งเดียวกันที่ไม่เท่ากันทศนิยมที่มีเลขโดดในตำแหน่งนั้นมากกว่าจะเป็นทศนิยมที่มากกว่าด้วยและในข้อที่2ที่เราได้เรียนรู้ไปเป็นการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนใดๆให้นำค่าสมบูรณ์ของทศนิยมทั้ง2มาเปรียบเทียบกันโดยทศนิยมที่มีค่าสมบูรณ์น้อยกว่าจะ

เป็นทศนิยมที่มากกว่านั่นเองค่ะและข้อที่3เป็นการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและทศนิยมที่เป็นจำนวนลบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกย่อมมีค่ามากกว่าทศนิยมที่เป็นจำนวนลบเสมอเนื่องจากบนเส้นจำนวนทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกอยู่ทางขวาของ0และทศนิยมที่เป็นจำนวนลบอยู่ทางซ้ายของ0นั่นเองค่ะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างที่5โจทย์บอกว่าจงเรียงลำดับทศนิยมต่อไปนี้จากมากไปน้อยนักเรียนคะทศนิยมที่ครูกำหนดเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือทศนิยมที่เป็นจำนวนลบคะถูกต้องค่ะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและทศนิยมที่เป็นจำนวนลบให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดและลองฝึกถามข้อนี้ดูค่ะ

นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะจงเรียงลำดับทศนิยมต่อไปนี้จากมากไปน้อย 1.93 ลบ 2.5 ลบ 1.17 และ 0จากทศนิยมที่กำหนดจะเห็นว่าเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือทศนิยมที่เป็นจำนวนลบคะเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกกี่จำนวนคะ1จำนวนและเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบกี่จำนวนคะ2จำนวนเพราะฉะนั้นจากทศนิยมทั้ง3จำนวนตอบได้ไหมว่าจำนวนใดมากที่สุดคะ 1.93 ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ว่าเนื่องจากทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกมีเพียงจำนวนเดียวคือ 1.93 ดังนั้น 1.93 จึงเป็นทศนิยมที่มากที่สุดเหลืออีก2จำนวนคือทศนิยมที่เป็นจำนวนลบเราจะมาพิจารณาลบ 2.5 กับลบ 1.17 กันซึ่งเป็นการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนลบกับทศนิยมที่เป็นจำนวนลบนักเรียนทราบได้ยังไงคะว่าทศนิยมใดมากกว่ากันคะเราจะต้องดูจากค่าสมบูรณ์ของทศนิยมทั้ง2ถ้าจำนวนใดมีค่าสมบูรณ์มากกว่าจำนวนนั้นจะเป็นทศนิยมที่น้อยกว่านั่นเองค่ะเรามาเริ่มพิจารณาค่าสมบูรณ์ของลบ 2.5 กันก่อนค่ะนักเรียนคะการเขียนค่าสมบูรณ์นักเรียนสามารถใช้แทนสัญลักษณ์ได้ค่ะสัญลักษณ์นี้อ่านว่าค่าสมบูรณ์ของลบ 2.5 ซึ่งค่าสมบูรณ์ของลบ 2.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับ 2.5 ถูกต้องค่ะต่อมาเรามาพิจารณาค่าสมบูรณ์ของลบ 1.17 กันค่ะแล้วค่าสมบูรณ์ของลบ 1.17 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 1.17 เมื่อกี้นักเรียนทราบแล้วว่าค่าสมบูรณ์ของทศนิยมทั้ง2ถ้าจำนวนใดมีค่าสมบูรณ์มากกว่าทศนิยมนั้นจะเป็นทศนิยมที่น้อยกว่า

ก็จะได้ว่าลบ 2.5 น้อยกว่าลบ 1.17 หรือลบ 1.17 มากกว่าลบ 2.5 นั่นเองค่ะตอนนี้เราได้พิจารณาจำนวนลบทั้ง2จำนวนไปแล้วจะเหลือ0นักเรียนคิดว่าเมื่อเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยแล้ว0จะอยู่ในตำแหน่งไหนคะอยู่ในตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นเราจะเรียงลำดับทศนิยมข้างต้นจากมากไปน้อยได้เป็น 1.930-1.17 และ -2.5 ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเป็น 1.930-1.1 และ -2.5 ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนอกจากนี้เรายังพบเจอปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับทศนิยมในชีวิตจริงค่ะดังตัวอย่างนี้ค่ะโจทย์บอกว่าหยาดต้องการไปเที่ยวเมืองหนึ่งจึงตรวจสอบพยากรณ์อากาศ4วันล่วงหน้าเพื่อเตรียมเสื้อผ้าให้เหมาะสมพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยแต่ละวันเป็นดังตารางนี้ค่ะนักเรียนคะจากตัวอย่างที่6คุณครูถามว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะถูกต้องค่ะสิ่งที่จุดต้องการทราบคืออุณหภูมิเฉลี่ยวันที่เท่าใดสูงที่สุดและอุณหภูมิเฉลี่ยวันที่เท่าใดต่ำที่สุดนั่นเองค่ะนักเรียนคะการที่เราจะหาว่าอุณหภูมิเฉลี่ยวันที่เท่าไหร่สูงที่สุดหาได้ยังไงคะมีนักเรียนกลุ่มไหนมีแนวคิดไหมคะหาได้ยังไงคะ
1: หาอุณหภูมิวันที่สูงที่สุดนะครับต้องพิจารณาจากวันที่อุณหภูมิมากที่สุดหรือว่าทศนิยมสูงที่สุดครับ
0: ถูกต้องค่ะเพื่อนตอบมาได้อย่างชัดเจนเลยค่ะการที่เราจะหาว่าอุณหภูมิเฉลี่ยวันที่เท่าไหร่สูงที่สุดหาได้จากการที่เราหาว่ามีอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยมากที่สุดใช่ไหมคะหรือเป็นทศนิยมที่มีค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าการที่เราจะหาว่าอุณหภูมิเฉลี่ยวันที่เท่าไหร่ต่ำที่สุดหาได้ยังไงคะถูกต้องค่ะพิจารณาจากอุณหภูมิที่มีค่าน้อยที่สุดหรือต่ำที่สุดหรือทศนิยมที่มีค่าน้อยที่สุดนั่นเองค่ะแล้วจากตารางนักเรียนสามารถบอกครูได้ไหมคะว่ามีทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกหรือทศนิยมที่เป็นจำนวนลบกี่จำนวนคะ2จำนวนเราเริ่มพิจารณาทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกก่อนค่ะทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกมีจำนวนใดบ้างคะ 1.8 และ 1.5 นั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องเปรียบเทียบ 1.8 และ 1.5นักเรียนคะ 1.8 กับ 1.5 นี้เป็นการหาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดหรืออุณหภูมิเฉลี่ยต่ำที่สุดคะ
2: ส
0: ูงที่สุดถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนเปรียบเทียบ 1.8 กับ 1.5 ออกค่ะจะได้ว่าอะไรคะ

0: 1.8 มากกว่า 1.5 ลำดับแรกนักเรียนพิจารณาในส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนซึ่งจะเห็นว่ามี1เท่ากับ1เพราะฉะนั้นให้นักเรียนพิจารณาในตำแหน่งที่อยู่หลังจุดทศนิยมต่อค่ะซึ่งจะเห็นว่า8มากกว่า5เพราะฉะนั้น 1.8 จะมีค่ามากกว่า 1.5 นั่นเองค่ะเนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวก2จำนวนและเป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนพิจารณาอุณหภูมิเฉลี่ยที่เป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนบวก2จำนวนนั่นคือ 1.8 และ 1.5 จะได้ว่า 1.5 น้อยกว่า 1.8 และอุณหภูมิเฉลี่ยที่เป็นทศนิยมที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนนั่นคือลบ 1.2 กับลบ 0.5 จะได้ว่าลบ 1.2 น้อยกว่าลบ 0.5 นักเรียนคะเพราะฉะนั้นเราจะได้อุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงที่สุดเท่ากับอะไรคะ 1.8 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิเฉลี่ยที่ต่ำที่สุดเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ 1.2
0: องศาเซลเซียสก็สามารถตอบคำถามตัวอย่างนี้ได้แล้วนั่นคืออุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดในวันที่เท่าไหร่คะในวันที่3และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำที่สุดในวันที่2นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด1รู้จักทศนิยมค่ะนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะหน้าที่1จะมีทั้งหมด3ข้อใหญ่ค่ะและหน้าที่2จะมี2ข้อค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัด1ไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าให้นักเรียนใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนคะข้อแรกให้เปรียบเทียบลบ 0.4 กับลบ 0.1 มีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วบ้างคะนักเรียนกลุ่มที่2นักเรียนออกมาเขียนคำตอบในข้อที่1ค่ะในข้อที่2มีนักเรียนคนไหนอยากออกมาเฉลยไหมคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องเลยนะคะข้อแรกลบ 0.4 น้อยกว่าลบ 0.1 ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะในข้อที่2มีนักเรียนคนไหนอยากจะออกมาเขียนคำตอบไหมคะกลุ่มที่3ข้อที่2ลบ 0.52 มากกว่าลบ 0.55 โอเคเก่งมากค่ะนักเรียนคะข้อที่3มีนักเรียนคนไหนจะออกมาเขียนคำตอบไหมคะกลุ่มที่3นักเรียนคะเรามาดูในข้อที่3กันค่ะนักเรียนควรเติมเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนคนอื่นรวมถึงนักเรียนปลายทางให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่3จะได้ว่าลบ 1.032 มากกว่าลบ 2.011 นั่นเองค่ะข้อที่4เติมเครื่องหมายอะไรคะถูกต้องค่ะลบ 3.17 น้อยกว่าลบ 2.36 นั่นเองค่ะข้อที่5เพื่อนเติมเครื่องหมายน้อยกว่าถูกต้องไหมคะถูกต้องข้อที่6ข้อที่6ควรเติมเครื่องหมายอะไรคะมากกว่าถูกต้องค่ะข้อที่7 0.5 เป็นยังไงกับลบ 0.5 คะถูกต้องค่ะนักเรียนคะในข้อที่8ควรเติมเครื่องหมายอะไรคะน้อยกว่าถูกต้องค่ะลบ 0.72 น้อยกว่า 0.72 นักเรียนคะข้อที่9เติมเครื่องหมายอะไรคะมากกว่าและข้อที่10เติมเครื่องหมายอะไรคะ
2: น
0: ้อยกว่าเก่งมากเลยค่ะมีใครถูกหมดทั้ง10ข้อไหมคะเก่งมากๆเลยเรามาดูกันต่อในข้อที่2ใหญ่ค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่าจงเรียงลำดับทศนิยมต่อไปนี้จากน้อยไปหามากนักเรียนคะในข้อที่1เรียงได้เป็นอะไรคะ
3: ลบ 1.45 ลบ 1.32 1.23 1.54
0: ถูกต้องค่ะจะได้เป็นลบ 1.45 ลบ 1.32 1.23 และ 1.54 นั่นเองค่ะแล้วในข้อที่2เรียงจากน้อยไปหามากได้เป็นอะไรคะ
3: ลบ 8.87 ลบ 3.99 2.76 7.32
0: ถูกต้องค่ะและในข้อที่3เรียงจากน้อยไปหามากได้เป็นอะไรคะ
3: ลบ

0: ามาดูกันต่อเลยนะคะในข้อที่3โจทย์บอกว่าวันหนึ่งในฤดูหนาวที่เมืองวัวโคยักในมณฑลไซบีเรียของรัสเซียมีอุณหภูมิเฉลี่ย -75.8 องศาเซลเซียสและที่เมืองเฟอร์แบงค์ในรัฐอเลสกาสหรัฐอเมริกามีอุณหภูมิเฉลี่ย -52.2 องศาเซลเซียสในวันนั้นเมืองใดมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่ากันคะ
1: แฟร์แบ
0: งค์ถูกต้องค่ะนั่นคือเมืองที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าคือเมืองแฟร์แบงค์ในรัฐอเลสกาสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อที่4กันนะคะจุดหลอมเหลวของน้ำไนโตรเจนไฮโดรเจนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นดังนี้ค่ะ0องศาเซลเซียสลบ210องศาเซลเซียสลบ259.2องศาเซลเซียสและลบ78.5องศาเซลเซียสตามลำดับจงเรียงลำดับสารที่มีจุดหลอมเหลวจากมากไปหาน้อยได้เป็นอะไรคะเป็นจุดหลอมเหลวของอะไรคะศูนย์องศาเซลเซียสเป็นของใครคะนักเรียนคะคำว่าตามลำดับนั่นหมายความว่าจุดหลอมเหลวของน้ำมี0องศาเซลเซียสไนโตรเจนมีจุดหลอมเหลวเป็นลบ210องศาเซลเซียสไฮโดรเจนมีจุดหลอมเหลวคือลบ259.2องศาเซลเซียสและคาร์บอนไดออกไซด์มีจุดหลอมเหลวคือลบ78.5องศาเซลเซียสคุณครูถามว่าเรียงลำดับสารที่มีจุดหลอมเหลวจากมากไปหาน้อยได้เป็นอะไรคะ
2: จุดหลอมเหลว
0: น้ำจุดหลอมเหลวของน้ำ
2: คาร์บอนไดออกไซด
0: ์จุดหลอมเหลวของคาร์บอนไดออกไซด์จุดหลอมเหลวของไนโตรเจนและจุดหลอมเหลวของไฮโดรเจนนั่นเองค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายกันค่ะนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน5คนชั่งน้ำหนักที่ห้องพยาบาลแล้วบันทึกข้อมูลได้ดังนี้ 32.51 41.50 39.55 37.5 และ 42.22 กิโลกรัมอยากทราบว่านักเรียนที่หนักมากที่สุดและน้อยที่สุดหนักเท่าใดนักเรียนคะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่านักเรียนที่มีน้ำหนักตัวมากที่สุดเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 42.22 กิโลกรัม
0: 42.22 กิโลกรัมถูกต้องค่ะและนักเรียนที่มีน้ำหนักตัวน้อยที่สุดเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 32.51 กิโลกรัม
0: 32.51 กิโลกรัมเก่งมากค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ค่ะจะเป็นหลักการในการเปรียบเทียบทศนิยม2จำนวนใดๆข้อแรกการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวก2จำนวนใดๆให้นักเรียนเปรียบเทียบส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก่อนหากส่วนที่เป็นจำนวนเต็มไม่เท่ากันนักเรียนสามารถสรุปได้ว่าทศนิยมที่มีส่วนที่เป็นจำนวนเต็มมากกว่าจะเป็นทศนิยมที่มากกว่าด้วยหากส่วนที่เป็นจำนวนเต็มเท่ากันให้เปรียบเทียบส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยมเริ่มตั้งแต่ทศนิยมตำแหน่งที่1เป็นต้นไปโดยพิจารณาเลขโดดคู่แรกในตำแหน่งเดียวกันที่ไม่เท่ากันทศนิยมที่มีเลขโดดในตำแหน่งนั้นมากกว่าจะเป็นทศนิยมที่มากกว่าด้วยค่ะและข้อที่2เป็นการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนใดคะนักเรียนคะเป็นการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนลบ2จำนวนใดๆให้นำค่าสมบูรณ์ของทศนิยมทั้ง2มาเปรียบเทียบกันโดยทศนิยมที่มีค่าสมบูรณ์น้อยกว่าจะเป็นทศนิยมที่มากกว่านั่นเองค่ะและแบบที่3คือการเปรียบเทียบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกและทศนิยมที่เป็นจำนวนลบทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกย่อมมีค่ามากกว่าทศนิยมที่เป็นจำนวนลบเสมอเพราะว่าอะไรคะบนเส้นจำนวนทศนิยมที่เป็นจำนวนบวกอยู่ทางขวาของ0และทศนิยมที่เป็นจำนวนลบอยู่ทางซ้ายของ0นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่อง

0: การบวกทศนิยมสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด2การบวกทศนิยมและแบบฝึกหัด3สมบัติการบวกสมบัติการบวกทศนิยมค่ะสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราเอาเรื่องของการตัดเล็บก่อนอื่นเรามารู้จักเรื่องของเล็บหมาซะก่อนนะครับเล็บหมาเองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถหดกลับเข้าไปได้เหมือนเล็บแมวหมาที่เลี้ยงในบ้านโดยเฉพาะยิ่งบนคอนโดก็จะเจอปัญหาว่าเล็บก็จะยาวมาเรื่อยๆนะครับหากอาบน้ำเพราะว่าเล็บเขาก็จะนุ่มแล้วก็ตัดได้ง่ายเรื่องที่สองที่สำคัญก็คือเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ในกรรไกรตัดเล็บเนี่ยมีหลายรูปแบบเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยซื้ออันนึงเนี่ยถ้าของดีท่านก็ใช้ไปได้นานเลยแล้วก็ของดีคือมันจะคมและแข็งแรงตัดกรึบเดียวทำให้หมาไม่เจ็บปวดแล้วก็เสร็จอย่างรวดเร็วอันถัดมาที่สำคัญก็คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอุบัติเหตุก็คือการที่ตัดแล้วไปโดนส่วนเนื้อทำให้เลือดออกสิ่งนั้นก็คือยาห้ามเลือดบางครั้งท่านอาจจะพลาดจะทำให้เลือดนั้นหยุดได้เร็วก่อนอื่นเพื่อความปลอดภัยและความไม่ประมาทก็คือว่าท่านจะต้องจับบังคับหมาให้ถูกต้องนะฮะหมาอาจแว้งกัดท่านได้แม้เป็นเจ้าของนะครับเมื่อเขาเจ็บตัวฉะนั้นเราไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากเสียเลือดก็ป้องกันซะก่อนนะผูกปากกันซะก่อนนี่นะครับไม่ต้องกลัวมาวินไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไม่เจ็บนะครับแล้วก็พยายามหาโต๊ะทำที่สูงนะครับโต๊ะที่เคยฝึกหมาขึ้นบ่อยๆนี่แหละดีนักนะครับเขาก็จะได้คุ้นชินเหมือนกับไปพบสัตวแพทย์นะฮะดังนั้นเราก็จะโอบเขาเข้ามาอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายนะครับโดยที่ตัวเขาจะรู้สึกกระชับอยู่กับเรานี่โอ้สบายปลอดภัยเจ้านายอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เลือกเล็บที่เราจะตัดอันนี้ขนยาวหน่อยกดลงมานะครับให้เห็นตัวเล็บที่ชัดเจนบริเวณที่เป็นเนื้อนั้นจะออกสีชมพูส่วนปลายเล็บที่เป็นส่วนของเล็บจริงนั้นก็จะเป็นสีเล็บนะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยแต่ถ้าไปเจอหมาที่เล็บสีดำนะครับรับรองว่าท่านอาจจะมีโอกาสเสียเลือดแน่เพราะว่าถ้าท่านไม่เคยหรือคุ้นชินดังนั้นให้เริ่มตัดทีละน้อยทีละ1หรือ2มิลลิเมตรจากปลายนะครับพร้อมกับเตรียมยาห้ามเลือดไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะการที่มองไม่เห็นและท่านก็จะต้องหมั่นสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับว่าระยะไหนที่เหมาะแล้วก็ทำการตัดนะครับตัดก็ค่อยๆไล่มานะครับจากปลายเข้ามานะครับเล็บที่ยาวแล้วก็

ตัดไล่มานะครับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้สำหรับในกรณีที่พลาดพลั้งแล้วก็เลือดออกอย่าเพิ่งตกใจก็ต้องมีอุปกรณ์พร้อมเช่นมีสำลีแน่นอนกดหุ้มไว้ก่อนนะครับใช้แรงบีบการบีบนั่นจะทำให้เส้นเลือดนั้นมันหดตัวเข้ามาแล้วเลือดก็จะไม่ไหลพอมันเริ่มหยุดสักพักหนึ่งนะครับท่านก็ใช้ยาห้ามเลือดเนี่ยแตะกับสำลีก็ได้นะครับมาแล้วก็กดไปบนบริเวณตำแหน่งที่เล็บที่เลือดออกสักพักหนึ่งนะครับเลือดก็จะหยุดตอนนั้นก็อย่าเพิ่งปล่อยหมาไปวิ่งเล่นอะไรนะครับให้เขาพักอยู่สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยจะตัดเล็บถัดไปก็เริ่มทำต่อไปได้การตัดเนี่ยนะครับเราก็จะต้องสังเกตเป็นระยะนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้งก็ขึ้นกับว่ากิจกรรมที่เราให้กับหมาและอย่างนึงนะครับก็คือหมาที่เล็บยาวเนี่ยนะครับการที่มันจะสะดุดเกี่ยวหรือบางครั้งติดกับพรมเลยนะครับแล้วก็ทำให้เล็บนั้นหักหรือฉีกเนี่ยเป็นสิ่งที่เจอได้ฉะนั้นนั่นคือข้อเสียของการไว้เล็บสำหรับหมาเหมือนกันขณะเดียวกันนะครับหลังจากตัดเล็บแล้วเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตะไบช่วยเพื่อให้บริเวณรอยที่ถูกตัดนั้นเนี่ยถูกรับคมไปนะฮะเวลาที่ท่านมากอดเล่นจะได้ไม่มาเกาะเกี่ยวท่านก็ฝากให้ท่านได้ไปใช้กันด้วยกันแล้วกันนะครับพบกันในคราวหน้าสำหรับEasy Pet Care ครับสวัสดีครับ

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, everyone. How are you today?
2: I'm good. Thank you. And you?
0: I'm good too. Thanks for asking. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. Now we are taking English lesson in the topic classroom rules. Everyone, do your class has the rules? Does your class have the rules? ในห้องเราเนี่ยมีกฎที่ตกลงจะทำร่วมกันบ้างไหมคะมีไหม
3: ม
0: ีคืออะไรเอ่ย
3: ห้ามส่งเสียงดัง
0: ห้ามส่งเสียงดังห้ามกินขนมในห้องมีอะไรอีกคะห้ามวิ่งเล่นใช่ไหมคะในกฎของเราแล้วพวกเราทำได้ทุกข้อที่เราพูดมาไหมทำได้ดีมากนะคะ Today we have to learn about the classroom rules. Today we are going to do 3 things. Look at the objective for today first. Number 1, you'll be able to choose word should or shouldn't related to the classroom rule. นะคะวันนี้ข้อแรกเลยนักเรียนจะสามารถเลือกได้ว่านักเรียนจะใช้คำว่า should or shouldn't นะคะซึ่งจะเกี่ยวกับกฎระเบียบในห้องของเรา The second one, you'll be able to design your own poster. วันนี้เราจะได้ออกแบบโปสเตอร์นะคะเกี่ยวกับกฎระเบียบในห้องของเราเอง And the third one, you have to present it to everyone. แล้วเราก็จะมานำเสนอนะคะเกี่ยวกับโปสเตอร์ที่เราจะออกแบบนั่นเองนะคะเราก็จะใช้ความรู้นะคะของเรานะคะที่จะ adapt กับภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนำมาใช้ให้เราได้รู้ว่าวิธีการบอกกฎระเบียบต่างๆควรที่จะพูดอย่างไรนะคะ Everyone, are you ready?
2: Yes.
0: Are you ready?
2: Yes.
0: I hope so. Okay. The first activity is word matching. I need all of you match the pictures and the word together. You have to match them together. Do you see your picture? Do you see the picture? Do you see the word?On your table, okay. Okay, I will give you just for a moment for match the word. Are you ready?
2: Yeah.
0: Let's get start. Match เลยค่ะ Match ภาพนะคะกับบัตรคำให้เรียบร้อยโอเคคุณจะให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะแล้วนักเรียนก็จับคู่กันดูก่อนเลยว่าควรที่จะเป็นคำอะไรบ้างลองเช็คดู

0: Look at the picture first. Student on the LTV 7, you have to look at the picture and give me the word, please. Okay, everyone together. What is the word? Respect to the teacher, right? This word. Everyone, repeat after teacher. Listen carefully, listen carefully. Okay, are you ready?
1: Yeah.
0: Okay. Respect the teacher. Listen again. Respect, not respect. One more time. Respect the teacher.
1: Respect the teacher.
0: Very good. Okay. Is it correct? นักเรียนจับคู่ถูกไหมคะภาพกับโอเค the next one ภาพกับคำศัพท์ที่ถูกต้องนักเรียนก็แบ่งเอาไว้นะคะนักเรียนจะต้องเช็คคำตอบไปด้วยกันนะคะบางคนจับคู่เสร็จเร็วก็จริงแต่ว่าคุณครูแอบชำเลืองดูยังไม่ถูกก็มีนะคะโอเคนักเรียนไปทางดูไปด้วยกันนะคะ the second one look at the girls two girls they are having the test right this one is she eat during the test
1: she eat during the test
0: everyone say together she eat
1: during
0: the test
1: she eat
0: during the test
1: ชี
0: ทคืออะไรคะชีทคือเราโกงใช่ไหมคะเราดูสังเกตพฤติกรรมของผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังเขาพยายามที่จะจะลอกข้อสอบนะคะหรือการโกงนั่นเองก็คือคำว่าชีท during แปลว่าระหว่าง the test ก็คือการสอบรวมกันก็คือการการลอกข้อสอบหรือการโกงขนาดทำข้อสอบนั่นเอง is it good or bad good or bad it's the bad next oneLook at the picture. What are they doing? They are speaking. They try to speak with the teacher, right? Okay. The thing that they should do is raise hand to speak. Everyone say raise
1: hand
0: to speak. One more time. Raise hand to speak.
1: Raise
0: hand to speak like that. You have to raise your hand first.And then after that you can speak, right? The next one, look at the beautiful girl. What is she doing? She is using her mobile phone for something. It is use a mobile phone in class. Everyone say together,
1: use a mobile phone
0: in class. Can you use your mobile phone in the class?
2: No.
0: Can you? No. No. No, right? Is it good or bad?
1: Bad.
0: If you are taking some picture of yourself, like your selfie, it's not good, right? But if you use your phone for searching something, it's better. Okay, next one.What is she doing? She take her bag, school bag, and she put the book, the notebook, something like that. It is bring material to school. Everyone repeat after teacher. Bring materials to school.
1: Bring materials to school.
0: นั่นก็คือการจัดตารางสอนหรือว่าการเตรียมอุปกรณ์เพื่อมาโรงเรียนนั่นเองนะคะต่อไป the next one they are playing in the class can you play in the class
1: yeah.
0: ในขณะที่มีเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถวิ่งเล่นได้ไหมคะ
1: no.
0: ไม่ได้โอเค everyone say play in class
1: play in class
0: is it good or bad
1: bad
0: ifif someone are studying, you should not play in the class, right? Okay. The next one. What is the teacher doing? She is speaking. Why teacher speaking? What should you do?
1: Listen.
0: You should to listen to the teacher.One more time. Listen to the teacher.
1: Listen to the teacher.
0: Right. If we have something someone speaking, you have to be a good listener too นะคะในขณะที่มีคนพูดนักเรียนก็ควรที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีถูกต้องไหม This one is listen to the teacher. Very good. What is this one? This picture is very cute, right? ภาพนี้น่ารักมากเลยนะคะพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ What are they doing? They are cleaning the classroom, right? Okay. We should keep the classroom clean, right? Is it good or bad?
1: Good.
0: You have to keep the classroom clean. Everyone say, keep the classroom clean. Keep the classroom clean. Okay. Nice. What is this one? What is she doing? She is chewing the gum. Do you know the gum means? Okay. This word is chew gum in classroom.
1: Chew gum in classroom.
0: One more time. Chew.
1: Gum.
0: In classroom.
1: In classroom.
0: Can you chew the gum in the classroom? นักเรียนเคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียนได้ไหมคะมันเป็นสิ่งที่ผิดเขาเรียกว่าเสียบุคลิกใช่ไหมเวลาที่ขณะที่คุณครูถามแล้วนักเรียนตอบไปด้วยเคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าคุณครูเคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยสอนไปด้วยได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะเราก็ต้องเคี้ยวตอนพักกลางวันก็ได้ถูกต้องไหมนะคะเพราะมันจะทำให้การสื่อสารมันอาจจะผิดพลาดก็ได้ถูกต้องไหมโอเค next one this is the classroom right and there are one girl she's shouting something can you shout in the classroom do you know this wordShout. What is it? Shout. Everyone say shout in the classroom.
1: Shout in the classroom.
0: Is it good or bad?
1: Good.
0: นักเรียนดูจากภาพนะคะเขาตะโกนอยู่คนเดียวยังไม่มีใครฟังเขาเลยถูกต้องไหมตอบคำถามเสียงดังฟังชัดได้ไหมได้แต่ตะโกนมีคนอยากอยู่กับคนที่ตะโกนไหม
1: ไม
0: ่มีนะคะเพราะว่าเป็นอะไรแสบแก้วหูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องไม่Shout you shouldn't shout in the classroom หมดทุกคำหรือยังเอ่ยที่อยู่บนโต๊ะของตัวเอง who got 10 out of 10 ใครได้10เต็ม10เลยนะคะจากภาพโอเค who got 9 out of 10 okay you got who got 8 who got 7 who got 6 who got 5 no one rightOkay. Now I think you are ready for the next activity.
1: Yes.
0: The activity is called should or shouldn't. สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ คำไหนแปลว่าควร
1: Should.
0: คำไหนแปลว่าไม่ควร
1: Shouldn't.
0: นักเรียนเห็นบัตรคำที่ครูปริ้นมาให้แล้วใช่ไหมคะเต็มกระดาษ A4 เลยนะคะมีทั้งหมดแต่ละกลุ่มจะได้คำว่า should กับ shouldn't เดี๋ยวครูจะเปิดภาพนะคะแล้วก็ประโยคให้นักเรียนเลือกว่าสิ่งนั้นนักเรียนควรทำหรือไม่ควรทำแล้วก็ช่วยกันยกคำตอบขึ้นมานะคะคุณครูก็จะตรวจสอบความถูกต้องผ่านการตอบของนักเรียนตรงนี้เลยนะคะเวลานักเรียนชูนักเรียนดูนะคะว่าเราจะให้เพื่อนๆปลายทางเห็นคำตอบไปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องมองไปที่กล้องไหนเอ่ยLet's think about it นะคะเราจะโชว์ไปในทางเดียวกันเลยนะคะโอเค are you ready
1: yes
0: I think you are ready the first sentence is you blank raise hand to speak should or shouldn't everyone say together you should raise hand to speak together You should raise hand to speak. Very good. Everyone got one point. The second one. ช่วยกันนะคะ This sentence is you should or shouldn't respect the teacher. Should or shouldn't? Show your answer to the camera. Let's look at the camera. Okay. Good one, two, three, four, five, and six.We or you should respect the teacher. Everyone say together. You should respect the teacher, right? Very good. You got 2 points now. Okay. The third one. This sentence is you should or shouldn't cheat during the test. Let's think about it. Should or shouldn't? So your answer. And read it together. You. Okay, everyone, together one more time. You shouldn't cheat during the test. You shouldn't cheat during the test. เราไม่ควรทำอะไรคะเราไม่ควรโกงนะคะเวลาที่เราทำการทดสอบอยู่นั่นเองจริงๆแล้วเราไม่ควรโกงเลยนะคะไม่ว่าจะขณะที่เราทำอะไรก็ตามนะคะแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการลอกข้อสอบห้ามทำเด็ดขาดเพราะเราจะได้อะไรคะจากคะแนนที่เราควรได้you will get zero if you cheat during the test number four should or shouldn't okay so your answer everyone read it together please you Yes, you shouldn't use a mobile phone in class. Very good. Now you got 4 points, right? ได้กี่คะแนนแล้วคะ4คะแนนแต่ละกลุ่มตอบได้เหมือนกันหมดเลยนะคะ The next one. Should or shouldn't? That's right. ทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยนักเรียนตอบคำว่า Should. Very good. Everyone say together. You should bring metal to school.Very good. You should bring material to school. นักเรียนจะต้องจัดตารางเรียนมาโรงเรียนถูกต้องไหม Number six. Okay. Show me. Should or shouldn't? Number six. Should or shouldn't? Okay. This sentence is you shouldn't play in class. Everyone, louder, please. You shouldn't play in class. เราไม่ควรทำอะไรคะเราไม่ควรเล่นในขณะที่เราอยู่ในห้องเรียนนั่นเองนะคะไม่ใช่ว่าอะไรแต่ว่าคุณครูนะคะกลัวเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าข้าวของก็จะเสียหายด้วยห้องเรียนก็จะไม่น่าเรียนแล้วถูกต้องไหมโอเค number seven should or shouldn't show me your answer please okay group six should right okay everyone this sentence is youShould listen to the teacher. Everyone repeat after teacher. You should listen to the teacher.
1: You should listen to the teacher.
0: Very good. Number eight. Let's look at the questions. And should or shouldn't? Show me. Should or shouldn't? That's right. You should keep the classroom clean. Everyone repeat after teacher. You should keep the classroom clean.Very good. Are you ready for the next one? Number nine. Let's look at that one. Look at this one. Okay, show me your answer. Should or shouldn't? Okay, group one, two, three. Okay, you can show to the camera, okay? Okay, everyone, you should or shouldn't chew the gum in the classroom? Okay, make a sentence, please. You shouldn't chew gum in the classroom. One more time. You shouldn't chew gum in classroom. Very nice. I think it is the last one. Okay. Should or shouldn't? Show me your answer. Five. Okay. You.That's right. You shouldn't shout in classroom. Everyone say together. You shouldn't shout in the classroom.
1: You shouldn't shout in the classroom.
0: ทั้ง10ข้อนี้นักเรียนออกเสียงได้หมดแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าพร้อมที่จะไปต่อในกิจกรรมต่อไปแน่นอนเลย Are you ready for the next activities?
1: Yes.
0: I think so. Okay. The next activities is in the worksheet number 60.Can you give your worksheet to your friends? นักเรียนเอาใบงานนะคะแจกเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวครูจะอธิบายใบงานให้ฟังนะคะว่าต้องทำอะไรบ้างโอเคกลุ่มไหนพร้อมแล้ว Hit the bell โอเคกลุ่ม1 2 3 6 5 and 4ได้ใบงานครบทุกคนแล้วใช่ไหมคะโอเคได้แล้วใบงานนี้ง่ายมากๆนะคะตั้งแต่เรียนมา ไม่รู้กี่คาบแล้วใบงานนี้ง่ายที่สุดเลยนะคะใบงานนี้ชื่อว่า should or shouldn't do in the classroom ก็คือให้เราพิจารณาสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำในห้องนะคะตามภาพและแบบฝึกหัดจะมีตัวอักษรทั้งหมดกี่ตัวมีกี่ตัวคะ A B C D E F G นักเรียนควรหรือไม่ควรทำอะไรในห้องนักเรียนจะต้องนำอัลฟาเบตหน้าประโยคนะคะไปแมทกับรูปภาพที่นักเรียนเห็นอยู่ในใบงานตอนนี้นะคะทั้งหมดกี่ภาพกี่ภาพเอ่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10เรามี10ประโยคแล้วเราก็มีให้10ภาพด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะจับคู่กันเดี๋ยวถึงเวลากลุ่มไหนที่สามารถเฉลยได้ทีเชอร์จะให้นักเรียนเฉลยด้วยกันเลยนะคะให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูไปด้วยกันเนาะอย่างแรกเดี๋ยวทบทวนก่อนนะคะ A look at the A you should raise your hand to speak what does this mean you should raise your hand to speak นักเรียนควรที่จะยกมือนะคะก่อนที่เราจะพูดใช่ไหมคะ B you shouldn't shout in the classroomWhat does this mean? B. You shouldn't shout in the classroom. You shouldn't shout. เราไม่ควรที่จะตะโกนนะคะต่อไป C. You should respect the teacher. เราควรที่จะเราก็ควรที่จะ respect หรือว่าเคารพนะคะซึ่งกันและกันจริงๆแล้วคุณครูก็ต้อง respect student เหมือนกันถูกต้องไหมคุณครูก็ต้องเคารพนักเรียนนะคะครูก็ต้องตั้งใจสอนส่วนนักเรียนก็สามารถแสดงความเคารพโดยการตั้งใจเรียนนั่นเองต่อไปข้อดี you shouldn't chew gum in classroom what does this mean จำได้ไหม chew แปลว่าอะไร chew เคี้ยวนะคะเราไม่สามารถเคี้ยวมาฝรั่งตอนเรียนได้นะคะไม่เหมาะนะคะต่อไปข้อ e you should keep the classroom clean Is your classroom clean?
1: Yes.
0: ห้องเรียนเราสะอาดไหมคะสะอาดไหมเมื่อสะอาดเราก็จะรู้สึกว่าการเรียนการสอนเป็นยังไงคะ
1: ด
0: ีเราก็สบายปอดแหละอย่างแรกหายใจได้เต็มที่นะคะทำงานได้เต็มที่ต่อไป If you shouldn't use a mobile phone in class เล่นโทรศัพท์ได้ไหมไม่ได้ถ้าใช้เล่นใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าใช้หาความรู้นะคะก็ให้ขออนุญาตคุณครูก่อนก็จะสามารถนำโทรศัพท์มาใช้ประโยชน์ได้นะคะต่อไปข้อ G you shouldn't cheat during the test cheat ตัวนี้แปลว่าอะไรยังจำได้อยู่ไหม cheat

เราไม่ควรจะโกงนะคะในขณะที่เราทำข้อสอบนะคะโอเค next one H1 the H you should listen to the teacher นักเรียนควรที่จะฟังคุณครูถูกต้องไหม I you should bring material to school นักเรียนควรที่จะจัดตารางนะคะมาโรงเรียนนักเรียนไม่จัดตารางมาโรงเรียนได้ไหมไม่ได้ก็จะเรียนอะไรก็จะสลับกันไปหมดเลยถูกต้องไหมและข้อสุดท้ายนะคะ J you shouldn't play in class เราไม่ควรเล่นขณะที่เราเรียนนั่นเองดีมากนะคะทีเชอร์ก็ให้ทบทวนแล้วนะคะว่าแปลว่าอะไรบ้างให้เวลาจับคู่นะคะเขียนคำตอบให้เรียบร้อยแล้วเราจะช่วยเฉลยให้ปลายทางดูกัน

0: when you heard the word go, right? Number 9.
1: B, you shouldn't shout in the
0: อ่านอีกหนึ่งรอบนะคะ
2: you
0: you shouldn't chew gum in classroom okay check your point ดูสิคะว่าตัวเองตอบถูกไหมแล้วเขียนคะแนนเอาไว้นะคะ who got 10 who got 10 who got 9 who got 8 who got 7Okay, I think it's 10. Okay. ถ้าได้10คะแนนเขียน10เอาไว้แล้วก็อย่าลืมบวกคะแนนที่ตัวเองที่กลุ่มตัวเองตอบเพิ่มไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเอาไปเติมคะแนนให้นะคะเช็คคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเวลาของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกติกาการออกแบบโปสเตอร์ก่อนนะคะอันนี้ไม่ยากง่ายๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ our classroom rulesเราจะมาเซตกฎของห้องเรานะคะซึ่งแต่ละกลุ่มให้เลือกกลุ่มละ1ข้อห้ามซ้ำกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทุกข้อมารวมกันเป็นกฎของห้องเราดีไหมคะโดยนักเรียนก็สามารถเขียนและอาจจะวาดภาพประกอบหรือนักเรียนจะตกแต่งยังไงก็ได้นะคะตามอิสระของนักเรียนเลยแต่ขอให้โฟกัสที่ประโยคที่นักเรียนจะเลือกนะคะว่าห้องเราควรหรือไม่ควรทำอะไรนะคะตัวแทนกลุ่มมารับกระดาษ A4 เลยค่ะในห้องต้องปรึกษากันนะคะเพื่อไม่ให้ซ้ำกันเนาะเดี๋ยวเวลคัมโอเคโอเค everyoneEveryone eyes on me, eyes on me.
2: Eyes on you.
0: Now I taught you, right? I taught you 10 rules. คุณครูสอนนักเรียนไปทั้งหมดกี่กฎ
3: 10
0: นะคะแต่ว่าในห้องของเราจะต้องเลือกข้อที่นักเรียนคิดว่าสำคัญที่สุดกลุ่มละ1ข้อนะคะแปลว่าห้องเราจะมีกฎทั้งหมดกี่ข้อ
3: 10
0: 6ข้อนะคะที่นักเรียนเลือกกันมาแล้วโอเค Are you ready
2: Yes.
0: If you are ready, let's do it. เริ่มเลยค่ะเลือกประโยคอะไรเขียนลงไปแล้วก็ตกแต่งให้สวยงาม

0: Okay, everyone, it's time to present your poster, right? เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะ wrap up นะคะหรือว่าสรุปบทเรียนนะคะด้วยกฎที่นักเรียนต้นทางของเรานะคะเลือกนะคะมากลุ่มละ1ข้อแปลว่าห้องเราจะมีกฎทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถนำเสนอผลงานของตัวเองนะคะให้กับคุณครูปลายทางได้ดูนะคะว่าห้องของเราเนี่ยจะมีกฎทั้งหมดกี่ข้อเดี๋ยวเราจะเริ่มที่สุภาพบุรุษที่หน้าตาดีที่สุดของห้องเรานะคะทางด้านนู้นนะคะจะเริ่มที่ไรเฟิลก่อนนะคะแต่ละกลุ่มจะทำหน้าที่นำเสนอกลุ่มของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่านักเรียนต้นทางของเรามีกฎอะไรบ้างเริ่มที่ข้อแรกเลยค่ะ
1: You should not chew gum in classroom
0: Okay, Rifle, one more time. You shouldn't chew gum in classroom.
1: You should not chew gum in classroom.
0: Very good. What about the next one? Burger.
2: You shouldn't chow during the test.
0: You shouldn't cheat, right? You shouldn't cheat during the test. One more time.
2: You shouldn't cheat in the test.
0: You shouldn't.Cheat during the test, yep. Right? Okay, number three.
3: You shouldn't use a mobile phone in class.
0: The next one.
4: You should raise your hand to speak.
0: Very good. Next one.
5: You shouldn't play in class.
0: You shouldn't play in class. The last one.
6: You shouldn't shout in classroom.
0: โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะข้อที่1กลุ่มของห้องเราก็คือ you shouldn't chew gum in classroom เราต้องไม่ทำอะไรคะกฎของเราไม่เคี้ยวหมากฝรั่งในห้องเรียน number 2 you shouldn't cheat during the test เราจะไม่โกงข้อสอบถูกต้องไหมข้อที่3 you shouldn't use a mobile phone in class เราไม่ใช้โทรศัพท์ขณะเราเรียนนะคะ you shouldRaise hand to speak. Everyone, you should raise hand to speak. ก็คือเราต้องยกมือก่อนตอบทุกครั้งนะคะ You shouldn't play in class. เราจะไม่เล่นในห้องเรียนและข้อสุดท้ายกฎของห้องเราคือ You shouldn't shout in classroom. Clap your hand for your friend. Good job. ตอนนี้ก็คือกฎของห้องเรากลับที่ได้เลยจ้า Go back to your seat. Okay. Thank you, Asia. Okay. Nice.Good job. Okay. Okay, everyone. These are your classroom rules. ห้องเรามีกฎทั้งหมด6ข้อแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนเดี๋ยวคาบหน้านะคะคุณครูจะมาเช็คคะแนนว่านักเรียนสามารถปฏิบัติตามได้ครบทุก6ข้อครบทั้ง6ข้อหรือเปล่าโอเคสำหรับบทเรียนนะคะในครั้งต่อไปนะคะเราเรียนกันเรื่องของกฎในห้องแล้วครั้งหน้าเราจะเรียนกันในเรื่องของ school rules นะคะหรือว่ากฎในโรงเรียนของเรานั่นเองสำหรับกิจกรรมนะคะก็จะมีกิจกรรมอยู่2อย่างเลยนะคะสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือในเรื่องของใบงานแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำโปสเตอร์เหมือนกันนะคะโอเค everyone are you happy for today
7: yes.
0: yes me too I'm very happy a lot okay I think you are ready to the next subject ครูคิดว่านักเรียนน่าจะพร้อมสำหรับวิชาต่อไปแล้วนะคะโอเค guys happy to see you today see you next time
8: Thank you, the teacher.
9: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. See you. Bye-bye.
10: Bye-bye.

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นอัดพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย

0: ได้อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
2: มีสติ
1: ใช่มีสติ
3: เงียบสิ
4: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเอา
3: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกปะปะ
0: โอ้ย
3: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อน
3: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
5: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆแล้วเหร
6: ไม่นะ
7: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: 7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวาบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนม
0: เหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ย
0: ช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินซุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการซุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบ

0: อย่างละเอียดด้วยทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 ซมต่อปีเลยนะ
2: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
2: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
2: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
3: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
2: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ

เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วว่าเราจะเลือกชนิดพันธุ์อะไรมาเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นจุดต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงมาเลี้ยงซึ่งเราจะสามารถดูได้จากประการแรกคือถ้าเราสามารถเป็นไปได้เนี่ยไปดูที่ฟาร์มเลยนะครับว่าที่ฟาร์มนั้นเขามีการจัดการเป็นยังไงบ้างมีความสะอาดที่ดีไหมนะถ้ามีอาหารที่ถูกต้องไหมมีการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ดีไหมนะครับถ้าเราไม่สามารถไปเลือกซื้อถึงฟาร์มได้นะครับก็สามารถพิจารณาได้จากที่ตัวของเขาเองนะครับแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมที่เห็นได้จากในกรงนะครับการที่จะดูสุขภาพนกที่แข็งแรงนั้นจุดแรกที่เราดูก็คือเรื่องของตาของเขานะครับตาของนกที่มีสุขภาพแข็งแรงควรจะตากลมโตนะครับใสนะครับเพราะถ้าเป็นนกป่วยเนี่ยตาเขาจะหรี่ปรือสักนิดนึงลักษณะทั่วไปเรื่องของขนนะครับขนนกที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นควรจะเป็นขนนกที่มีลักษณะของการเรียบมันเงาสวยงามนะครับเพราะว่านกที่แข็งแรงนั้นเขาจะแต่งตัวอยู่ตลอดเวลานะเขาเอาปากของเขาเนี่ยไปแตะที่ต่อมน้ำมันตรงโคนหางนะครับแล้วก็จะน้ำมันนั้นมาทาตัวนะครับพร้อมไปเอาปากจัดขนให้เรียบร้อยนะครับมีลักษณะของขนที่เรียบร้อยมันเงางามตรงนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่บ่งชี้นะครับนกที่สมบูรณ์นั้นเขาจะมีหน้าอกที่ค่อนข้างเต็มนะครับมีขนตรงนี้ค่อนข้างเต็มถ้าอกหน้าอกแหลมลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นนกที่ผอมนะครับถ้านกที่

อ้วนสมบูรณ์เนี่ยนะครับถ้าดูหน้าอกจะเห็นว่าหน้าอกเขาจะมีลักษณะเต็มสมบูรณ์อย่างนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากพฤติกรรมนะครับได้แก่การกินอาหารนะครับนกที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้นภายใน5หรือ10นาทีที่เราเดินรอบๆกรงเขาเนี่ยเขาจะกินอาหารให้เราเห็นนะครับแล้วก็มีการกินอาหารที่สมบูรณ์นะครับมีการเคี้ยวนะครับงับเมล็ดพืชนะครับแล้วก็เอาคายเปลือกออกมาแล้วกินเนื้อในได้อย่างคล่องแคล่วนะครับเพราะถ้าเกิดนกมีปากที่บิดเบี้ยวผิดรูปไปเนี่ยเขาจะกินได้ไม่คล่องเหมือนกับนกที่มีปากสมบูรณ์นะครับอาจจะเป็นตัวนึงที่สามารถใช้ดูได้นะครับ

นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของมูลนกนะครับถ้านกดูที่ถาดข้างใต้กรงเขานะครับเขาขับถ่ายมูลนะภายใน1หรือ2ชั่วโมงนกก็ต้องขับถ่ายมูลแล้วครับหรือถ้าเป็นนกที่อยู่ตามตลาดเราก็จะเห็นมูลนกที่เขาอยู่ในถาดมูลนกที่ดีนั้นจะมีลักษณะของมีเนื้อมูลนะครับก็คือเป็นอาจจะเป็นพืชผักผลไม้สีเขียวๆน้ำตาลที่เขากินมานะครับเป็นเนื้อเป็นปั้นเป็นก้อนสวยงามแล้วก็มีลักษณะของน้ำฉี่ที่ขาวๆอยู่รอบๆนะครับถ้าต้องการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์อาจจะต้องจับคู่กันมาซื้อนกตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าเราจับคู่กันมาตั้งแต่เขาเป็นเด็กเนี่ยจะทำให้ความมั่นใจในการได้คู่นั้นค่อนข้างดีกว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วแล้วก็มาจับคู่กันบางตัวอาจจะไม่ยอมรับกันก็ได้นะครับถ้าเราจะนำนกมาเลี้ยงเพื่อแสดงความสามารถพิเศษช่วงอายุที่เหมาะสมก็น่าจะได้แก่ช่วงที่เขายังเป็นเด็กนะครับซึ่งไม่ใช่เด็กขนาดลูกป้อนนะครับแต่เป็นเด็กที่มีขนเต็มแล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นวัยรุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่สมองเขากำลังเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะครับเป็นช่วงอายุที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเพื่อวัตถุประสงค์นี้ครับเมื่อเราซื้อนกกลับมาที่บ้านแล้วนะครับเราอาจจะมั่นใจได้ระดับนึงว่านกตัวนั้นมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ถ้าเราต้องการความมั่นใจอีกขั้นนึงในเรื่องของสุขภาพนะครับอาจจะนำนกตัวนั้นไปพบสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างละเอียดนะครับเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะครับหรือการให้ยาถ่ายพยาธิสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะทราบเพศของนกนะครับเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะนะครับ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which

0: and Wolf into the sign of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
1: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
2: I really liked when they were doing, like, the back of my head, and they would hit, like, very, like, small pressure points, and, like, I didn't even know were there. And it made me feel, like, so relaxed, like, in a way I really haven't felt before.
3: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
3: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: ข้อมูลแบบสำรวจ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
2: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคนหนึ่งรูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: คน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3อยากไปมากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จากมหิดลคิดส์เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารของปลาก่อนนะคะการกินอาหารของปลาแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันนะคะลองสังเกตดูนะคะว่าปลาหางนกยูงนะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำสังเกตจากปากปลาหางนกยูงได้เลยนะคะว่าปลาที่กินอาหารอยู่บนผิวน้ำเนี่ยปากจะเชิดขึ้นทางด้านบนในขณะที่ปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำอะค่ะปากจะอยู่ทางด้านล่างของลำตัวเช่นปลาหมูตัวนี้นะคะเป็นปลาที่กินอาหารอยู่บนพื้นน้ำค่ะสำหรับปลาที่กินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำนะคะก็คือปลาทองนะคะสังเกตจากปากปลาทองได้นะคะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็คือปลาชนิดนี้จะกินอาหารอยู่บริเวณกลางน้ำโครงสร้างของปลาที่มีความแตกต่างกันก็จะกินอาหารที่แตกต่างกันด้วยดังนั้นเรามาดูชนิดของอาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำกันนะคะชนิดแรกที่ยกตัวอย่างให้ดูก็คือเรื่องของอาหารมีชีวิตตัวอย่างของอาหารมีชีวิตในวันนี้ก็คือไรทะเลนะคะอีกตัวนึงก็คือกุ้งฝอยซึ่งเป็นกุ้งน้ำจืดอาหารมีชีวิต2ชนิดนี้ค่ะขึ้นอยู่กับชนิดของปลาน้ำจืดที่เราเลี้ยงนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วอาหารมีชีวิตจะนำพวกของปรสิตภายนอกมาด้วยถ้าเกิดเราให้ไรน้ำเค็มตัวนี้เนี่ยค่ะในปลาน้ำจืดก็จะลดภาวะของการติดปรสิตภายนอกได้ในระดับหนึ่งอะค่ะการลดการติดเชื้อจากปรสิตภายนอกจากอาหารมีชีวิตเข้าไปสู่ตัวปลาได้ก็คือเราจะมีการให้อาหารแช่แข็งนะคะตัวอย่างวันนี้ก็คือหนอนแดงแช่แข็งค่ะการที่เราแช่แข็งหนอนแดงเนี่ยก็จะทำให้ปรสิตที่เกาะอยู่บนหนอนแดงตายด้วยเวลาที่เราให้อาหารแช่แข็งกับตัวปลาแล้วก็จะลดภาวะของการติดเชื้อปรสิตภายนอกได้ด้วยค่ะในเมื่อเรารู้จักเรื่องของอาหารมีชีวิตมาแล้วต่อไปก็เป็นเรื่องของอาหารที่ไม่มีชีวิตหรือว่าอาหารเม็ดนะคะซึ่งอาหารเม็ดเนี่ยก็จะเหมาะสมกับชนิดและก็การกินอาหารของปลาที่แตกต่างกันไปลักษณะเม็ดหรือว่าขนาดไซส์ของอาหารเวลาที่เราให้ปลากินขนาดก็ควรเหมาะสมสำหรับปากหรือว่าตัวของปลาที่กินด้วยนะคะถ้าเราให้อาหารเม็ดใหญ่แบบนี้กับปลาที่มีขนาดไซส์เล็กหรือว่าปากเล็กกว่าอาหารการกินอาหารจะค่อนข้างยากซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็จะมีขนาดแล้วก็เม็ดที่มีความแตกต่างกันด้วยนะคะอาหารที่เป็นแผ่นแบบแห้งแบบนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหมาะกับปลาที่อยู่บริเวณผิวน้ำจะทำให้เขาทานอาหารได้ง่ายกว่าหรือใช้เป็นอาหารลอยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่เป็นเม็ดเล็กในขณะที่ถ้าเป็นเม็ดกลมแบบนี้ค่ะจะเหมาะสมกับปลาที่อยู่บริเวณพื้นน้ำนะคะเหมาะสมกับพวกปลาตระกูลพวกปลาดุกหรือว่าพวกปลาหมูอะค่ะส่วนปลาทองเนี่ยค่ะเนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตอาหารค่อนข้างจะยากนิดนึงที่จะผลิตให้ได้ลักษณะที่เป็นกึ่งจมกึ่งลอยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตก็จะนิยมที่จะผลิตเป็นอาหารเม็ดลอยซะส่วนใหญ่หรือจะเป็นอาหารเม็ดจมเลยอย่างเม็ดอาหารแบบนี้นะคะปลาก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะส่วนอาหารที่เป็นแท่งๆแบบนี้ผลิตมาให้เหมาะสมกับชนิดของปลาแท่งแบบนี้จะเหมาะสมกับปลาตะพัดหรือว่าปลาอโลวาน่านะคะเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของชนิดของอาหารสำหรับปลาแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารปลาที่ถูกต้องเหมาะสมโดยส่วนใหญ่ปกติแล้วก็จะนิยมให้อาหารปลาเป็นช่วงเวลาก็คือเช้ากับเย็นนะคะปริมาณอาหารปลาที่ให้ 3-5% ของน้ำหนักตัวแต่มีปลาบางชนิดเช่นปลานะคะปลาทองเป็นปลาที่ไม่มีกระเพาะอาหารน้องก็จะไม่รู้จักคำว่าอิ่มถ้าเราให้แค่เช้าเย็นก็จะเหมาะสมกับการเลี้ยงปลาชนิดนี้แต่ถ้าเราให้เช้าสายบ่ายกลางวันเย็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือน้องเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวได้นะคะถ้าปลาเริ่มกินอาหารลดลงหรือว่าน้อยลงลองสังเกตดูนะคะว่าปลาที่บ้านของคุณเนี่ยป่วยหรือเปล่าดังนั้นถ้าปลาป่วยควรจะมีการแยกปลาออกมาจากบ่อที่เลี้ยงอยู่ปกติหรือตู้ที่เลี้ยงปกติอะค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วก็สังเกตอาการปลาสุขภาพดีขึ้นเริ่มดีขึ้นทุกอย่างเนี่ยค่ะก็ควรที่จะเริ่มมีการให้อาหารทีละน้อยๆก่อนนะคะการกินอาหารของปลาเป็นการบ่งบอกถึงสุขภาพของปลาดังนั้นถ้าผู้เลี้ยงใส่ใจก็จะทำให้ปลามีสุขภาพดีด้วยนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างเนื่องที่บริเวณจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานท้องสนามหลวงตลอดช่วง

0: เช้าหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนมีทั้งเดินทางมาเป็นครอบครัวและหมู่คณะจากหลายจังหวัดทั่วประเทศด้วยความตั้งใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมทั้งรำลึกถึงพระกรณียกิจที่ส่งช่วยเหลือประชาชนไว้มากมายโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนยากไร้และผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ก็รู้สึกเสียใจเพราะพระองค์ท่านมีคุณงามความดีต่อประเทศเยอะมากแล้วก็ท่านคือท่านให้ความช่วยเหลือกับประชาชนใกล้อย่างใกล้ชิดนะคะ
2: ประทับใจโครงการไหนของท่าน
1: คะอ๋อก็คือเพื่อนพึ่งพาเคยเห็นท่านออกไปเวลาช่วยคนน้ำท่วมช่วยแบบประชาชนที่แบบว่าได้รับความเดือดร้อนยากแบบมีปัญหาเรื่องยากไร้อะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะแล้วท่านแบบเป็นกันเองกับประชาชนเคยเห็นท่านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: มีหลายโครงการเลยนะที่ประทับใจโครงการท่านดีๆทั้งนั้นเลยช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือผู้พิการช่วยเหลือหมดคนแก่คนยากไร้อะไรเงี้ยท่านไปดูแลหมดทั้งภูเขาภูเขาอะไรดูตลอดเลยไม่ว่าที่ไหนท่านไปหมด
0: ทั้งนี้นะคะการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจะเปิดเป็น5ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ 8:15 น.จนถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองจะเริ่มเปิดในเวลา 7:45 น.และจะปิดจุดคัดกรองในเวลา 19:00 น.โดยมีตำรวจและจิตอาสาพระราชทานคอยอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการอาหารน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุด
4: มาดูสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุตำรวจตากใบปะทะกับคนร้ายขณะติดตามความเคลื่อนไหวขบวนการค้ายาเสพติดเหตุเกิดเมื่อวานนี้ค่ะทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายขณะนี้คุมตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้วนะคะขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะมีเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสภ.ลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้นานหลายนาทีก่อนคนร้ายนั้นจะหลบหนีไปไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:57 น.กลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราแล้วก็พื้นที่ป่ารกโดยขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลำใหม่ค่ะซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อที่จะป้องกันตนเองแล้วก็รักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจโดยยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญใช้เส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ไปได้ทางนี้เจ้าหน้าที่ค่ะปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุขณะเดียวกันทางด้านตำรวจตรีกองอัดสุวรรณคัมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสูงสุดโดยกำชับให้ด่านตรวจและจุดสกัดทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะต้องสงสัยพร้อมกับระดมกำลังติดตามไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชื่อนะคะว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสถานการณ์และก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ส่วนเหตุคนร้ายซุ่มยิงตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่สืบสวนข่าวยาเสพติดแล้วก็ความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรงในสวนปาล์มบ้านกูบูอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บ4นายทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็นำตัวผู้ต้องสงสัย4คนเข้ากระบวนการซักถามที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ส่วนทหารที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้ว
0: ส่วนสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดหลังจากที่คนร้ายค่ะมีการก่อเหตุชิงรถจักรยานยนต์3คันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการประเมินนะคะว่าอาจจะนำรถเนี่ยไปใช้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่7อำเภอของจังหวัดปัตตานีกองกำกับการสืบสวน1กองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะคะว่าช่วงวันที่24ถึง29กรกฎาคมที่ผ่านมาคนร้ายได้ก่อเหตุชิงทรัพย์และลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่อำเภอปานาเระรวม3คันเนี่ยจากการประเมินก็เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุจะนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ดัดแปลงหรือว่าสลับป้ายทะเบียนเพื่ออำพรางก่อนนำไปใช้ก่อเหตุความรุนแรงจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยในพื้นที่ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษที่อำเภอปานาเระสายบุรีมายอกระเพาะทุ่งยางแดงไม้แก่นและที่อำเภอเมืองปัตตานีรวมถึงพื้นที่รอยต่อและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย3คันนะคะมีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีแดงหมายเลขทะเบียนขอไข่กไก่พพาน41ปัตตานีรถจักรยานยนต์ Honda Wave 110i สีขาวดำหมายเลขทะเบียน1กไก่งองู9888ปัตตานีและรถจักรยานยนต์ Honda Wave 125i สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่วแหวน2164ปัตตานีทั้งนี้ค่ะมีการกำชับให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยอย่างละเอียดโดยเฉพาะการตรวจสอบหมายเลขตัวรถแล้วก็หมายเลขเครื่องยนต์ควบคู่กับการตรวจค้นเพื่อป้องกันให้กลุ่มผู้ที่ก่อเหตุนำรถจักรยานยนต์ไปใช้ในการก่อเหตุ
4: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงลงพื้นที่คุมเข้มสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมกับบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนดูแลความปลอดภัยของประชาชนควบคู่ไปกับการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและขบวนการค้าของเถื่อนอย่างเด็ดขาดโดยระบุชัดเจนค่ะว่ารัฐบาลชุดนี้จะไม่มีการละเว้นหรือช่วยเหลือผู้กระทำความผิดอย่างแน่นอนสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่สงบทั้งปัญหายาเสพติดและการลักลอบค้าสินค้าหนีภาษีนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้สั่งการให้ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่ซึ่งที่ผ่านมามีการจับกุมผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดมาโดยตลอดอย่างเช่นการจับกุมกระบวนการค้าของเถื่อนที่จังหวัดระนองซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า200ถึง300ล้านบาทรวมถึงการจับกุมที่จังหวัดชุมพรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้ความมั่นใจแก่ประชาชนนะคะว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ในยุคของรัฐบาลชุดนี้จะดำเนินการอย่างโปร่งใสและอันวิ่งเต้นหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาดโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจเต็มในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเพื่อระงับและป้องกันเหตุร้ายโดยไม่ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางส่วนความคืบหน้าเรื่องกระบวนการเจรจาพูดคุยเพื่อสันติภาพนั้นรัฐบาลจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามทางกฎหมายเพื่อสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน
5: มีผู้หน่วยงานที่รับผิดชอบคอยกำกับดูแลทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลนะครับอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้ว
6: สถานการณ์ตอนนี้บวกกับการเรื่องการพูดคุยครับจะทำให้พื้นที่เกิดปัญหาต่อไป
5: เรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการไปนะครับ

0: ายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดกำลังลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจอยู่ที่บริเวณแนวชายแดนพื้นที่บ้านปูนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีก่อนตรวจพบบุคคลต้องสงสัย3คนเดินลัดเลาะผ่านไร่มันสำปะหลังจากแนวชายแดนเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบนะคะก็สามารถควบคุมตัวไว้ได้1คนส่วนอีก2คนค่ะวิ่งหลบหนีกลับไปยังประเทศกัมพูชาซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นผู้นำพาจากการสอบสวนในเบื้องต้นค่ะผู้ถูกควบคุมตัวเป็นชายสัญชาติเวียดนามอายุ21ปีไม่มีเอกสารแสดงตนให้การบอกว่าเคยทำงานให้กับบ่อนคาสิโนในประเทศเวียดนามก่อนที่จะถูกส่งตัวต่อมายังพื้นที่ชายแดนกัมพูชาแล้วก็ถูกลักลอบนำพาเข้าประเทศไทยเพื่อไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนออนไลน์โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทันทีผู้ถูกควบคุมตัวระบุนะคะว่าไม่ทราบจุดหมายปลายทางที่แท้จริงทางทหารเรือค่ะจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงและตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเข้าข่ายขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าโดนบังคับใช้เป็นแรงงานข้ามชาติหรือไม่ค่ะ
1: มาดูเรื่องสภาพอากาศกันบ้างตอนนี้น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ในประเทศเมียนมาค่ะส่งผลให้ผนังกั้นน้ำแม่สายฝั่งท่าขี้เหล็กฝั่งเมียนมาเกิดทรุดตัวลงมาส่วนในพื้นที่ตัวเมืองเชียงรายฝนที่ตกลงมาสะสมนะคะทำให้น้ำป่าหลากตามคลองล้นท่วมผิวการจราจรบนถนนพหลโยธินฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายตั้งแต่เมื่อค่ำวานนี้นะคะส่งผลให้มีมวลน้ำจากดอยลิไข่ดอยปูไข่แล้วก็จากเทือกเขาในพื้นที่ไหลลงมาตามลำห้วยแล้วก็ทะลักขึ้นตามทางเข้าหมู่บ้านแม่ปูคาส่งผลให้มีน้ำท่วมขังระบายไม่ทันค่ะบริเวณถนนพหลโยธินขาขึ้นช่วงหมู่13ตำบลนางแลจำนวน1ช่องทางเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตำบลนางแลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บ้านดู่ก็ได้นำรถเปิดสัญญาณเพื่อที่จะป้องกันรถที่สัญจรผ่านไปมาเกิดอุบัติเหตุหลังจากที่ผ่านไป2ชั่วโมงฝนก็หยุดตกนะคะระดับน้ำที่ท่วมผิวการจราจรก็ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนที่ชุมชนเกาะทรายตำบลแม่สายอำเภอแม่สายค่ะซึ่งมีการทำผนังบิ๊กแบ็กกึ่งถาวรเพื่อที่จะป้องกันน้ำไหลท่วมนะคะสถานการณ์ตอนนี้ยังคงปกติแต่กำแพงกั้นน้ำในฝั่งท่าขี้เหล็กของเมียนมาซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับชุมชนเกาะทรายถูกกระแสน้ำพัดจนซุดตัวลงไปประมาณ10เมตรค่ะก็สร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะกระแสน้ำในแม่น้ำสง่าที่เพิ่มสูงต่อเนื่องจากฝนที่ตกอย่างหนักทีเดียวประกอบกับมีเศษไม้ขนาดใหญ่นะคะไหลมาติดอยู่ที่บริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมนารามบ้านกุ้งไม้สักตำบลปางหมูค่ะทำให้เรื่องของกระแสน้ำนะคะพัดกระแทกกับสะพานอย่างต่อเนื่องจนบริเวณต่อสะพานเนี่ยเริ่มทรุดลงมาพระอธิการจิตพัฒน์อัคคปัญโยเจ้าวัดวัดภูสมนาแล้วก็พระภิกษุสามเณรนะคะก็มีการรื้อสะพานออกไปบางส่วนเพื่อลดความเสียหายแล้วก็ลดแรงประทะของกระแสน้ำแต่ว่าในช่วงระหว่างการดำเนินการค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรได้ทางอบต.ปางหมูค่ะได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
1: โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับพื้นที่เสี่ยงนะคะให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมโดยย้ำให้มีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนจากสภาพอากาศในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ที่ปริมาณฝนนั้นจะมากกว่าค่าปกติซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและก็ภาคตะวันออกโดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดค่ะเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมพร้อมเตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันกำชับสาธารณสุขทุกจังหวัดแล้วก็เขตสุขภาพโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งเส้นทางบริการแพทย์ฉุกเฉินในสายหลักแล้วก็สายรองระบบไฟฟ้าสำรองเชื้อเพลิงน้ำออกซิเจนยาเลือดและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนสำรองบริการส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบาง

0: ่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ป่วยต้องรับยาอย่างต่อเนื่อง
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดนะคะพร้อมกับมีการมอบนโยบายเน้นย้ำภารกิจสื่อของรัฐเผยแพร่ข่าวสารสู่พี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็เชื่อถือได้ค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดสตูลพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสารภาครัฐให้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วถูกต้องและทันต่อสถานการณ์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละฝ่ายเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและน่าเชื่อถือโดยมีนายวัชรพงษ์ภูลชุมประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับจากนั้นค่ะไปตรวจเยี่ยมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่ายซึ่งการปฏิบัติงาน1คนต้องทำหน้าที่ได้มากกว่า1งานถือเป็นการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และมีผลงานที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอธิบดีประชาสัมพันธ์ยังได้ไปตรวจความเสียหายของรั้วกำแพงสถานีจากน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วโดยมีการกำชับนะคะให้ดำเนินการของงบประมาณกลับมายังกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัยเนื่องจากว่ารั้วที่พังทลายอยู่ติดกับบ้านพักราชการและมีความเสี่ยงที่บุคคลภายนอกนั้นอาจจะเข้ามาได้ค่ะ
0: มาดูเหตุฆาตกรรมสะเทือนขวัญ นะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่นำไปสู่การขยายผลจนพบว่าฆาตกรกลุ่มนี้เนี่ยยังลงมือฆ่า3พ่อแม่ลูกชาวไทยไปก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเป็นอย่างมากทีเดียววันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตคดีฆาตกรรม3ศพพ่อแม่ลูกนะคะที่จังหวัดชลบุรีขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทบทวนการบังคับใช้โทษผู้กระทำผิดร้ายแรงโดยการจอมพลังค่ะนำญาติผู้เสียชีวิตจากคดีที่นายธนาหรือว่าป๋องเกิดทองอายุ43ปีพร้อมพวกรวม4คนได้แก่นายธงชัยหรือว่าธงศรีนินอายุ39ปีนายอัศดางหรือว่าบอลและนายชัชนันหรือว่าฟลุ๊กซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันสังหารพ่อแม่และลูกสาวรวม3คนก่อนนำร่างไปฝังดินเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีรวมทั้งลูกชายของอดีตแฟนเก่านายป๋องซึ่งมารดานั้นเคยคบหากับนายป๋องเป็นเวลาประมาณ6เดือนเข้ายื่นหนังสือค่ะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอให้พิจารณาแนวทางการบังคับใช้โทษกับผู้กระทำความผิดร้ายแรงอย่างเข้มงวดและรับฟังผลกระทบจากผู้เสียหายที่เคยเผชิญเหตุจากนายป๋องในอดีตด้วยขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนระบุว่าเมื่อทราบประวัติและพฤติกรรมของนายป๋องก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมาได้จนเกิดเหตุร้ายแรงเช่นนี้พร้อมกับเห็นว่าไม่ควรให้โอกาสบุคคลลักษณะดังกล่าวกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกหากกฎหมายกำหนดโทษประหารชีวิตก็ควรได้รับโทษตามกฎหมายพร้อมยอมรับว่ายังคงหวาดผวาเพราะไม่สามารถมั่นใจได้ว่าหากผู้ก่อเหตุได้รับการปล่อยตัวจะกลับมาก่อเหตุในลักษณะเดิมอีกหรือไม
2: ่แล้วมันทำซ้ำซากอย่างเงี้ยคิดว่าคงไม่ต้องให้โอกาสอย่างไอ้ป๋องมันได้มีชีวิตอยู่แล้วคือถ้าประหารได้ก็ประหารอยากได้สิ่งเดียวที่ประชาชนเขาเดือดร้อนอ่ะเขาผวาเขาอยู่ไม่ได้หรอกถ้ามันได้มีโอกาสออกมาคือไม่รู้จะอะไรเป็นประกันให้เลยว่ามันจะไม่ทำแบบนี้
0: นอกจากนี้กันจอมพลังยังกล่าวนะคะว่าแม้ตำรวจจะสามารถจับกุมนายป๋องและพวกได้แล้วแต่ประเด็นสำคัญค่ะคือการป้องกันไม่ให้ผู้กระทำผิดร้ายแรงกลับมาก่อเหตุซ้ำพร้อมเสนอให้มีการบังคับใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดอย่างจริงจังเนื่องจากหลายกรณีผู้ต้องโทษได้รับการปล่อยตัวออกมาทั้งที่ยังไม่ทราบว่าสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้หรือไม่สรุปคดีฆาตกรรมและฝังอำพราง5ศพในพื้นที่อำเภอบางละมุงนะคะมีผู้ต้องหา4คนก็คือนายธนาหรือว่าป๋องนายธงชัยหรือว่านายธงนายอัศดางหรือว่าบอลนายชัชนันหรือว่านายฟลุ๊กค่ะพนักงานสอบสวนได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ต้องหาใน8ฐานความผิดนะคะได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายร่วม

0: การซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายก็คือการอำพรางศพร่วมกันกักขังหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานแอบอ้างเป็นตำรวจข่มขู่เหยื่อร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตรวจพบว่าของกลางนั้นมีวัตถุระเบิดด้วยโดยในป๋องกับนายธงค่ะเจอ2คดีก็คือคดีฆาตกรรม3พ่อแม่ลูกแล้วก็ฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซีย2คนค่ะ
1: กรมศุลกากรนะคะได้ร่วมมือกับทางตอแล้วก็ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะนำสุนัขเคนายเข้ามาตรวจสัมภาระที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นกลุ่มค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกค่ะจากนี้ไปนะคะผู้ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็จะเห็นภาพนี่แหละค่ะทางเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัขเคนายออกปฏิบัติการตรวจสอบคัดกรองสัมภาระผู้โดยสารระหว่างประเทศมากขึ้นเป็นการสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติที่มักถูกกลุ่มผู้ค้าอาศัยช่องทางนี้ขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆภายใต้ปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือโดยใช้สุนัขตรวจค้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศอื่นค่ะอย่างวันนี้นะคะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุณยสิริผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการดังกล่าวร่วมกันค่ะนายพันทองกล่าวว่าที่ผ่านมากรมศุลกากรมีสุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงาน8ตัวซึ่งก็ถือว่าไม่เพียงพอนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องไปคัดกรองอยู่ที่บริเวณคาโก้แล้วก็ศูนย์ไปรษณีย์ไม่ได้นำขึ้นมาปฏิบัติงานในโซนของผู้โดยสารเพราะว่ากังวลในเรื่องของผลกระทบต่อภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวและข้อร้องเรียนต่างๆแต่ว่าปัจจุบันกลุ่มผู้กระทำความผิดนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมจากการส่งทางไปรษณีย์หรือว่าคาร์โก้มาเป็นการหิ้วสัมภาระเดินทางด้วยตัวเองกรมศุลกากรค่ะจึงต้องยกระดับความเข้มงวดด้วยการนำสุนัขดมกลิ่นขึ้นมาปฏิบัติงานบนอาคารผู้โดยสารอย่างจริงจังโดยดึงตชด.นะคะเข้ามาช่วยสนับสนุนกำลังสุนัขตรวจค้นเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสนับสนุนในการตรวจสอบ

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองที่จะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก่อนทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
3: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
4: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
5: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
3: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
5: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
6: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงอิงด้วย
7: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชำระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
7: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
2: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
7: ใช่จ้ะ
2: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: เฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
1: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักจังทึ่งถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกงบ

0: คารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2ก็คือสมัยสุโขทัยนะครับและวันนี้ครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยจากชั่วโมงที่แล้วนะครับเราได้ไปเที่ยวที่ไหนกันเอ่ย
3: อุทยาน
4: ประวัติศาสตร์สุโขทัย
2: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับเราได้ไปเที่ยวทั้งต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วนักเรียนคิดว่าสุโขทัยน่าจะเป็นไงครับในอดีต
5: รุ่งเรือง
2: มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสวยงามนะครับเพราะเราไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์แล้วเป็นไงครับ
5: สวยงาม
2: สวยงามนะครับสถาปัตยกรรมมากมายไหมครับ
5: มากมาย
2: มากมายเลยนะครับดังนั้นครับวันนี้ครับเราจะมาดูพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยกันนะครับโดยวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องเล่าพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนะครับตั้งแต่สถาปนาจนถึงสิ้นสุดได้รวมทั้งวันนี้นะครับเรามีกิจกรรมนะครับให้นักเรียนได้เขียนไทม์ไลน์นะครับเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับในวันนี้นะครับถ้าพูดถึงสุโขทัยนักเรียนคิดถึงอะไรบ้างคิดถึงวัดเจดีย์คิดถึงอะไรอีกจากที่ไปเยี่ยมชมมาได้ความรู้อะไรบ้าง
6: โบราณคด
2: ีคิดถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โบราณคดีมีการวางผังเมืองมีอะไรอีกลูกพระมหากษัตริย์จำได้ไหม
6: จำ
2: เก่งมากนะครับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองนะครับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สำคัญของสมัยสุโขทัยเลยนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับนอกจากพ่อขุนรามคำแหงแล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าพัฒนาการในแต่ละยุคแต่ละสมัยของสุโขทัยเป็นอย่างไรเรียนพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับเรามาดูนะครับวิดีโอเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยก่อนกำเนิดแคว้นสุโขทัยนะครับเราจะมีการนำความรู้จากวิดีโอนี้มาใช้ในการเล่นเกมด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้ตั้งใจดูวิดีโอด้วยนะครับพร้อมยังครับ
7: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วไปกันเลย
8: ประวัติศาสตร์สุโขทัยก่อนกำเนิดแคว้นสุโขทัยดินแดนสุโขทัยมีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีในจังหวัด

0: ทัยเช่นเครื่องมือหินที่เขาเขนเขากาอำเภอศรีนครแหล่งผลิตขวานหินขัดกำไลหินและโครงกระดูกมนุษย์ที่บ้านวังหาดอำเภอบ้านด่านลานหอยโครงกระดูกมนุษย์ที่บ้านบึงยาอำเภอคิริมาศเป็นต้นชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้คงอยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื่องจนตั้งเป็นบ้านเมืองขึ้นในเวลาต่อมาราวพุทธศตวรรษที่12จึงได้พบหลักฐานการติดต่อกับดินแดนในวัฒนธรรมแบบทวารวดีโดยได้พบลูกปัดเครื่องมือเครื่องใช้เหล็กสำริดเหรียญเงินที่มีรูปพระอาทิตย์และตราสีวัดสะรวมทั้งหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์ที่วัดชมชื่นในเขตเมืองเก่าศรีสัชนาลัยราวพุทธศตวรรษที่17จนถึงพุทธศตวรรษที่18ดินแดนที่ต่อมาเป็นแคว้นสุโขทัยนี้ได้มีการติดต่อกับอาณาจักรเขมรโบราณดังปรากฏหลักฐานสิ่งก่อสร้างได้แก่ปรางปู่จาที่ตั้งอยู่บนภูเขาในอำเภอคีรีมาศศาลตาผาแดงและวัดพระพายหลวงในเขตเมืองเก่าสุโขทัยซึ่งมีเขาความสัมพันธ์กับเมืองละโวหรือลพบุรีศาสนสถานเหล่านี้ถือเป็นรากฐานสำคัญก่อนที่จะพัฒนาการมาเป็นเมืองสุโขทัยการเริ่มต้นและสิ้นสุดของแคว้นสุโขทัยศิลาจารึกหลักที่2วัดศรีชุมบอกเรื่องราวเกี่ยวกับสุโขทัยในระยะต้นว่าเมื่อพ่อขุนศรีนาวนำถมเจ้าเมืองสุโขทัยสิ้นพระชนลงขอมสบาทโขนลำพงได้เข้าครอบครองเมืองสุโขทัยพ่อขุนผาเมืองโอรสพ่อขุนศรีนาวนำถมผู้ครองเมืองราชได้ชักชวนพระสหายคือพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางเข้าร่วมชิงเมืองสุโขทัยกลับคืนมาแต่พ่อขุนผาเมืองกลับยกเมืองสุโขทัยให้พ่อขุนบางกลางหาวและสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัยทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมมกษัตริย์ต้นราชวงศ์พระร่วงศิลาจารึกหลักที่1ได้กล่าวถึงเรื่องราวในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชว่าเป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองประชาชนมีอิสระในค้าขายพระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์พุทธศาสนาทรงนำพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่กำลังเจริญอยู่ที่นครศรีธรรมราชเข้ามาเผยแผ่ที่สุโขทัยโปรดให้มีการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกลางเมืองศรีสัชนาลัยและก่อสร้างอารามพระพุทธรูปต่างๆขึ้นในสุโขทัยนอกจากนี้พระองค์ยังเป็นผู้ที่ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อปีพุทธศักราช1826เมื่อสิ้นรัชกาลของพ่อขุนรามคำแหงเมืองต่าง
1: ทีนี้เราดูมาถึงสมัยไหนแล้วสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วอ่ะเราดูมาเนี่ยนักเรียนพอสรุปข้อมูลได้ไหมครับตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยลองเล่าให้ครูฟังหน่อยครับว่านักเรียนจับประเด็นรายละเอียดอะไรได้บ้างนะครับจากที่เราดูไปมีบุคคลสำคัญชื่ออะไรบ้างนะ
2: พ่อขุนศรี
1: พ่อขุนศรีนาวนำถม
2: พ่อข
1: ุ
2: นผาเม
1: ื
2: อง
1: พ่อขุนศรีอินทราทิตย
2: ์
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอ่ะทีนี้ใครพอจะบอกครูได้บ้างครับว่าบุคคลสำคัญแต่ละท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรจากที่เราดูวิดีโอไปมีไหมครับมีเหตุหรือมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นที่นักเรียนได้ชมวิดีโอไป
3: พม่ามายึด
1: มีใครพอตอบครูได้บ้างครับในตอนต้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับ
3: ตั้งแต่แรกนะครับพ่อคุณสีนาวน้ำโถมเป็นพระมหากษัตริย์ของเมืองสุโขทัยครับและเมื่อได้สิ้นพระชนลงก็มีข่อมายึดเมืองครับแล้วพ่อขุนผ่าเมืองกับพ่อขุนบางกลางหาวได้ช่วยกันสู้รบเอาเมืองคืนครับและสถาปนาครับแล้วก็ให้พ่อขุนบางกลางหาวเป็นชื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตครับและในยุคต่อมาก็เป็นพ่อขุนรามคำแหงครับมหาราชได้มีการค้าเสรีแล้วก็อักษรไทยขึ้นครับ
1: นั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเก่งมากนะครับแสดงว่านักไหมครับสามารถจับประเด็นจากวิดีโอที่นักเรียนได้ชมได้ฟังได้นะครับอันนี้นะครับเป็นยุคตั้งแต่ก่อนสถาปนาสุโขทัยจนกระทั่งนำมาสู่การสถาปนาสุโขทัยเอาละครับต่อมาครับเรามาดูนะครับสุโขทัยยุคหลังพ่อขุนรามคำแหงกันบ้างว่าสุโขทัยจะเป็นอย่างไรต่อไปพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
0: แม้สุโขทัยได้แตกแยกเป็นอิสระไม่ยอมขึ้นกับเมืองสุโขทัยที่เคยเป็นศูนย์กลางเช่นเดิมจนกระทั่งในปีพุทธศักราช1890พระมหาธรรมราชาลิไทยซึ่งขณะนั้นครองเมืองศรีสัชนาลัยได้นำกองทัพเข้าปราบปรามและปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัยในรัชกาลของพระองค์ได้สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้แก่แคว้นสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งในสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยพระองค์ได้อาราธนาพระมหาสามีสังฆราชจากนครพันทางตอนใต้ของพม่ามายังสุโขทัยพระองค์ทรงออกผนวดและจำพรรษาอยู่ที่วัดป่ามะม่วงทางทิศตะวันตกนอกเมืองสุโขทัยนอกจากนี้ยังได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมทางพุทธศาสนาขึ้นเรียกว่าเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงเพื่อสั่งสอนอบรมประชาชนของพระองค์ให้เลื่อมใสในพุทธศาสนาในสมัยนี้มีความเจริญรุ่งเรืองอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับพุทธศาสนานั่นคือศิลปกรรมซึ่งมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์และสะท้อนถึงความรู้ทางเทคนิควิทยาการต่างๆเป็นอย่างดีจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยเช่นการสร้างพระพุทธรูปลีลาอันเป็นงานประติมากรรมลอยตัวที่หล่อได้อย่างสมบูรณ์แบบเจดีย์ทรงดอกบัวตูมอันเป็นเอกลักษณ์ของเจดีย์สมัยสุโขทัย

การสิ้นสุดของแคว้นสุโขทัยราวกลางพุทธศตวรรษที่19เกิดอาณาจักรที่มีอำนาจขึ้น2อาณาจักรทางตอนเหนือของสุโขทัยคืออาณาจักรล้านนาส่วนทางใต้ของสุโขทัยคืออาณาจักรอยุธยาที่สามารถควบคุมเมืองในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาไว้ได้สุโขทัยถูกอยุธยายึดเมืองสองแควไว้ได้ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยทำให้พระองค์ต้องเสด็จไปประทับอยู่ที่เมืองสองแควแล้วทรงโปรดให้พระคณิษฐาของพระองค์ปกครองสุโขทัยเมื่อพระเจ้าอู่ทองเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช1911พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงพยายามฟื้นฟูความเป็นเมืองศูนย์กลางของสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จส่งผลให้ในราวครึ่งศตวรรษต่อมาอยุธยาได้เข้าครอบงำแคว้นสุโขทัยทีละเล็กทีละน้อยโดยการสมรสระหว่างเจ้านายของทั้งสองราชวงศ์และเมื่อพระมหาธรรมราชาที่4บรมปานกษัตริย์องค์สุดท้ายของสุโขทัยสวรรคต

เจ้าสามพระยาได้ส่งสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโอรสที่สมภพจากพระชายาราชวงศ์สุโขทัยมาครองเมืองพิษณุโลกปกครองกลุ่มเมืองเหนือทั้งมวลโดยขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาถือเป็นจุดสิ้นสุดของแคว้นสุโขทัย

0: นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับสื่อวิดิทัศน์จากช่องกรมศิลปากรนะครับก็คือเรื่องประวัติศาสตร์สุโขทัยก่อนกำเนิดแคว้นสุโขทัยนะครับที่เป็นวิดิทัศน์ให้เราได้เรียนรู้ในวันนี้อ่ะทีนี้นะครับเหตุการณ์หลังจากสิ้นพ่อขุนรามคำแหงแล้วเป็นอย่างไรครับสุโขทัยเมืองต่างๆเป็นไงครับเมืองต่างๆเดิมที่เคยขึ้นกับสุโขทัยต่างเป็นไงแยกตัวเป็นอิสระใช่ไหมครับจนมาถึงสมัยจนมาถึงสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยก็ได้รวมเมืองต่างๆเข้าอ่ะทีนี้ครูขอหน่อยครับหนึ่งคนใครจะเล่าเรื่องสุโขทัยยุคหลังพ่อขุนรามคำแหงให้ครูฟังได้บ้างครับเอาที่นักเรียนจำได้และเข้าใจแล้วตามที่นักเรียนเข้าใจได้เลยครับขอหนึ่งคนนักเรียนปลายทางก็เล่าให้กับครูโรงเรียนปลายทางฟังได้เลยนะครับจำเหตุการณ์อะไรได้บ้างตามที่นักเรียนเข้าใจได้เลยครับนักเรียนไม่ต้องเล่าทุกเหตุการณ์ก็ได้นะเล่าที่นักเรียนจำได้หรือผลงานของพระมหากษัตริย์ในยุคหลังพ่อขุนรามคำแหงที่นักเรียนจำได้ก็ได้นะครับได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมครับมีตัวแทนไหมมีตัวแทนไหมลูกพูดได้เลยนะเช่นผลงานของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยเนี่ยมีผลงานในด้านไหนครับศิลปกรรมและก็อะไรอีกไตรภูมิพระล่วงซึ่งไตรภูมิพระล่วงหรือเตภูมิกคาถาเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรครับ
1: พุทธ
0: ก็คือแสดงให้เห็นว่าในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งศาสนาพุทธเป็นไงครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ศิลปกรรมก็เป็นไงบ้างครับเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดเรียกว่ายุคทองของศิลปกรรมของสุโขทัยได้เลยใช่ไหมครับซึ่งนะครับมีเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์คือเจดีย์ทรงอะไรครับทรงดอกบัวตูมพระพุทธรูปหนึ่งปางที่สำคัญคือปางอะไรครับ
1: ปางล
0: ี
1: ลา
0: ปางลีลาเห็นไหมเนี่ยก็ทำไมครับสามารถนะครับร้อยเรียงได้จนกระทั่งสิ้นสุดสุโขทัยสุโขทัยถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอะไรครับ
1: อาณาจักร
0: อยุธยาเก่งมากนะครับเอาละครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะพอเข้าใจเรื่องราวของสุโขทัยนะครับตั้งแต่ก่อนสถาปนาสุโขทัยจนถึงสิ้นสุดสุโขทัยแล้วนะครับครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อทำกิจกรรมไทม์ไลน์สุโขทัยครูจะแจกบัตรคำที่เป็นข้อความสำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการของสุโขทัยในแต่ละสมัยให้กับนักเรียนเพื่อนำมาเติมในเส้นไทม์ไลน์ตามยุคของบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย

0: ประกอบไปด้วยพ่อขุนศรีนาวนำถมพ่อขุนผาเมืองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหาธรรมราชาที่1พญาลิไทยแล้วก็พระมหาอาธรรมราชาที่4บรมปานอ่ะพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนได้บัตรคำหรือยัง
1: ได้แล้วคร
0: ับอ่ะปรึกษากันแล้วนำมาติดนะครับบนเส้นไทม์ไลน์ที่ครูเรียงไว้ให้ได้เลยมาได้เลยครับถ้าใครรู้แล้วมาได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนนะครับต้นทางได้ต่อไทม์ไลน์แล้วเรียบร้อยครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางของครูเนี่ยน่าจะต่อไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วเช่นกันทีนี้ครับเรามาตรวจสอบสิครับว่าข้อความถูกต้องไหมครับถูกต้องตามบุคคลสำคัญไหม
1: ถ
0: ูกไหมลูกติดถูกไหมนะครับถ้าถูกต้องแล้วนะครับครูขอตัวแทน1คนครับออกมาเล่าเรื่องสุโขทัยให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับมาเลยครับ
2: ตอนแรกนะครับพ่อขุนศรีนาวนะพ่อขุนศรีนาวนำถมเหตุการณ์ก็คือสิ้นพระชนขอมสบาขออภัยครับขอมสบาโขนลำพงแผ่ขยายอำนาจเข้ามาครับคนที่สองนะครับพ่อขุนผาเมืองครับเป็นโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถมครับแล้วก็เป็นเจ้าเมืองราชครับคนที่สามนะครับพ่อขุนศรีอินทราทิตครับเดิมชื่อพ่อขุนบางกลางหาวครับเป็นปฐมกษัตริย์ครองเมืองสุโขทัยครับพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชนะครับนำพุทธศาสนาเถรวาทจากนครศรีธรรมราชมาเผยแพร่ที่สุโขทัยครับประดิษฐ์ลายสื่อไทยร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ขอมครับแล้วก็มีการค้าขายแบบเสรีครับพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยนะครับคือทรงออกผนวดจำพรรษาที่วัดป่ามะม่วงแล้วก็มีไตรภูมิพระร่วงครับสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้แก่อาณาจักรสุโขทัยอีกครั้งครับแล้วก็เป็นยุคทองของศิลปกรรมสุโขทัยครับแล้วก็ย้ายไปที่เมืองสองแควครับคนสุดท้ายนะครับพระมหาธรรมราชาที่4หรือพระยาบรมปานเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของสุโขทัยครับเป็นพระบรมไตรโลกนาถมาครองเมืองสองแควครับ
0: ปรบมือให้

0: ื่อนหน่อยครับนั่งลงได้ครับทีนี้นะครับจากบัตรคำนักเรียนสังเกตไหมครับว่ามีคำผิดอยู่คำหนึ่งคือคำว่าอะไรครับขอมสะบาดโขนลำพงนะครับคำนี้อ่านว่าขอมสะบาดโขนลำพงนะครับครูลืมเติมดอเด็กไปให้ตรงนี้ต้องขออภัยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนะครับทีนี้มีใครให้ข้อสังเกตไหมครับว่าทำแม่งไหมไทม์ไลน์เราเนี่ยตรงส่วนไหนครับ
1: ตรงส่วนพระมหาธรรมราชาธรรมราชาที่หนึ่งครับ
0: ทำแม่งตรงไหนลูก
1: ทำแม่งตรงสร้างความเป็นหนึ่งห้างความอันขออภัยครับสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้แก่อาณาจักรสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งครับ
0: แต่ตรงนี้ก็น่าจะถูกไหมเพราะว่าหลังจากสิ้นสุดสมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วเนี่ยสุโขทัยเป็นไงครับ
1: มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
0: หลังจากสิ้นสุดพ่อขุนรามคำแหงนะแตกแยกแล้วพ่อแล้วพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยได้ทำไมอีกครั้ง
1: ทำให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับ
0: อันนี้ถูกแล้วแต่มีอีกจุดหนึ่งใครหาเจอบ้างมีอีกจุดหนึ่งเรามาช่วยกันหาอีกจุดหนึ่งดูดีๆดูดีๆอยู่ใบให้ก็ได้ว่าอยู่ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงแต่ข้อความนี้อยู่ผิดที่ข้อความไหนครับแต่มีอะไรครับเก่งมากก็คือร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวขับไล่ขอมเนี่ยต้องเป็นใคร
2: เ
0: ก่งมากต้องเป็นพ่อขุนผาเมืองเห็นไหมล่ะนี่ต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเห็นไหมทีนี้ครับเรามานะครับเติมเต็มกันนะครับเกี่ยวกับไทม์ไลน์ก็คือยุคเริ่มแรกนะครับก่อนสถาปนาสุโขทัยเนี่ยสุโขทัยมีผู้ปกครองอยู่แล้วก็คือพ่อขุนศรีนาวนำถมนะครับปกครองเมืองสุโขทัยศรีสัชนาลัยนะครับแต่เมื่อสิ้นพระชนปุ๊บขอมได้แผ่อำนาจขึ้นมานะครับแล้วขอมสะบัดโขนลำพงได้แผ่ขยายอำนาจเข้ามายึดเมืองสุโขทัยจนกระทั่งนะครับพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชซึ่งเป็นโอรสของพ่อขุนศรีนาวนำถมเนี่ยได้ร่วมมือกับพ่อขุนบางกังหาวขับไล่ขอมออกไปหลังจากนั้นนะครับก็ได้ทำไมครับได้ให้พ่อขุนบางกังหาวขึ้นมาปกครองสุโขทัยและมีพระนามใหม่ว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นปฐมมกษัตริย์ของสุโขทัยนะครับก็คือกษัตริย์องค์แรกของสุโขทัยของราชวงศ์พะร่วงนะครับต่อจากนั้นนะครับมาถึงสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยยุคนี้เป็นยุคที่การค้าเป็นไงครับเสรีให้ค้าแบบเสรีนะครับและมีการนำพุทธศาสนาเถรวาทจากนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแพร่ที่สุโขทัยพร้อมทั้งผลงานที่สำคัญก็คือประดิษฐ์ลายสื่อไทยหรือเป็นจุดกำเนิดของการทำไมครับการสร้างตัวอักษรไทยต่อมาครับหลังสิ้นสุดสมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วสุโขทัยเป็นไงครับเมืองเล็กเมืองน้อยแยกตัวออกเป็นอิสระจนกระทั่งพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเนี่ยได้กลับมาสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอีกครั้งรวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่ให้มาอยู่กับสุโขทัยนะครับสร้างความมั่นคงและความเป็นอันหนึ่ง

0: ันเดียวให้กับอาณาจักรสุโขทัยอีกครั้งรวมทั้งพระองค์เนี่ยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทรงออกผนวดจำพรรษาที่วัดป่ามะม่วงนะครับแล้วก็มีการพระราชนิพนธ์วรรณกรรมที่สำคัญก็คือไตรภูมิพระร่วงนะครับหรือเตภูมิคาถานะครับยุคนี้นะครับยุคของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเนี่ยเป็นยุคทองของศิลปกรรมสุโขทัยอย่างที่เราบอกครับมีพระพุทธรูปนะครับที่มีความสวยงามเช่นพระพุทธรูปปางลีลาหรือนะครับเจดีย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยคือเจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินนั่นแหละนะครับและในยุคของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งได้ย้ายเมืองนะครับจากสุโขทัยไปที่เมืองอะไรลูกเมืองสองแควหรือพิษณุโลกในปัจจุบันนั่นเองนะครับสุดท้ายครับยุคสิ้นสุดนะครับก็คือสมัยของพระมหาธรรมราชาที่4บรมปานเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของสุโขทัยนะครับและในยุคนี้นะครับได้มีการยุคตอนปลายของสุโขทัยเนี่ยได้มีการแต่งงานระหว่างเจ้านายของราชวงศ์พะล่วงกับอยุธยาจนนะครับมาถึงในสมัยของพระบรมไตรโลกนาถก็ได้ขึ้นมาครองเมือง2แควเลยทำให้พอสิ้นพระมหาธรรมราชาที่4ปุ๊บก็ถือว่าเป็นยุคสุดท้ายของสุโขทัยและสุโขทัยถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอะไรลูกถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยานะครับอยู่ในหัวเมืองเหนือนั่นเองนะครับเอาล่ะครับทีนี้ครูมีใบความรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะนำความรู้จากที่เราทำไทม์ไลน์นะครับและความรู้ในใบความรู้มาทำในใบงานที่2เรื่องพัฒนาการสุโขทัยโดยในใบงานนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องพัฒนาการด้านต่างๆของอาณาจักรสุโขทัยอ่ะนักเรียนเห็นพัฒนาการด้านไหนบ้าง
1: การ
0: ปกครองการปกครองเราลองสังเกตสิว่าคำนำหน้าของพระมหากษัตริย์เนี่ยเหมือนกันไหม
2: เหมือน
0: ไม่เหมือนใช่ป่ะยุคแรกจะนำหน้าด้วยคำว่า
2: พ่อ
0: ขุนแสดงว่าปกครองแบบไหนครับ
2: พ
0: ่อปกครองลูกต่อมาในตอนปลายชื่อของพระมหากษัตริย์จะนำหน้าด้วยคำว่า
2: พระมหา
0: ธรรมราชาซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตอนปลายปกครอง
2: แบบ
0: เก่งมากนะครับแบบธรรมราชานะครับเห็นด้านการปกครองไปแล้วมีด้านไหนอีกนะด้านวัฒนธรรมใช่ป่ะก็จะมีการทำไมครับประดิษฐ์ลายสื่อไทยในสมัยพ่อขุนรามคำแหงยุคทองของศิลปกรรมใช่ไหมครับต่อมามีด้านอะไรอีกเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจที่สำคัญเลยในสมัยไหนเอ่ยสมัยพ่อขุนรามคำแหงเป็นเศรษฐกิจแบบไหนล่ะการค้าขายแบบเสรีนักเรียนก็นำความรู้เหล่านี้ครับมาเขียนเป็นแผนผังมโนทัศน์ให้เห็นนะครับพัฒนาการในด้านต่างๆของอาณาจักรสุโขทัยอันนี้เราเห็นพัฒนาการผ่านบุคคลสำคัญทั้งบุคคลสำคัญทั้งพระมหากษัตริย์ไปแล้วต่อไปนะครับให้เรียนทำใบงานให้เห็นพัฒนาการแตกออกเป็นด้านต่างๆสิลงมือทำได้เลยครับ

0: เอาละครับทีนี้เรามาฟังนะครับเพื่อนต้นทางสรุปออกมาเป็นอะไรครับแผนผังความคิดนะครับว่าสุโขทัยมีพัฒนาการด้านใดบ้างแล้วก็แต่ละด้านเป็นอย่างไรนะครับเอาคร่าวๆนะครับอ่ะใครจะเป็นตัวแทนอ่ะกลุ่ม2
1: พัฒนาการทางด้านต่างๆของอาณาจักรสุโขทัยนะครับด้านที่1นะคะด้านการเมืองการปกครองครับแบ่งเป็น2ช่วงครับช่วงที่1คือระบบพ่อปกครองลูกครับแล้วก็ช่วงที่2คือการปกครองแบบกระจายอำนาจครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับมีการค้าขายแบบเสรีแล้วก็มีการส่งออกสินค้าครับทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับมีความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนามีงานศิลปกรรมที่สวยงามแล้วก็ประดิษฐ์ลายสื่อไทยครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับตอนนี้นะครับใครที่ยังทำใบงานไม่เสร็จก็อย่าลืมนำกลับไปเติมเต็มในใบงานในแผนผังของตนเองด้วยนะครับอันนี้เพื่อนสรุปออกมากี่ด้านครับ3ด้านหลักๆด้วยกันก็จะเป็น1ครับด้านการปกครองเนาะการปกครองเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับตอนต้นเป็นแบบพ่อปกครองลูกตอนปลายเป็นแบบไหนครับเป็นการกระจายอำนาจในตอนปลายและเราเรียกว่าการปกครองอีกแบบนึงที่เราสรุปไป
2: ธรรมราชา
0: ใช้รูปแบบธรรมราชานะครับต่อมาด้านเศรษฐกิจในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมีการส่งเสริมให้ค้าขายแบบไหนครับ
3: เสรี
0: นะครับแล้วก็มีการค้าขายกับดินแดนภายนอกด้วยนะครับต่อมาด้านสังคมนะครับด้านสังคมที่สำคัญเลยศาสนาพุทธมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับและส่งผลต่ออะไรครับส่งผลต่อศิลปกรรมนะครับซึ่งโดยเฉพาะในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1หรือพญาฤทัยเป็นไงครับเป็นยุคทองของศิลปกรรมเลยใช่ไหมครับมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของศิลปกรรมมีความสวยงามและส่งทอดมาจนถึงปัจจุบันและก็ที่สำคัญครับในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมีการประดิษฐ์ลายสื่อไทยซึ่งต่อมาก็พัฒนาการ

0: มาเป็นตัวอักษรไทยในปัจจุบันด้วยนะครับเอาละนะครับตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะพอเข้าใจพัฒนาการของสุโขทัยแล้วไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการตามยุคสมัยตามบุคคลสำคัญตามพระมหากษัตริย์หรือพัฒนาการในด้านต่างๆนะครับอ่ะก่อนจบบทเรียนในวันนี้นะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับเป็นคำถามทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะครับสภาพบ้านเมืองก่อนสถาปนาสุโขทัยเป็นอย่างไรครับใครปกครองอยู่นะจำได้ไหม
1: พ่อขุนศรีนาวนำ
0: พ่อขุนศรีนาวนำถมนะครับเก่งมากนะครับก็คือพ่อขุนศรีนาวนำถมเนี่ยเป็นผู้ปกครองเมืองสุโขทัยและเมืองศรีสัชนาลัยอยู่ซึ่งความสำคัญในยุคแรกน่ะสุโขทัยเขาจะปกครองในระบบหัวเมืองคู่หรือเมืองคู่แฝดกันนะครับก็คือเมืองสุโขทัยกับศรีสัชนาลัยนะครับโดยพ่อขุนศรีนาวนำถมและหลังจากสิ้นสมัยพ่อขุนศรีนาวนำถมแล้วใครได้ขยายอำนาจเข้ามาครับ
1: ขอม
0: ขยายอำนาจเข้ามาโดยส่งขอมสบาทโขนลำพงเข้ามาเป็นผู้ปกครองนะครับและก็ผู้นำไทย2คนร่วมมือกันก็คือพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวร่วมมือกันขับไล่ขอมสบาทขนลำพงออกไปและก็สถาปนาสถาปนาสุโขทัยขึ้นมาโดยปฐมมกษัตริย์ของสุโขทัยก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตเดิมก็คือพ่อขุนบางกลางหาวนั่นแหละนะครับขึ้นมาเป็นปฐมมกษัตริย์ของสุโขทัยนะครับของราชวงศ์พะล่วงอ่ะคำถามข้อต่อมาการปกครองตอนต้นของสุโขทัยเป็นอย่างไร
2: พ่อปกครอง
0: อ่ะตอบพร้อมกันครับ
2: พ่อปกครอง
0: เก่งมากเป็นแบบพ่อปกครองลูกนะครับต่อมาครับการปกครองตอนปลายของสุโขทัยเป็นอย่างไรนะมีการกระจายอำนาจในการปกครองหัวเมืองแล้วตัวของพระมหากษัตริย์ล่ะเป็นอย่างไรยังเป็นพ่อปกครองลูกไหม
3: ไม
0: ่เป็นอะไรล่ะครับเก่งมากเป็นธรรมราชานะครับก็คือมีการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปกครองเช่นทศพิธราชธรรม10ประการนั่นแหละนะครับนะครับเป็นการปกครองแบบธรรมราชาเอาละครับครูเชื่อว่าวันนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางน่าจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของสุโขทัยอย่างเต็มที่แล้วนะครับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเราคุ้นๆไหมอยู่ในอะไรที่เราดูไปวันนี
4: ้วิดีโ
0: อในวิดีโอใช่ป่ะครับเนื้อหาในวิดีโอวันนี้ก็มาจากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1หลายช่วงเลยนะใช่ไหมครับดังนั้นครั้งหน้าครับเราจะมาศึกษากันว่าศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยพูดถึงอะไรกันบ้างนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือใบความรู้ที่5นะครับก็คือใบความรู้ที่เราใช้กันในวันนี้แหละแล้วก็ใบงานที่3เรื่องเล่าจากจารึกอยากเรียนกันหรือยัง
5: อยากเรียนแล้ว
0: อยากเรียนแล้วนะครับดังนั้นชั่วโมงหน้านะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั้งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันนี่

0: เวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มาก
2: ๆมันต้องเคลื่อนที่ได้เองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: หากและสาย
4: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ปลอดภัยแล้วในที่สุดเจ็ดมหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้งเจ็ดเกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พร้อมพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมส์ก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชา
1: ภาษาไทย
0: เก่งมากเลยครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เป็นที่ทราบกันดีว่าในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ยังอยู่ในเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งที่5ใช่

0: ครับแสดงว่าเนื้อหาเหล่านี้ต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็สอดคล้องกันแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ทำให้พวกเราเนี่ยได้เอาเนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในส่วนนี้ไปเป็นแนวความคิดในการจัดทำผลงานในช่วงท้ายหน่วยนะครับจำได้ไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางว่าตั้งแต่เขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญตั้งแต่แรกที่คุณครูหยิบอุปกรณ์บางอย่างขึ้นมาให้เราดูทั้งต้นทางปลายทางอ่ะจำได้ไหมคืออะไรครับตั้งแต่การบอกรูปพรรณสันฐานของสิ่งหนึ่งถ้าเกิดว่าประสบการณ์เราเข้าใจก็จะบอกว่านี่คือไมโครโฟนแล้วก็มีกิจกรรมให้ดูภาพถ่ายเช่นภาพถ่ายธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมที่ให้มีการเขียนใบงานจากภาพที่เจเนเรตโดยปัญญาประดิษฐ์ถูกต้องไหมครับนอกจากนี้ยังมีการยกเอาตัวอย่างงานเขียนที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบทร้อยแก้วเท่านั้นอาจจะเป็นบทร้อยกรองด้วยเช่นอย่างในชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการศึกษาในเรื่องของกาบยานี11แล้วก็รวมถึงทักษะอื่นๆเช่นการเขียนแสดงความคิดเห็นถูกต้องไหมครับแล้วก็การเขียนอื่นๆรวมถึงคุณครูจำได้ว่าคุณครูมีการยกสถานการณ์เช่นถ้าเกิดว่าในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นไหมว่าเราจะต้องออกกำลังกายเพราะว่าเรามียาลดความอ้วนแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นตัวอย่างที่จะทำให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้เห็นว่าการสร้างสรรค์ผลงานอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องสร้างแบบเดิมๆเสมอไปวันนี้พอเรามาเรียนในหลายๆครั้งเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดความคิดที่เอาไปต่อยอดได้เช่นบางกลุ่มบอกว่าผมหนูเนี่ยอยากจะทำเป็นกาบยานี11สามารถทำได้ใช่ไหมครับก็ทำได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยในบางเนื้อหาเนี่ยอาจจะมีการหยิบเอาตัววรรณคดีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเพราะว่าถือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาที่จะทำให้เรานั้นเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่5นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้เป็นอย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวถ้าต้นทางปลายทางพร้อมแล้วนะครับอ่านจุดประสงค์พร้อมกันครับข้อ1ครับ
1: ระบุสีแล้วเขียนสื่อสารได้
0: ข้อ2ครับ
1: เขียนแสดงขั้นตอนการแต่งรูปประพันธ์ได
0: ้และข้อที่3ครับ
1: ประโยชน์การเรียนเล่าผลงานและนำเสนอได
0: ้แสดงว่าจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของระบุสิ่งที่เห็นแล้วเขียนสื่อสารได้และสิ่งสำคัญก็คือจะอยู่ในข้อ2คือเขียนหรือแสดงขั้นตอนการแต่งบทประพันธ์ได้นอกจากกาบยานี11ที่เราได้ศึกษาหาความรู้ไปแล้ววันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาในเรื่องของบทร้อยกรองอีกเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าบทร้อยกรองที่จะอยู่ในเขียนจนชำนาญสรรสารสำคัญครั้งที่5นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่ะนักเรียนครับเป็นคำถามเดิมครับอยากจะถามพวกเราว่าบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะแตกต่างไหมครับแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรครับนักเรียนตอบโดยภาพรวมได้เลยครับ
2: บทร้อยแก้วเป็นความเรียง
0: บทร้อยแก้วเป็นความเรียงนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบครูเจมาแล้วว่าบทร้อยแก้วนั้นคือความเรียงปลายทางเห็นด้วยเหมือนกันหรือไม่ว่าบทร้อยแก้วเป็นความเรียงมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับนอกจากเป็นเรื่องของเป็นความเรียงแล้วมีอีกไหมครับจำเป็นไหมว่าจะต้องอยู่เพียงแค่ในหนังสือเรียนจำเป็นไหมบทร้อยแก้วเนี่ยข้อความตามที่ต่างๆเป็นบทร้อยแก้วไหมครับก็เป็นร้อยแก้วเหมือนกันแต่ถ้าเป็นบทร้อยกรองล่ะลูกเป็นยังไงครับเป็นคำประพันธ์บังคับฉันทลักษณ์บังคับสัมผัสบังคับคณะแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นอันนี้คือความแตกต่างให้เห็นว่าบทร้อยแก้วเป็นอย่างไรเอาง่ายๆเลยครับดูข้อความบนจอก่อนเลยข้อความบนจอนี้เป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรองเป็นร้อยแก้วเพราะว่าไม่ได้มีการวางฉันทลักษณ์แบบที่ร้อยกรองเขามีการบัญญัติเอาไว้นะครับทีนี้ครับวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเรียนอย่างยิ่งเป็นเรื่องโครง4สุภาพเดี๋ยวเราเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยเรียนไปพร้อมๆกันนะครับว่าโครง4สุภาพเป็นอย่างไรบ้างจำได้ใช่ไหมครับเด็กๆว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการศึกษาเรื่องของกาบยานี11ซึ่งถ้านักเรียนต้นทางปลายทางคนใดหรือกลุ่มใดที่อยู่ปลายทางเนี่ยมีแนวความคิดอยากจะแต่งกาบยานี11ออกมาเป็นเรื่องโดยมีภาพประกอบก็ทำได้แต่วันนี้ลองมาดูก่อนว่าถ้านักเรียนมีความสนใจเรื่องโครง4นักเรียนอาจจะสามารถแต่งโครง4ด้วยก็ได้อาจจะแต่งไม่เก่งเราสามารถระดมความคิดด้วยก็ได้นะครับนักเรียนดูครับเรื่องแรกเลยครับโครง4สุภาพว่าด้วยของลักษณะฉันทลักษณ์ของโครง4สุภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางอ่านพร้อมกันพร้อมไหมครับ

0: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3คณะครับ
1: คณะ6 4 9 1 6มีกาบ10คำไม่รวมคำสร้อย
0: ถูกต้องอันนี้คือหน้าตาของฉันทลักษณ์ในหน้าจอนี้เขาได้อธิบายคณะของโครงสิทธิสุภาพว่าโครงสิทธิสุภาพ1บทเนี่ยจะมีทั้งหมด30คำไม่รวมคำสร้อยนักเรียนเข้าใจคำว่าคำสร้อยไหมคำสร้อยแปลว่าเป็นถ้อยคำใดๆที่อาจจะเอามาเสริมเติมแต่งให้ตัวโครงสิทธิสุภาพนั้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราไม่นับคำสร้อยก็จะมีทั้งหมด30คำทีนี้เขาบอกว่าโครงสิทธิสุภาพนะครับ1บทแบ่งเป็น4บาทเช่นเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่อันนี้คือยกมาทั้งหมดเลยนะครับแต่เขาบอกว่านับเป็น1บาท1บาทแบ่งเป็น2วรรคนะครับไอ้ที่บอกว่าแบ่งเป็น4บาทนั่นคือเอามาทั้งหมดเลยนะแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังทีนี้เขาบอกว่านับเป็น1บาท1บาทแบ่งเป็น2วรรคคือวรรคหน้าและวรรคหลังวรรคหน้าบอกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันนี้นับเป็น1วรรคและวรรคหลังแบ่งเป็นคำว่าอันใดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปค้นพบตัวคำประพันธ์บทนี้ครับเขาจะมีคำว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยอ้าวครูเจมส์แล้วพี่เอ๋ยมาจากไหนแสดงว่าพี่เอ๋ยเนี่ยต้องเป็นอะไรเก่งมากครับเป็นคำสร้อยเอามาใช้ต่อท้ายบทของบทนี้ให้มีความไพเราะมากขึ้นก็ได้นะครับซึ่งวรรณคดีเรื่องนี้มาจากวรรณคดีเรื่องลิลิธพลอซึ่งเราสามารถเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับที่สูงขึ้นนะครับอ่ะต่อไปครับไปดูหน้าต่อไปเลยครับเขาบอกว่าวรรคหน้ามีกี่คำลูกมี5คำวรรคหลังของบาทที่1ถึง3มี2คำแสดงว่าวรรคหลังของบาทที่4นั้นจะต้องมี4คำวรรคหลังของบาทที่1และ3อาจมีคำสร้อยต่อท้ายก็ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีผิดไหมครับไม่มีผิดไหมไม่มีไม่ผิดทีนี้อะไรที่เป็นคำสร้อยบ้างเช่นพี่เอ๋ยหรือพี่คำสร้อยเหล่านี้จะมีหรือไม่มีก็ได้ทีนี้นักเรียนครับนักเรียนต้นทางปลายทางเรามาฟังเพิ่มเติมกันก่อนว่าทำไมจึงต้องมีเรื่องของคำสร้อยอย่างที่คุณครูได้พูดไปแล้วว่าคำสร้อยตรงนี้มันเป็นการเล่นเสียงเพิ่มเสียงนะครับเพิ่มตัวเสียงตัวคำเนี่ยให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้นเขาบอกว่าคำสร้อยคือคำหรือวลีที่ใช้ลงท้ายวรรคท้ายบาทหรือท้ายบทร้อยกรองเพื่อความไพเราะของเสียงและความชัดเจนของเสียงนะครับทีนี้ครับนักเรียนดูตัวอย่างที่เป็นคำสร้อยนักเรียนดูคำแรกอ่านว่าอะไรครับนาต่อมาคือเฮยรือบารณีแก่แม่นาโสดเทินคำเหล่านี้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางถือว่าเป็นคำที่พบจริงๆในคำประพันธ์ประเภทโครงสิทธิสุภาพทีนี้ครับอธิบายเพิ่มเติมก่อนคืออะไรบ้างนั่นเองครับคำว่านาตรงนี้ไม่ใช่ผืนนาไร่แต่เป็นนาในความหมายที่2ที่ใช้ประกอบท้ายบทให้ตัวบทประพันธ์นั้นเกิดความไพเราะเช่นนาแม่หรือว่าแม่นาก็ได้เข้าใจไหมครับต่อมานะครับคำว่าเฮยอาจจะหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้คำว่ารือใช้ประกอบบทร้อยกรองส่วนคำว่าบารณีตรงนี้ใช้เป็นการเน้นความหมายส่วนหน้าให้ดูมีความเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าคำว่าบารณีนั้นแปลว่ายิ่งแปลว่านักแปลว่ามากและคำสุดท้ายคือโสถิเทินเฉพาะคำว่าโสถินะครับขออภัยเมื่อกี้ครูพูดว่าโสถิใช่ไหมครับโสถเทินแต่ถ้าเราไปค้นในพจนานุกรมจะเจอคำว่าโสถิซึ่งเป็นคำใกล้เคียงแปลว่าขอความสวัสดีหรือความเจริญรุ่งเรืองจงเกิดขึ้นนักเรียนทีนี้เข้าใจความหมายของคำสร้อยหรือยัง
2: เข้าใจ
0: คำสร้อยนั้นมันเป็นการเอาไป แต่งเพิ่มเติมในบทให้เกิดความไพเราะมากขึ้นทีนี้เรียนต้นทางปลายทางคนใดที่มีความสามารถในการแต่งโครงสี่สุภาพก็สามารถเอาเรื่องของคำสร้อยนั้นไปแต่งเพิ่มได้แต่อย่าเพิ่งแต่งนะครับเดี๋ยวฟังหลักเกณฑ์ให้หมดก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าคำสร้อยมักจะพบและใช้ในคำประพันธ์อยู่สองประเภทคือร่ายและโครงจำให้ดีนะร่ายและโครงอ่านักเรียนดูต่อครับเรื่องของสัมผัสโครงสี่สุภาพบังคับสัมผัสระหว่างวรรคหรือสัมผัสนอกซึ่งเป็นสัมผัสระกี่แห่งลูก
2: 3
0: แห่งคือคำสุดท้ายของวรรคที่2ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที
2: ่
0: 3กับ5และคำสุดท้ายของวรรคที่4ส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่7ดังปรากฏในโครงตัวอย่างเช่นคู่คำว่าใดใครไหลและล่ากับอ้านะครับต่อไปนะครับนักเรียนดูต่อนะครับโครง4สุภาพอาจสัมผัสภายในวรรคที่เรียกกันว่าสัมไอเมื่อสักครู่เราเรียนสัมผัสนอกใช่ไหมต่อไปสัมผัสในซึ่งเป็นได้ทั้งสัมผัสสระและสัมผัสอักษรเพื่อเสริมให้โครงมีความไพเราะยิ่งขึ้นเช่นลือเล่าย่อมยอหลับไหลเองฉะนั้นคำเหล่านี้เป็นสัมผัสในส่วนก่อนหน้านี้นั้นเป็นเรื่องของสัมผัสนอกสอนมาถึงตรงนี้อย่าเพิ่งงงว่าเอ๊ะทำไมเรายังไม่เห็นภาพเพราะเดี๋ยวจะมีการสาธิตให้ดูนะครับนั่นเล่นดูครับโดยทั่วไปโครงสี่สุภาพไม่บังคับสัมผัสระหว่างบทแต่ถ้ามีสัมผัสระหว่างบทเราจะเรียกว่าอะไรครับร้อยโครงโดยจะให้คำสุดท้ายของบทไปสัมผัสกับคำที่1 2 3 4หรือ5ของวรรคแรกในโครงบทถัดไปก็ได้ทีนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้นักเรียนต้นทางปลายทางได้ฟังนะครับการร้อยโครงนะครับอันนี้ผมขออนุญาตขอบคุณข้อมูลที่มีอาจารย์ได้เขียนไว้ในแพลตฟอร์ม Facebook นะครับคือเรื่องของการร้อยโครงเพราะว่าในปัจจุบันนั้นในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะครับของนักเรียนทั้งโรงเรียนรัฐบาลแล้วก็นักเรียนโรงเรียนเอกชนนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการร้อยโครงการร้อยโครงเนี่ยขอสรุปสั้นๆว่ามีอยู่2แบบคือแบบแรกเราจะร้อยโครงในเรื่องเลยคือเราเอาตัวโครงเนี่ยโครงสี่ร้อยต่อเนื่องกันไปอันนี้คือง่ายครับแต่อีกแบบหนึ่งครับเป็นลิลิตนักเรียนพูดตามลิ
1: ล
0: ิตถ้าเป็นลิลิตคืออะไรเขาบอกว่าลิลิตมันคือโครงบวกร่ายซึ่งในวรรณกรรมของไทยนะฮะวรรณคดีที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบก็คือเป็นร่ายร่ายเนี่ยเป็นความเรียงต่อเนื่องยาวๆๆๆกันไปนะครับทีนี้วรรณคดีอะไรบ้างที่เป็นลิลิตเช่นลิลิตพะลอลิลิตตะเลงพ่ายถ้าเก่าน่ะก็คือเป็นลิลิตองค์การแช่งน้ำซึ่งเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่พูดถึงการเอาข้าราชการเนี่ยมาสาบานตนพอสาบานเสร็จแล้วก็คือเอาน้ำให้เอาน้ำเนี่ยดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีการพูดถ้อยคำต่างๆซึ่งถือว่าเป็นวรรณคดีเก่าแก่เรื่องหนึ่งฉะนั้นให้จำเอาไว้ว่าการร้อยโครงนั้นมีกี่แบบ2แบบแบบที่1คือร้อยด้วยอะไร
2: ร
0: ้อยด้วยตัวโครงยาวไปเลยกับอีกแบบเรียกว่าลิอะไรนะลิลิตลิลิตคือโครงบวกกับร่ายนะครับอีกครั้งร้อยโครงมีกี่แบบแบบที่1ร้อยด้วยอะไร
2: ร
0: ้อยด้วยโครงแบบที่2ร้อยด้วยขอโทษเป็นลิลิตอะไรครับเป็นโครงบวกกับร่ายซึ่งจะเจอจากในวรรณคดีหลายๆแบบเลยซึ่งตรงนี้ก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องของลิลิตเป็นหลักเราเน้นเรื่องของโครงสี่สุภาพเป็นหลักทีนี้ครับนักเรียนดูต่อนะฮะนอกจากเรื่องของการร้อยโครงแล้วยังเป็นเรื่องของคำเอกคำโทนะครับในโครงสี่สุภาพเนี่ยจะพบว่ามีคำเอกอยู่7ตำแหน่งแล้วก็คำโทนั้นอยู่4ตำแหน่งซึ่งพวกนี้เนี่ยจะเป็นการกำหนดตัวเสียงเอกเสียงโทเอาไว้ในบทประพันธ์ทั้งหมด30คำนี้นะครับนักเรียนดูนะครับคำเอกจะอยู่คำที่4ของวรรคแรกคำที่2ของวรรคที่3คำที่1ของวรรคที่4คำที่3ของวรรคที่5คำที่2ของวรรคที่6 คำที่2ของวรรคที่7และคำที่1ของวรรคที่8คำโทเป็นยังไงบ้างจะอยู่คำที่5ของวรรคแรกคำที่2ของวรรคที่4คำที่5ของวรรคที่7และคำที่2ของวรรคที่8ดังปรากฏในตัวอย่างของตัวถ้อยคำต่อไปนี้นักเรียนดูครับเก็บคำว่าอะไรบ้างลองอ่านดูหนึ่งเล่าานะครับคำโทเช่นคำว่าอ้างล่าได้นะครับบางครั้งคำเอกคำโทในวรรคที่1สามารถสลับตำแหน่งกันได้ในกรณีที่หาคำเอกคำโทมาใช้ไม่ได้ก็อนุโลมให้ใช้คำเอกโทษแทนคำเอกและใช้คำโทโทษแทนคำโทแต่เขาจะทำไมครับไม่นิยมใช้ทีนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ให้ความรู้กันสักหน่อยในเรื่องของคำเอกโทษโทโทษนะครับคำเอกโทษโทโทษคืออะไรก็คืออย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าหาคำลงไม่ได้ก็เอาคำเหล่านั้นมาใส่เสียงแทนเช่นตัวอย่างคำเอกโทษถ้าหาสู้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นสู้ซอโซสระอูไม้เอกแต่ออกเสียงเหมือนกันเลยไหมเป็นไหมออกเสียงสู้เหมือนกันเลยส่วนอีกอันหนึ่งคือคำว่าย่าถ้าหาไม่ได้ก็ใช้คำนี้มาแทนนี่ครับอันนี้คือเอกโทษกับโทโทษซึ่งทั้งหมดนี้ก็ขอขอบคุณหนังสือกวีวัฒน์วรรณานะครับที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของบทร้อยกรองบทนี้นะครับมาดูกันที่ส่วนต่อไปคือแผนผังฉันทลักษณ์จำได้ไหมว่าโครงสี่สุภาพ1บทมีกี่คำทั้งหมดเลยอะ30คำนักเรียนเห็นหลังวงเล็บไหมหลังวงเล็บตรงนี้เป็นคำสร้อยนักเรียนนับซิเสียงเอกมีกี่เสียง7เสียงเสียงโทกี่เสียง4เอก7โท4เอก7โท4นะครับตัวอย่างบทเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยลงล็อกไหมเอาใหม่นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่เอ่ยเป็นอะไรคำสร้อยนะเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นในคำสร้อยเป็นรือพี่สองพี่คิดเองอ้าอย่าได้ถามเผื่อทีนี้พอพูดไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของสัมผัสที่จะปรากฏเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดครูจะไม่พูดคำสร้อยนะอันใดพูดไว้อันใดเสียงย่อมยอยศใครตอนนี้เราเจอคำว่าใดกับเสียงย่อมยอยศใครใดใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลใดใครไหลสัมผัสต่อเนื่องกันไหมสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นไม่นับคำสร้อยสองพี่คิดเองสองพี่คิดเองล่ากับตรงตามเดิมที่คุณครูเคยพูดไว้ตอนต้นชั่วโมงไหมฉะนั้นอันนี้เป็นหน้าตาแผนผังฉันทลักษณ์สรุปแล้ววรรคที่จะใส่คำสร้อยได้นะครับนักเรียนต้นทางปลายทางคือวรรคที่1กับวรรคที่3และในวรรคสุดท้ายวรรค4ก็จะมีอยู่4คำเดี๋ยวจะตกใจว่าทำไมมันมีวงเล็บขึ้นมาเยอะนะครับวรรคที่ใส่คำสร้อยได้คือวรรค1กับวรรค3จะมีเพียงวรรค4วรรคเดียวที่จะมีทั้งหมด4คำมันจะเป็น5 2 5 2 5 2และ5 4เก่งมากรวมทั้งสิ้นทั้งหมดกี่คำ30คำเก่งมากๆครับทีนี้ครับตอนนี้พอเราเข้าใจเรื่องของอะไรครับเรื่องของกาบขออภัยจะบอกกาบตลอดเลยนะฮะเป็นเรื่องโครงสี่สุภาพแล้วมาถึงเรื่องนี้ครับโครงโลกคณิตครับนักเรียนลองดูใบงานประกอบนะครับที่คุณครูได้แจกไปโครงโลกคณิตเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนักเรียนต้นทางปลายทางช่วยคุณครูเจมหน่อยได้ไหมครับช่วยอ่านประวัติความเป็นมาให้ฟังหน่อยพร้อมไหม
2: พร้อม
0: โครงโลกคณิต1 2 3

0: สังขรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดต่อไปครับต่อไปครับผู้
1: ที
0: ่
1: ได้รับมอบหมายให้นำโคมโลกนี้มาชำระ
0: คำว่าชำระใหม่คือคำว่าคัดลอกแก้ไขปรับปรุงคือใคร

0: อีกสักหน่อยครับโครงโลกคณิต
1: โครงโลกคณิตมีลักษณะกรรมพันธุ์คือเป็นโครงสี่สุภาพซึ่งเป็นกรรมพันธุ์ที่แบ่งแยกเนื่องจากมีการบังคับตำแหน่งคำเอกคำที่สะกดด้วยวรรณยุกต์เอกเจ็ดแผ่นและคำโทคำที่สะกดด้วย
0: ปรบมือให้ตัวเองครับก็เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงโลกคณิตนะครับโครงโลกคณิตคืออะไรเพราะในส่วนต้นเนี่ยเราเรียนเรื่องของโครงสี่สุภาพมาแล้วแม้ว่าจะเป็นเนื้อหาเรื่องการเขียนแต่ว่าการศึกษาวรรณคดีเพื่อเป็นคู่เทียบนั้นก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณครูจะพาพวกเราเนี่ยย้อนเวลากลับไปในช่วงที่มีการประพันธ์เรื่องวรรณคดีโครงโลกคณิตนะครับทำไมจึงไม่อ่านว่าโครงโลกคณิติต้องเข้าใจว่าคำนี้ไม่ใช่คำไทยแท้เราจะอ่านว่าโครงโลกคณิตนิติเนี่ยแปลว่าแบบแผนโลกก็คือระเบียบแห่งโลกแสดงว่าเมื่อแปลแล้วเนี่ยโครงบทนี้หรือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบแบบแผนแห่งโลกแสดงว่าถ้าเป็นระเบียบแบบแผนแห่งโลกแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคำสอนถูกต้องไหมครับเป็นเรื่องคำสอนเกี่ยวกับการคบคนคบเพื่อนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ทีนี้นักเรียนไปดูที่มาที่ไปก่อนเขาบอกว่าเดิมอ่ะมันมีอยู่แล้วให้นักเรียนต้นทางเข้าใจนะว่าเดิมมันมีอยู่แล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้วหลังจากนั้นคือไม่รู้ไงครับว่าใครเป็นคนแต่งพอไม่รู้ปุ๊บคืออย่างนี้นักเรียนนะฮะต้องเข้าใจว่าในอดีตเนี่ยนะฮะเวลาเขาจะแต่งคำประพันธ์เนี่ยเขาจะใส่ชื่อก็ได้ไม่ใส่ชื่อผู้แต่งก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่แล้วโดยส่วนมากที่เรามีการชำระไม่ได้เช็ดนะชำระคือเอามาดูใหม่นะฮะชำระเนี่ยคือดูว่าในวรรณคดีหลายๆเรื่องเนี่ยก็พบว่าไม่ค่อยมีชื่อคนแต่งนะครับทีนี้หลังจากนั้นคืออะไรครับมาจนถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับมีการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนักเรียนต้นทางปลายทางรู้จักวัดโพไหมวัดโพเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นเหมือนกับFirst of University หรือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยนั่นแปลว่าในวัดนี้เมื่อมีการเปลี่ยนสมัยจากกรุงศรีอยุธยาเข้ามาที่รัตนโกสินทร์จึงต้องมีการหาวัดหลวงเมื่อครั้งตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแปลว่าตอนนี้พอบ้านเมืองที่ต่อมาจากธนบุรีขออภัยเมื่อกี้อยุธยานะครับพออยุธยามาธนบุรีหลังจากธนบุรีเข้ารัตนโกสินทร์เนี่ยก็ต้องมีการย้ายเมืองหลวงลงมานะครับปรากฏว่ามีการเลือกตรงนี้แหละครับก็คือเป็นพื้นที่แถวๆเกาะรัตนโกสินทร์ก็มีการจัดตั้งเป็นวัดขึ้นเรียกว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือวัดโพซึ่งวัดโพเนี่ยคุณครูได้บอกไปแล้วว่าเป็นเหมือนกับ University ของประเทศไทยแสดงว่าวัดนี้ต้องเป็นยังไงครับมีอะไรอยู่เยอะ
2: ม
0: ีประวัติแน่ๆแหละมีอะไรอีกมีประวัติมีตำนานมีโครงโลกคณิตแล้วก็น่าจะมีเกี่ยวกับการให้สัพพะความรู้ในรอบด้านเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวรรณคดีความเชื่อตำราต่างๆที่ได้มีการเก็บเอาไว้ซึ่งวัดนี้เนี่ยได้มีการ เริ่มสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1เป็นต้นมายาวมาจนถึงหลายรัชกาลเลยนะครับทีนี้พอมาถึงรัชกาลที่3เนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงโลกคณิตคือท่านได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็คือมีการดูแลวัดเพิ่มเติมเนี่ยนะครับทำอะไรครับมีการนำโครงโลกคณิตมาทำไมจารึกลงแผ่นศิลาแสดงว่าคงทนไหมคงทนมากเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นยังไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยเท่าปัจจุบันแต่การสลักลงในศิลาหรือว่าการจารึกลงในศิลาเนี่ย ก็เป็นความคงทนมากและมีคติเชื่อว่าไว้ให้เป็นธรรมทานเพื่อที่ให้ประชาชนนั้นได้ศึกษาคติธรรมจากบทประพันธ์คุณต้องไม่ลืมว่าเมื่อก่อนเขาเรียนกันที่ไหนครับเรียนกันที่วัดนั่นเองนะครับต่อมานะครับทีนี้อย่างที่คุณครูบอกไปตอนต้นว่ามันเป็นสำนวนเก่าเมื่อครั้งอยุธยารุ่งเรืองนะครับก็มีผู้ที่ได้รับมอบหมายมาทำหน้าที่ในการชำระนักเรียนชำระคือเช็ดหรือเปล่าชำระในที่นี้คือคัดลอกแก้ไขปรับปรุงเธอฟังให้ดีนะต้นทางปลายทางคำว่าชำระเราจะพบได้เยอะในยุคที่มีการ เริ่มสร้างชาติแปลงเมืองเช่นอาจจะมีวรรณคดีในช่วงอยุธยาที่ถูกเผาไปเยอะๆพอเข้ากรุงธนบุรีรัตนโกสินทร์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวในยุคนั้นเนี่ยนะฮะก็มีแนวความคิดที่จะทำไมครับเริ่มมีการรวบรวมวรรณคดีเพื่อให้คนนั้นได้อ่านผู้ที่ได้รับมอบหมายให้นำโครงโลกนิธิเนี่ยมาชำระใหม่คือใครใช่อันนี้คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรนักเรียนสามารถไปดูหน้าตาของท่านได้จากใบงานที่คุณครูนั้นได้มอบเอาไว้ในเว็บไซต์ที่ LTV หรือว่าคุณครูปลายทางก็สามารถนำเอามาให้นักเรียนปลายทางได้ชมได้ท่านเป็นใครท่านเป็นผู้ชำระโครงโลกนิธิจากสำนวนเดิมให้ทำไมไพเราะยิ่งขึ้นถูกต้องมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราไปเปิดในสื่อออนไลน์อย่างเช่นเว็บไซต์ดังๆเนี่ยนะฮะเขาจะมีการให้ความรู้ไว้ว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนที่มาจากครั้งของเก่าและสำนวนที่ถูกชำระใหม่โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรนั่นเองสรุปแล้วหลักๆมีกี่สำนวนครับตอนนี้สำนวนแรกคือเป็นของเก่าและสำนวนใหม่คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรท่านได้ปรับปรุงเอาง่ายๆสำนวนเดิมอยู่ตั้งแต่อยุธยาสำนวนใหม่อยู่ในสมัยไหนรัตนโกสินทร์เก่งมากนะครับทีนี้ครับโครงโลกนิธิเนี่ยอย่างที่บอกไปคือค่อนข้างจะแต่งยากแต่ว่าถ้าเราศึกษาจริงๆก็แต่งได้เพราะว่ามันเอาเรื่องฐานจากโครงสี่สุภาพนั้นมาแต่งนะครับเข้าใจไหมครับทีนี้ครับโครงโลกนิธิเนี่ยให้ความรู้อะไรบ้างอันนั้นเรียนลองดูซิโครงโลกนิธิเขาให้ความรู้อะไรบ้างเช่นการคบคนการวางตนความรอบคอบความกตัญญูความเพียรเป็นต้นแล้วการสอนตรงนี้ก็จะสอนแบบทำไมตรงไปตรงมาทีนี้นักเรียนคิดว่าโครงโลกนิธิเนี่ยถ้าเราอ่านแล้วเนี่ยเราจะทำไมเราจะได้เป็นการมองตัวเองด้วยไหมฝึกตัวเองด้วยไหมครับคิดว่าเพราะว่าเราสามารถไปหาหนังสืออ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนของเราทีนี้ครับนักเรียนดูบนจอครับแล้วก็ถ้านักเรียนปลายทางสามารถดูในใบงานได้ครับปลาล้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคละคลุ้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานนาได้แต่ร้ายร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงตอนนี้งงแล้วอะไรอยู่ๆมันมีปลาอยู่มันมีใบคาคุณครูมาสอนเรื่องปลาป่ะครับ
2: ไม
0: ่อ่ะทีนี้ถามตัวแทนนักเรียนต้นทางก่อนจากบทประพันธ์บทเนี้ยนักเรียนคิดว่าเป็นอย่างไรไม่มีถูกผิดตอบได้คิดว่าเป็นยังไงครับด้านหลังตอบมาแล้วเรื่องการคบเพื่อนด้านหน้าเดาได้ไม่มีถูกผิดเอางี้เขาสอนเรื่องการทำปลาไหม
2: ไม่
0: ลองเดาน่าจะเป็นเรื่องอะไรใช้ไมโครโฟนตอบได้นะครับตอบให้กล้องได้ฟังก็ได้ครับ
3: เหมือนกับกลุ่ม6เลยครับว่าเป็นการคบเพื่อนครับ
0: ตอนนี้เพื่อนกลุ่มนี้เห็นเหมือนกับกลุ่ม6ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการคบเพื่อนยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับทีนี้แล้วปลาล้าเกี่ยวอะไรครับเขาบอกว่าปลาล้ามันพันด้วยใบคาไงมันก็ต้องเป็นเรื่องอาหารสิมันจะเป็นเรื่องเพื่อนได้ยังไงหาปลายทางปลายทางครับตอนนี้เพื่อนตอบเรื่องเพื่อนถูกต้องหรือเปล่าคุณครูว่ามันน่าจะเป็นเรื่องปลาร้ามันเป็นเรื่องอาหารการถนอมอาหารหรือเปล่าว่าเอาใบคามาพันปลาร้าเนี่ยใช่ไหมครับเรากำลังเรียนการงานอาชีพนะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่กลุ่มนี้นะฮะทำไมนะฮะเอาไมโครโฟนตอบได้เลยครับลองตอบดูครับ
4: พ พราะว่าปลาร้าถ้าเหม็นตัวหนึ่งทุกตัวก็จะเหม็นเหมือนกับคนที่นิสัยเสียพออยู่ด้วยกันก็จะนิสัยเสียด้วยกัน
0: อันนี้เพื่อนบอกว่ามองลึกกว่าปลาร้าที่เป็นอาหารมากกว่าการถนอมอาหารคือเป็นเหมือนกับตัวแทนเพื่อนที่นิสัยไม่ดีถ้าอยู่ด้วยกันก็จะพาเสียทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้ต้องเรียนดูนะบทประพันธ์บทนี้เป็นบทจริงๆนะที่อยู่ในวรรณคดีเรื่องโครงโลกคณิตนักเรียนครับเราเรียนกันเรื่องคำที่มีความหมายโดยตรงกับโดยในไปแล้วใช่ไหมเช่นดาวแรกความหมายโดยตรงคือเทหะวัตถุที่อยู่บนท้องฟ้าแต่ดาวอีกดาวหนึ่งมันใช่เทหะวัตถุที่มันอยู่บนท้องฟ้าไหม
2: ไม
0: ่ดาวอีกดาวคืออะไร
2: คนที
0: ่
2: โดดเด่น
0: คนที่โดดเด่นฉะนั้นปลาร้าในความหมายแรกก็คือการเอาตัวปลาเนี่ยมาถนอมอาหารจนเขาเรียกว่าเป็นความนัวเนาะเป็นความนัวใครชอบทานปลาครับยกมือขึ้นครับห้องนี้ปลายทางยกมือครูรู้ว่าเธอชอบกินแน่นอนปลาครูเองก็ชอบกินนะครับเวลาเราไปเอามือลงได้นะครับเวลาเราไปร้านส้มตำพูดแล้วก็น้ำลายไหลใช่ไหมครับไปแล้วก็รู้สึกหิวแล้วแต่ทีนี้เราอย่าเพิ่งไปทานส้มตำเรามาดูกันก่อนนะครับปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคละคุ้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานาได้แต่ร้ายร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงตอนนี้คุณครูพูดถึงเรื่องปลาร้าแล้วอ่ะคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใช่ปลาร้าที่เป็นปลาร้าจริงๆไหม
2: อาจจะไม่ใช่ครับ
0: ใช้ไมโครโฟนช่วยตอบให้นักเรียนปลายทางได้ฟังเลยครับ
5: น่าจะไม่ใช่ครับเขาอาจจะใช้เป็นคำเปรียบเทียบครับ
0: เพื่อนบอกว่าใช้เป็นคำเปรียบเทียบนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวตอบให้ปลายทางได้ทราบเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าเปรียบเทียบนี่เราเปรียบเทียบอะไรครับลองปรึกษากันดูสิมีเสียงกระซิบว่าเปรียบเทียบปลาร้ากับเพื่อนเดี๋ยวนักเรียนปลายทางอ่านปากคุณไม่ออกคุณครูอ่านเพิ่มเติมให้นะฮะเหมือนกับคนพาลใช่ไหมครับประมาณนี้ก็นี่เป็นคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับฉะนั้นปลาร้าตรงนี้มันเป็นปลาร้าจริงๆนั่นแหละแต่เขาต้องการจะพูดเพิ่มเติมว่าปลาร้าเนี่ยนักเรียนทราบกันดีใช่ไหมครับว่ากลิ่นเป็นยังไงบางคนบอกว่าอาจจะไม่พึงประสงค์อาจจะเหม็นบ้างแต่ว่าด้วยความที่มีรสชาตินัวแล้วเวลาเอาไปปรุงอาหารประเภทส้มตำเนี่ยโอ้โหเป็นยังไงครับจานเดียวไม่เคยพอใช่ไหมแต่ทีนี้ปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคละคุ้งแสดงว่ากลิ่นของปลาร้าไปติดตรงใบเลย
6: ใบคา
0: เพราะว่าใบคาเนี่ยมันก็เป็นลักษณะใบแบบหนึ่งที่เอาไว้ถนอมอาหารได้แต่ทีนี้ครับให้มองลึกไปกว่านั้นปลาร้าตรงนี้ไม่ใช่ปลาร้าที่เป็นอาหารเท่านั้นนะแต่มันแทนใคร
6: คน
0: อะไรคนมีมลทินคนไม่ดีถูกไหมครับเพราะว่าถ้าคนที่เขาก็เหมือนประมาณว่าอะไรครับปลาร้าเนี่ยคือคนไม่ดีแล้วสมมติครูเป็นปลาร้าและพวกนี้เป็นใบคาครูเอาไปแปะปุ๊บจะไงเป็นไงเหม็นไหมเหม็นในที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่กลิ่นแต่หมายถึงเพื่อนนั้นได้รับความเดือดร้อนไปด้วยเข้าใจยังฉะนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างบทประพันธ์ที่ลึกซึ้งมากที่กวีที่แต่งเขาหยิบยกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราฉะนั้นจำที่คุณครูเจมพูดได้ใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางปลายทางว่าสำนวนนี้มันพบเมื่อ

0: ครั้งอยุธยาแสดงว่าอยุธยานั้นมีเมนูอะไรแล้วมีเรารู้ได้ทันทีว่าตอนนี้ตั้งแต่อยุธยามาเนี่ยหรือว่าเก่ากว่านั้นเนี่ยมีเมนูปลาแล้วมนุษย์รู้จักการถนอมอาหารแล้วใช่ไม่ใช่
1: ใช
0: ่มนุษย์รู้จักเอาธรรมชาติมาห่อแล้วใช่ไม่ใช่
1: ใช่
0: คือเรื่องของใบคาอันนี้เป็นไงครับนอกจากว่าเราจะได้เรียนเรื่องของความรู้แล้วเราทราบถึงภูมิหลังด้วยว่าอ๋อในยุคนั้นมนุษย์มีเมนูนี้แล้วมนุษย์รู้จักเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเทียบเลยเขาบอกว่าอะไรครับจากปลากับใบคาเนี่ยก็หมายถึงคือหมู่คนที่ทำไมครับไปคบเพื่อนนอกจากจะไม่ได้อะไรแล้วยังได้แต่สิ่งร้ายคือได้แต่ร้ายร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงบางคนคบคนไม่ดีนอกจากตัวเองเอาง่ายๆภาษาปากเลยครับตัวเองจะซวยแล้วทำให้เสียพงพงที่นี่คืออะไรครับครอบครัวญาติมิตรเสียมาถึงครอบครัวและญาติมิตรด้วยเป็นยังไงครับลึกซึ้งไหมครับลึกซึ้งมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นความหมายตามที่คุณครูได้พูดไปนะครับก็ไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับปาลาก็คือคนไม่ดีกรีนเหม็นก็คือความไม่ดีด้วยนะครับก็จะโดนกันไปเป็นแถวๆนะครับมาถึงในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงลงมือทำจดจำได้หลังจากที่เราศึกษาตั้งแต่เรื่องโครงสี่สุภาพมาจนถึงโครงโลกคณิตนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ให้นักเรียนนั้นตอบคำถามไปดังนี้อันนี้เป็นหน้าตาใบความรู้นะครับนักเรียนก็สามารถอ่านได้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับความรู้ที่ให้นั้นมีเรื่องของโครงโลกคณิตแล้วก็เรื่องของโครงสี่สุภาพอันนี้เป็นหน้าตาของผู้ที่แต่งคำประพันธ์บทนี้นั่นเองนะครับและใบงานวันนี้มี2ใบคือใบแรกเป็นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของการตอบภูมิหลังวรรณคดีและอีก1ใบเป็นการตอบความรู้จากเรื่องของวรรณคดีวันนี้ยังอาจจะไม่ต้องถึงขั้นแสดงขั้นตอนการแต่งบทประพันธ์ตามจุดประสงค์ได้แต่เธอต้องสามารถบอกได้ว่าลักษณะโครงโลกคณิตมีกี่บาทมีกี่บทสามารถโยงสัมผัสอย่างไรขั้นตอนนี้ก็เป็นการวัดชัดเจนแล้วว่านักเรียนสามารถที่จะมีความเข้าใจและแต่งบทประพันธ์ชนิดโครงสี่สุภาพต่อไปได้ในอนาคตตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
0: เอาพร้อมแบบเอื่อยๆพร้อมไหมครับ
3: พร้อม
0: ปลายทางพร้อมไหมครับถ้าต้นทางปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำจดจำได้กันก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

ครับขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมในขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังทำกิจกรรมอยู่นะครับว่าเวลาเราจะหาสำนวนข้อมูลจากวรรณคดีเนี่ยเราหาจากไหนผมขออนุญาตเพิ่มชื่อแล้วก็ขออนุญาตเพิ่มเว็บไซต์นะครับอย่างเว็บไซต์นี้นะครับก็คือจะเป็นเว็บไซต์ที่คนที่เรามักจะหาข้อมูลทางวรรณคดีเนี่ยใช้กันคือเว็บไซต์วชิรยานะครับซึ่งผมขอขอบพระคุณทางผู้จัดทำเว็บไซต์นี้เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้การอนุเคราะห์แล้วก็มีการรวบรวมตัวเนื้อหาเนี่ยได้อย่างหลากหลายนะครับซึ่งผมขอขอบพระคุณทางเว็บไซต์วชิรยานเป็นอย่างยิ่งแล้วก็วันนี้ผมขออนุญาตนะครับไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะเอาข้อความจากเว็บไซต์ของท่านซึ่งเป็นสำนวนเดิมเนี่ยมาใช้ในการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนต้นทางปลายทางนะครับนักเรียนดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างกรณีถ้าเรามีการสืบค้นนะครับตรงนี้นะครับจะมีการพูดชัดเจนเลยครับว่ามีการบ่งบอกเอาไว้ว่าสำนวนนี้เป็นสำนวนเก่าเห็นไหมครับสำนวนเป็นสำนวนเก่าแปลว่าสำนวนนี้มีมาตั้งแต่ครั้งก่อนการชำระความแปลว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าเว็บไซต์วชิรยานเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าเป็นสำนวนเก่านะครับอ่านดูขออนุญาตอ่านนะครับเป็นคนควรที่รู้สมาคมประกาศ2ประการนิยมกล่าวไว้1พา1อุดมเปรมปราด2สิ่งนี้จงได้ที่รู้สมาคมอันนี้เป็นสำนวนเก่าทีนี้อย่างที่ผมได้สอนไปต้นชั่วโมงว่าขออภัยประมาณกลางชั่วโมงว่ามีการชำระใหม่โดยกรมพระยาเดชาดิศรใช่ไหมครับสำนวนต่อมาเขาบอกว่าเป็นคนควรรอบรู้สมาคม2ประการนิยมกล่าวไว้1พา1อุดมนักปราชญ์2สิ่งนี้จงให้เลือกรู้สมาคมแล้วเขาก็เขียนด้านล่างว่าเป็นสำนวนของสมเด็จพระยาเดชาดิศรนั่นเองฉะนั้นนักเรียนก็จะเห็นได้ทั้งคำที่เป็นสำนวนเก่าแล้วก็คำที่เป็นสำนวนที่ชำระขึ้นมาใหม่นั่นเองครับในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณทางเว็บไซต์วชิรยานเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้ในเรื่องของทางวรรณคดีแล้วก็ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษานะครับผมเป็นตัวแทนครูสอนภาษาไทย DLTV ต้นทางก็ขอขอบคุณท่านที่เป็นแอดมินแล้วก็ผู้ดูแลระบบเรื่องนี้เป็นอย่างสูงครับในช่วงนี้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่อได้เลยครับ

0: และใบงานใช่ไหมครับนั่นเลยไปดูใบแรกเลยครับจากการศึกษาวรรณคดีในบทเรียนระดับชั้นม .1 นักเรียนยกบทประพันธ์ที่ชื่นชอบว่าเราเกิดทักษะอย่างไรบ้างเมื่อเสร็จแล้วให้มาตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้ฟังรวมถึงการนำเอาความรู้ไปใช้ด้วยนะครับมาถึงหน้านี้ดีกว่าครับหน้านี้นะครับตอนนี้มีตัวแทนนักเรียนเนี่ยจะได้เป็นคนตอบพร้อมกับแสดงผังของโครงสี่สุภาพให้ฟังเดี๋ยวเชิญตัวแทนนะครับมาด้านหน้าแล้วก็ตอบแต่ละข้อให้ฟังได้เลยครับนักเรียนปรบมือให้ตัวแทนด้วยครับเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนตอบอ่านคำถามหรือเป็นคนบอกคำตอบนะข้อ1ครับโครงโลกคณิตอ่านว่าอย่างไรและมีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: โครงโลกคณิตหมายถึงโครงที่กล่าวถึงแบบแผนรูปแบบกฎความเป็นไปของโลกค่ะ
0: ก็ตรงตามที่เราได้ศึกษากันไปนะครับข้อ2ครับใครเป็นผู้ชำระเรื่องโครงโลกคณิตครับ
1: สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรค่ะ
0: สมเด็จกรมพระยาเดชาดิศรอาจจะตื่นเต้นไม่เป็นไรนะครับกรมพระยาเดชาดิศรนะครับ3ครับโครงโลกคณิตถูกจารึกไว้ที่ใดครับ
1: วัดพระเชตพระเชตพล
0: เอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตื่นเต้นอ่ะวัดอะไรครับนักเรียนต้นทางพร้อมกันวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามพูดพร้อมครูพร้อมกัน1 2 3วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดอะไรครับ
1: วัดโพ
0: ตอบสั้นๆว่าวัดโพกรุงเทพก็ได้นะครับ4ครับโครงโลกคณิตมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ
1: เป็นโครงที่มีเนื้อหาสอนและคติเตือนใจค่ะ
0: เป็นเรื่องสอนเป็นเรื่องเตือนใจใช่มั้ยครับโครงโลกคณิตแต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทใดครับ
1: โครงสี่สุภาพ
0: เป็นโครงสี่สุภาพจงเติมคำลงในช่องว่างตามข้อบังคับของโครงสี่สุภาพ1บทมี
1: 4บาท
0: ข้อ2แต่ละบาทมี
1: 2วรรค
0: ข้อ3ข้อบังคับของโครงสี่สุภาพคือ
1: คำเอกคำที่สะกดด้วยวรรณยุกต์เอกคำโทคำที่สะกดด้วยวรรณยุกต์โทค่ะ
0: ครับคำเอกมีกี่แห่ง
1: 7แห่งค่ะ
0: และคำโทมีกี่แห่งครับ
1: 4แห่งค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ข้อสุดท้ายเป็นการเติมวรรณยุกต์เอกโทขออนุญาตยกให้กล้องได้เห็นนะครับนักเรียนปลายทางและต้นทางลองดูซิว่าตัวแทนของนักเรียนเนี่ยได้มีการหยิบผลงานขึ้นมาให้เห็นนะครับในช่วงที่เรามีการลงมือทำจดจำได้เอกจะได้7โทจะได้4หรือไม่นะครับ1 2 3 4 5 6 7ครบถูกต้องโท1 2 3และ4ถูกต้องตามตำแหน่งครับปรบมือให้กับตัวแทนด้วยครับลงไปด้านล่างได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วก็อีกครั้งหนึ่งในใบงานนี้นักเรียนอย่าลืมในชั่วโมงหน้าเอามาตอบด้วยนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมในชั่วโมงนี้เราได้อะไรลูกได้ฝึกคิดไหมได้เรียนรู้ที่มาของเรื่องอะไรโครงโลกคณิตแล้วก็ลักษณะของโครง4สุภาพใช่ไหมครับมาถึงช่วงสุดท้ายคือช่วงคำไหนใช้ถูกอาจจะเคยมีทั้งคนได้ยินและไม่เคยได้ยินนักเรียนมาดูคำนี้กันครับคำใดคำหนึ่งในที่นี้มีความหมายบางอย่างด้วยใครคิดว่าสิงคีฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมือมั่นใจขนาดนั้นเลยครับว่าสีเขียวถูกต้องนะครับสีเขียวถูกหรือเปล่าครูว่าน่าจะเป็นสีเขียวนะเอาใหม่ต้นทางไปทางใครคิดว่าถูกต้องยกมือมีครับมีเอามือลงได้ครับสีม่วงถูกต้องยกมือตอนนี้ต้นทางเชื่อว่าสีม่วงถูกมากกว่าปลายทางเชื่อว่าเป็นอะไรครับถ้าคำตอบที่ถูกต้องคือสิงคีในความหมายที่3แปลว่าทองคำในความหมายอื่นก็มีเช่นเดียวกันนะแต่ว่าวันนี้คุณครูวงเล็บว่าเลข3เก่งมากนะครับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของระดับภาษาเพื่อการเขียนสื่อสารคุณครูต้นทางปลายทางสามารถศึกษาได้นักเรียนต้นทางปลายทางนะครับเตรียมอะไรบ้างสื่อ PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องระดับภาษาเพื่อการเขียนสื่อสารครับสำหรับในชั่วโมงนี้การศึกษาลักษณะการเขียนเรื่องโครงสี่สุภาพแล้วก็โครงโลกคณิตก็จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะไปแต่งต่อนอกเวลาแล้วก็สามารถเอาลักษณะการแต่งคำพันธ์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานเขียนได้นะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกหมู่ทำความเคารพ

0: ฟาฟาแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ย
1: นี่แล้วก็หุ้ย
0: ฟาฟาบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: หืมสามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่แรบบี้ถืออยู่ล่ะจ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เออ1 2 3แล้วก็4สี่เหลี่ยม
0: ถูกต้องจ้ะแหมเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูสิจ๊ะว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3 3เหลี่ยมนี่ฮ่าเย้
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีไหมจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาต่อเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี
1: ้ดินสอดินสอค่ะดินสอ
0: โอ้เป็นรูปดินสอจริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ต่อเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติมไม่ใช่งั้นมะม่วงก็ไม่ใช
0: ่เอ๊รูปอะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นแรบบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะนี่มันรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะแล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้สงหรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ1ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คืออะไรครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ทิปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal

ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับสเต็กนะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rare medium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุขของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rareแปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วละครับน้องจะบ้าละครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวดยวดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเลยเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนั่นนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี pork knuckleหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นเนี่ยนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะ belly แปลว่าพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ lambLamb ครับ L-A-M-B Lamb ไม่ใช่แลมนะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โทนแลมเข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่า Lamb ครับคล้ายๆคุณอ่างเถิดเทิงครับแลมเลยนั่นเองครับ Lambและแน่นอนครับมันจะมีคำว่า mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับ lamb ลูกแกะ mutton ก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับ veal กับ beef นั่นเองครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับ lamb ลูกแกะ mutton เนื้อแกะแบบตัวโตแล้วchicken มีอะไรบ้างครับมี chicken wings ปีกไก่อันนี้ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับ Pizza Company แล้วต่อไปน่องไก่ทราบไหมล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถวดใช่ไหมฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่ก็เรียกว่า drumsticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ chicken breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงนะครับ chicken breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ chicken thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ chicken skin กระดูกไก่ chicken boneถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet จากชาวไทยก็กินตูดไก่ด้วยนะครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะฮะ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายท่านทีนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่าfoie gras นะฮะ foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ทรงเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี salmon ไม่ใช่แซลมอนนะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfish ปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ fermented fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะshrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dry shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็ก prawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง do you like prawn เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobsterและกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้า

ไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือออคโตพัสแล้วมันปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นถึงจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะฮะก็เรียกว่าสควิดครับแล้วไม่ต้องใส่สควิดดี้นะครับมันไม่ได้เป็นทอมกันดี้สควิดครับสควิดดี้มันยี่ห้อขนมนะครับสควิดก็คือปลาหมึกที่เราทานออคโตพัสไม่ใช่ออคโตปัสนะฮะออคโตพัสคือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือเจลลี่ฟิชแมงกระพุนนะฮะแล้วก็มีชาร์กฟินก็คือหูฉลามไม่ใช่ชาร์กเอียนะครับแต่ชาร์กฟินก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ it's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียงว่า crab ถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับน่าหอยนะครับก็แน่นอน shells หรือว่า shellfish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงผู้ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับ mussels ก็คือหอยแมลงผู้ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oystersถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเจนๆนะฮะ clams นะฮะถ้าเป็นหอยแครงก็คือ cockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆนะก็ abalone นะฮะหรือบางคน abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของโทฟูก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือ eggs ถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่ star egg นั่นมันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคือออมเล็ตนั่นเองนะฮะออมเล็ตแต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่าออมเล็ตเหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขากินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า water cress แต่จริงๆแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoli แต่ที่จริง broccoli ก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่เช่นคะน้าคือ kale ก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbageถ้าเป็นพวกประกาศขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีประกาศขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็คือขึ้นช่ายผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปไอจะเซ็งแมนป๊อปไอครับก็กินผักขม spinach ไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะ spinach นั่นเองครับออกเสียงว่า spinachcauliflower เราจะรู้จักแต่ broccoli คือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกระหล่ำสีเหลืองเขาเรียกว่า cauliflower นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดหนึ่งคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสะระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊สะระแหน่โทษทีครับใบสะระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับ
ซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่า

อมสปริงออนียนส์นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมนะฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ corn ถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะถ้ามะระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอร์นะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemon grass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็ได้บางทีก็เรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆนะก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับหนึ่งครับก็คือ sweet หวาน sour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sour เค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt เนี่ยก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain that the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamy หรือว่า rich ก็ได้ครับผม rich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่ก็คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารส่วนถ้าฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับลำต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ friedeep fried ก็คือทอดในน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fried อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนี่ครับ Kentucky fried chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดในน้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดละครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้ม steam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับผมพาแล้วครับข้าวสวยก็จะเป็น steam rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับ bakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้หญิงเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะและแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilled กับคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กๆนะครับปิ้งไปปิ้งมาบนเตาถ่านอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfish แต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนดอนนะฮะ so ไก่ย่างต้องเป็น roasted chicken แต่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆนะฮะอบนะฮะถ้า roasted จะแปลว่าอบย่างแล้วถ้า grill จะแปลว่าปิ้งย่างนั่นเองนะครับดังนั้นมันจะแตกต่างถ้าไก่ปิ้งย่างไปกับบนเตาถ่าน grilled chicken นะถ้าอบย่างชิ้นใหญ่ roasted chicken เป็ดย่าง roasted duckหรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลาย10คำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษ

ครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะ basil มีพริกด้วยก็คือ chili คุณเอาคำว่า with มาใส่นิดนึงนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fry chicken with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะ stir fried squid with garlic and pepper ต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับ spicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้lemon grass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้อันนี้อาจจะยากครับ clear soup เพราะว่าซุปใสซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with มีอะไรบ้างครับเต้าหู้ tofu สาหร่าย seaweed วุ้นเส้นเขาเรียกว่า glass noodles แล้วก็แน่นอนครับหมูสับก็คือ minced pork ถ้าวันนี้ครับอาจจะเป็นนี่เลยฮะอาจจะเป็นแกงเขียวหวานไหมที่กำลังขายดีมากทั่วโลกแกงเขียวหวานไก่มีมะเขือด้วยใช่ไหมครับแกงเขียวหวานก็เลยครับ spicy green curry with chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม with eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดูรายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับและถ้าภาษาอังกฤษของเราเสียมี2ช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจำได้2ครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับหรือเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาจะมีป้ายต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า scallop คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop ก็คือหอยเชลล์นั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อสแกลปอาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

0: ิสปอนนั่งรถอย่างปลอดภัย
1: โอ้ยเร็วๆสิไปทะเลกัน
2: จ้าจ้าจ้าถูกใจเดี๋ยววันนี้พ่อจะพาไปเที่ยวทะเลค่ะอ่ะไปขึ้นรถกันแล้ว
3: ค่ะทุกคนนั่งข้างหน้านะคะ
2: โอ้ยไม่ได้จ้ะลูกนี่ที่นั่งข้างหน้าเนี้ยไว้สำหรับคนโตผู้ใหญ่นะถ้าเกิดว่าจะนั่งเนี่ยต้องอายุ13ปีขึ้นไปนะลูกถึงจะนั่งได้นะคะ
1: นี่ถูกใจนี่เลยข้างหลังเลย
2: ไปค่ะไปที่นั่งของหนูเลยลูกคาซีทค่ะไปเข้าไปค่ะมาอ่ะดีมากเลยค่ะนี่นั่งที่คาซิทแล้วเนี่ยก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะรู้ไหมคาซิทเนี่ยหนูจะต้องนั่งจนถึงอายุ12ปีเลยนะลูกคุณแม่คาดเข็มขัดนิรภัยให้ค่ะนี่ปึ๊บเพื่อความปลอดภัยของหนูเองนะคะ
3: ค่ะ
2: เห็นเท่านี้ก็พร้อมแล้วค่ะไปพร้อมแล้วจ้าเราจะไปเที่ยวทะเลกัน
3: ค่ะ
2: พร้อมออกเดินทางแล
1: ้
2: วเดี๋ยวก่อนเราต้องคาดเข็มขัดนิรภัยก่อนค่ะค
1: ุ
2: ณพ่อต้องคาดด้วยคุณแม่นั่งหลังคุณแม่ก็ต้องคาดด้วยเหมือนกันค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปพร้อมนะคะออกเดินทางกันเลย
3: พ่อขาหนูขอเพลงไก
1: ่
3: ไก
1: ่
3: ไก
1: ่
3: ไก
1: ่ไก่ไก่ไก่เหรอเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะไก่ไก่ไก่ไก่อะขี่ล่าสัตว์เอ้า
2: ใจเ
1: ชคค่ะเอ๊ะ
2: พ่อขับรถต้องมีสมาธิสิคะนี่ถูกใจพ่อต้องขับรถต้องใช้สมาธิในการขับรถ
3: เอาเพลงไก่ได้ค่ะเอาเพลงไก่
1: เครื่องมันกระตุกกระตุก
2: อะไรเนี่ยเอาแล้วเครื่องรถอะไรเป็นอะไรเนี่ยพ่อ
1: เอา
2: เป็นอะไร
3: อ
2: ี
3: กดี
2: นี่จอดข้างทางก่อนเลยจอดเลยจอดข้างทาง
1: รถเป็นอะไรเนี่ย
2: พ่อลงไปดูซิเป็นอะไร
3: พ่อลงไปดูพ่อหนูขับไปดู
2: ไม่ได้เลยค่ะถูกใจนั่งอยู่เฉยๆเลยลูกต้องรอให้รถจอดสนิทซะก่อนแล้วถึงจะลงจากรถได้เข้าใจไหมคะมันอันตรายมากๆเลยค่ะเข้าใจไหมลูกโอเคคาดเข็มขัดให้เรียบร้อยค่ะ
1: ไป
2: ออกเดินทางค่ะอุ๊ยถูกใจจะเอาแขนออกไปข้างนอกหรือจะเอาอวัยวะต่างๆออกไปนอกหน้าต่างรถแบบนี้ไม่ได้นะคะลูกมันอันตราย
3: พ่อแม่
2: นั่งดีๆนะคะ

พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็very good yes no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องเหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้มาดูกันค่ะประโยคเหล่านี้นะคะใช้ได้ทั้งเวลาที่เราไม่เข้าใจและไม่ได้ยินว่าเขาพูดว่าอะไรเลยค่ะ Pardon me แล้วก็ขึ้นตรงท้ายด้วยนะ Pardon me หรือ Sorry เหมือนมันจะถามคำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat it I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry I don't understand what you said Would you mind repeating it ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้ can เราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดอันนั้นอะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what คำนั้นน่ะเนาะ means คุณคะคุณช่วยอธิบายสักนิดนึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม

0: So what you're saying หรือ so what you're asking is
1: สิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคหนึ่งค่ะง่ายกว่าเดิมอีก you mean
0: is that right
1: หรือ you mean right คุณหมายถึงอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าเอ๊ะไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ะ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊ะเด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ฮีโร่โมเดลทีเชอร์เกรกมาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you What's your name
2: My name is Piradon Charlie Nickname Hero 10 years old My name is Pilovic Charlie Nickname Model 10 years old
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother
2: ผม
0: ฮีโร่ is the older brother Who's the brother หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: โมเดลแต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
3: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
3: ฝาแฝดนะคะ
0: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Ananda Jankung Nickname Nova 11 year old

0: Noah, nice to meet you, and what's your name?
1: Hello, my name is Sanavaskat, for nickname is 11 year old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
1: 2ปีนะครับ
0: 2ปีหมดแล้วก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
1: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างคร
2: ับเด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
0: แปลว่าอะไรครับ
1: พ
0: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่2นะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
3: pommel horse
0: อย่างดี
2: แล้วก็อุปกรณ์ที่3นะคะห่วงนิ่งค่ะ
0: ring เก่งมาก
2: อุปกรณ์ที่4นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault โอเค
2: แล้วก็อุปกรณ์ที่5นะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars ถูกต้อง
2: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
3: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
1: เป็นอุปกรณ์ของบาคูครับ
0: model which do you like
1: ห่วงครับ
0: เพชร which do you like
1: มาหูครับ
0: Nova which do you like
1: บาคูครับ
0: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
1: ผมคิดว่าเป็นบาเดียวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันโอ้เจ็บแน่ๆเลยนะครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
1: ฟอร์ครับ
0: ทีเจก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆเป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกแบบจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
2: ท่าที่หนึ่งนะคะถ้าเรา dog flick flag ค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
0: โอเค round off flick flag หรือจะเรียกว่า back handspring
2: ค่ะ
0: ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
0: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับback แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
3: back handspring
0: เก่งมากเสียงดีครับ
2: โมเดลค่ะ
0: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back handspring พร้อมไปโอเคโปรมือนะครับเก่งมากโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายเราจะเรียกว่าlanding
2: ใช่ค่ะเป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น
0: ท่าจบก็คือ landing
2: ค่ะ
0: โอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2 คืออะไรครับ
2: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น round off back somersault
0: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะครับเด็กๆพร้อมกันนะ round off back somersault
3: round off back somersault
2: hero ค่ะ
0: hero สู้ๆ ready steady goOoh, clean landing. เก่งมาก Hero. High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward. แล้วข้างหลังก็คือ backward.
3: Backward.
0: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
2: ม้าหูค่ะ
0: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse.
1: Pommel horse.
0: เด็กๆเล่นยังไงครับ
1: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
0: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
2: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
0: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
3: scissor pose
0: ท่าที่2
2: เป็นท่าหมุนค่ะ
0: นั่น
2: อยู่บนม้าหูค่ะ
0: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่า cycle pose
3: cycle pose
0: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับยอดเก่งมากปรบมือให้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาคู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
1: ยกฉากคอนหกสูงครับ
0: พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: โอ้เต้นๆพร้อมฮีโร่นี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
1: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรดขอใช้คำว่า L sit ได้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: L sit เพราะมันเหมือนตัว L แล้วสุดท้ายก็ handstand เพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงสูงตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้เห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับทำไมถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮีโร่ครับ
1: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่
0: แล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
1: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่

0: แล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกอย่างไรครับ
1: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได
0: ้ทำยังไงดี
1: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีแรกเห็นว่าร่างกายโอ้โหสตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
2: จะมีแบบช่วงไหนเรียบช่วงไหนไกลอันนี้ครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทําท่าแบบโดดมันก็หลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อพ่อไก่ด้วยถูกมั้ยครับ
2: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสร้างกล้ามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเนาะเป็นอายุ18ขึ้นแล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
1: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกำลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วเผอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะไก่ด้วยคุณแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาเพาะไก่ไปด้วยค่ะ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาเพาะไก่ค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วเพาะไก่ที่หลัง
1: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาเพาะไก่ยังไงครับ
2: คือนิโรเพราะกายก่อนครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
2: เพราะผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration
3: inspiration
0: โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
2: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
2: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทําท่าอย่างเงี้ยครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
2: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกกายได้มั้ย
2: ได้ครับ
0: แม่ว่ายังไงครับ
1: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
1: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่า
4: ให้กล้ามเนื้อ
2: คนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
0: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
2: black
1: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาเพาะกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
0: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
1: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่าม
2: uscle
0: can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยฮะโอ้ไม่ลงฮะโมเดล can I see your muscle โอ้คุณแม่ครับขออนุญาต can I see your muscle
1: แค่นี้หนึ่งไหมคะ
0: โอ
2: ้ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
0: แน่ใจเหรอ oh
5: no
0: เป็นไง
6: กดไม่ลงเลยคร
0: ับ กดไม่ลงเลยนี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะไก่หรือว่า bodybuilding อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะฮะ
1: วันเนี้ยน้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า bodybuilding ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสต์กล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
0: โอเคฮีโร
1: ่ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
0: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่

0: ี่สอนนิดนึงนะครับ front double bicep hero bicep เป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นะเรียกว่า tricep
1: ท่าที่สองนะคะ front lateral up
0: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่เรียกดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนคร
1: ับ front lateral นะคะ
0: feature
1: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อปีกด้านหน้า
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lat ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะคร
1: ับ ใช่ค่ะ
0: ก็ถือว่าก็เป็นปีก
1: ค่ะต่อไปท่าที่3นะคะ side chest
0: we side chest
2: side chest
0: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
1: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
0: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
1: ค่ะ
0: ที่
1: ท่าที่สี่ค่ะ back double bicep up
0: ตะปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาแล้วครับโมเดล back
2: back
0: double bicep
2: bicep
0: back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
1: ท่าต่อไปนะคะback lateral up
0: ท่าที่2แล้วเห็นแต่ว่าเป็นข้างหน้ารอบนี้
1: ด
0: ้
1: านหล
0: ั
1: ง
0: back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดล back lateral
2: back lateral
0: ถูกต้องฮะท่าต่อไปครับ
1: ท่าที่6ค่ะ side ไตสิหลังแขน
0: โอเคเห็นอยู่นะฮะโอ้ side tricep
2: side tricep
0: ใช่แล้วนะ
1: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
0: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ six pack
1: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
0: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
2: abdominals
0: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs
2: abs
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
1: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือได้ชัยชนะทุกครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสำคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ำหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสำเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสำคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จำเป็นนะคะจะต้องประสบความสำเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
0: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose. ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
2: Yes.
0: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: What's the matter, Christina? You look worried.
1: I just got my grade report back and my GPA is pretty low.
0: I'm sorry to hear about that. But it's only the first semester. You still have time to do something about it.
1: What do you think I should do about my low GPA?
0: Well, why do you think your GPA is low?
1: I guess I didn't go to class enough. I skipped a lot of classes because of my health and personal issues, and I didn't get to hear about what was taught in class.
0: Then I suggest you start by going to class regularly so you won't miss lectures and a chance to ask questions and listen to the Q&A of other students. And you also won't look bad in the eyes of your professor. And you ought to take better care of your health so you won't get sick often. Eat healthy food, take vitamins to boost your immune system.
1: I guess I should exercise more too. I haven't been working out much lately.
0: Absolutely, it's a good idea. You should at least work out 3 to 4 times a week. But don't overdo it. You might injure yourself.
1: Got it. Thanks for the advice.
0: And I would also suggest you do a study review once a week. Reviewing your notes weekly will help you gradually memorize things.
1: That's a very good idea. So next semester, I will put more effort into my work, review my notes, and stay healthy.
0: If you do that, you'll be able to raise your GPA next semester.
1: Thank you so much for all your advice.
0: Don't mention it. We're friends. I'm here for you.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ครั้งหนึ่งในรายการ English is Fun เครื่องจับมหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะมาพาน้องๆไปเรียนรู้วิธีการทำปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะปฐมพยาบาล first aid FIRST AID first aid ปฐมพยาบาลเดี๋ยวตามพี่ลิซ่าเข้าไปข้างในกันเลยนะคะไปกันที่นี่ก็คือห้องสูตรการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะน้องๆดูตรงนี้สิมีอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเต็มเลยแล้วก็มียาสามัญประจำบ้านด้วยนะคะเฮ้ยตรงนี้ก็มีตัวอย่างบาดแผลเต็มเลยดูสิน่ากลัวมากเลยบาดแผล wound W-O-U-N-D wound บาดแผลตรงนู้นมีหุ่นนอนอยู่ด้วยนะคะน้องๆดูสิหุ่นมีเอาไว้เรียนรู้ว่าร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะน้องๆมีศีรษะคออกลำตัวท้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแขนแล้วก็มือนะคะแล้วก็ขาแล้วก็เท้าทั้งหมดก็จะเป็นร่างกายของเรานั่นเองร่างกาย body B-O-D-Y body ร่างกายนี่แล้วน้องๆดูตรงนี้นะคะนี่เลยเราสามารถเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะดูอวัยวะภายในได้ด้วยนะคะน้องๆนี่เลยอวัยวะภายใน organ O R G A N organ อวัยวะภายในของเรานะคะก็จะมีหัวใจปอดลำไส้กระเพาะอาหารตับแล้วก็ไตนะคะมีเยอะมากเลยแต่ว่าหน้าที่แตกต่างกันไปเลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาพี่เจ้าหน้าที่ตรงนู้นกันเลยดีกว่าไปสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะพี่นุ่นค
4: ่
5: ะ
4: พี่นุ่นนะคะน้องๆหนูอยากรู้ว่าทำไมสถาบันเด็กถึงมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลหรอคะ
5: ที่สถาบันเด็กอะค่ะมีห้องเรียนรู้การปฐมพยาบาลไว้นะคะสำหรับสอนเด็กๆที่จะช่วยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเวลาที่เกิดบาดแผลที่เล็กๆน้อยๆเช่นบาดแผลหกล้มน้ำร้อนลวกนะคะ
4: ดีเลยค่ะงั้นวันนี้ช่วยสอนลิซ่าวิธีการทำแผลแบบง่ายๆได้ไหมคะ
5: ได้เลยค่ะนี่วันนี้จะให้ลิซ่าเป็นแผลอะไรดีนะนั้นวันนี้ลิซ่าเป็นแผลหกล้มและเป็นแผลถลอกดีไหมคะ
4: อุ๊ยได้เลยค่ะน้องๆชอบกับพี่ลิซ่ามากเลยเพราะพี่ลิซ่าชอบเกิดอุบัติเหตุแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าลิซ่าไม่ระวังเองอุบัติเหตุaccident a c c i d e n t accident อุบัติเหตุน้องๆพี่ลิซ่าเป็นแผลเดี๋ยวพี่ลิซ่าจะทำแผลถลอกแบบถูกต้องให้น้องๆดูกันนะคะ wound care WOUNDCARE Wound Care ทำแผล
5: มาแล้วค่ะชุดอุปกรณ์ทำแผล
4: ขอบคุณค่ะเริ่มต้นจากการทำความสะอาดแผลสะอาดนะคะน้องๆสะอาด Clean CLEAN Clean สะอาดน้องๆจำไว้นะคะว่าตอนที่เราทำความสะอาดแผลเราจะใช้น้ำเกลือหรือว่าน้ำที่สะอาดนะคะแบบน้ำในขวดนี้ได้เลยอย่าใช้แอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะน้องๆเราก็ล้างแผลแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้สำลีในการซับรอบๆแผลนะคะซับให้แห้งๆเลยพอเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อนะคะทาไปรอบๆแผลน้องๆห้ามทาบนแผลนะคะไม่งั้นมันอาจจะกัดแผลทำให้เกิดหนองขึ้นมาได้เลยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้องๆง่ายใช่ไหมล่ะ
5: ค่ะเดี๋ยวพี่นุ่นจะสาธิตขั้นตอนการทำ CPR ที่ถูกต้องให้ดูนะคะ
4: ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะคะน้อง
5: ๆก่อนอื่นเลยเมื่อเจอเป็นคนเป็นลมหมดสติเราต้องปลุกเรียกคุณเขาไม่ตื่นเราต้องตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะ
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนเป็นลมหมดสติค่ะ
5: ถูกแล้วต่อไปนะคะเราก็จะต้องเชยคางเขาดูว่ามีอาหารอยู่ในปากหรือเปล่าถ้าไม่มีอาหารนะคะเราก็ต่อไปเราทำการ CPR ด้วยการวัดจุดนะคะจากชายคางลงมาจนถึงสะดือจากนมจนถึงนมอีกข้างหนึ่งเราจะเจอจุดตรงกลางวางมือที่ไม่ถนัดลงไปกดแล้วก็มือที่ถนัดทับกันลงไปนะแล้วก็ท่านั่งนะคะที่ถูกต้องต้องนั่งอยู่ข้างลำตัวของผู้เป็นลมหมดสติแขนตึงวิธีการนับนะดูนะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทำได้ครบ100ถึง120ครั้งแล้วเราก็ต้องเช็คดูว่าเขาอ่ะฟื้นคืนชีพหรือยังมีสติขึ้นมาหรือยังถ้ายังเรายังต้องตะโกนต่อนะแล้วเราก็ต้องปั๊มต่อจนกว่าที่จะมีคนมาช่วยหรือว่ากู้ภัยจะมา
4: โอเคเลยค่ะแล้วเบอร์ที่สำคัญนะคะที่น้องๆควรที่จะจำเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็คือเบอร์1669นะคะน้องๆจำไว้ให้แม่นๆเลยนะคะเผื่อเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดและที่สำคัญห้ามนำการทำ CPR ไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยค่ะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำ

0: กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: first aid s i r s t a i d first aid ปฐมพยาบาล wound w o u n d wound บาดแผล body b o d y body ร่างกาย organO R G A N organ อวัยวะ accident A C C I D E N T accident อุบัติเหตุ wound care W O U N D C A R E wound care ทำแผล clean C L E A N cleanสะอาด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆ กับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักภาคต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักภาคอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เนี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องภาคก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทภาคที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปภาคให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอย โอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองภาคแล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่

0: กล้ากล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็คือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2เขาก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูอ่ะลองอ่านซิอ่ะทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
1: ลาก่อน
0: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเร
1: ื่อง เรื่องอะไรคะ
0: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
1: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
0: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีน1ซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าภาพออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
1: ม
0: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยเฮ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เด็กหญิงหนึ่งได้800เลยเหรอ
0: เด็กหญิงหนึ่งได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาภาคเองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบขวยเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราภาคด้วยนะคะพอเราภาคแล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดัน คือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อน ใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
1: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
0: ใช่
1: แต่ด้วยความว่าลูกอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กเราก็คือแค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
0: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่าเออมันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีโอเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้พากย์ดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอม

0: นเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการพากทีมก็คือพากทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
2: ว้าว
0: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราอะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
1: คุณพ่อว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
0: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
1: ถือปืนช้างพ่อบอกงี้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
1: ะ
0: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันจะเกรงอะนะ
0: ใช่มันจะเกรง
1: แต่เขาก็คือไอดอลของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: แล้วแล้วอ๋อมก็โอเคคํานี้คือมันจําขึ้นใจแล้วอ๋อมก็ทํามาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งนึงครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นวันนี้ครับผมโนฮาราชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับคุณง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วเอออย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีเสียงชมมากขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: แต่ว่า
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพาก
1: ตั้งแต่เริ่มพากมาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุยยังแบบใจคือคิดว่าเออหลักร้อยพันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าพากตั้งแต่7-8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็พากหลายเรื่
1: อง
0: แต่พอเรียนจบมาแล้วทำคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุด
1: ประจำเลยใช่ไหมเวลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมเออลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี้เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมติ

0: ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพัดกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวของหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ

0: ะเบียนรถให้เราเรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกเอาอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกขออีกสักสองเสียงอ่ะ
0: อีกสักสองเสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: แตกต่างก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณ
1: นี้คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้ายอ่ะ
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอานักภาคที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกันคือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อันไหนลองกลับบ้านไปทำซิอยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: อะไรต่างๆนั่นน่ะคือสำคัญคือหูฟังฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกไปได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กไหมคะแล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่ำเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันฉันยังนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยพากให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกอะแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอ

0: แล้วมันจะแบบไอ้สนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแคะวันนี้นะหนูอยากจะพาคุณมาบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อ่ะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
1: ใช่
0: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
1: ใช่ค่ะ
0: บทร้องไห้
1: บทร้องไห
0: ้เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
1: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอ่ะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากหนึ่งที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริงๆแล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริงๆทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อ่ะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
0: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
1: ้
0: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
1: ัน
0: จะถึงใจคนดูเลยอะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคนสามคนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูหน้าหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นอะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียวสามเสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
1: นะค่ะ
0: ลองดูสมมุติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
1: ได้ค่ะ
0: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอุ้ยวันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะแบบสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ๊า
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มี
2: เน่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะดังเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
1: อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
0: สนุกมากอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
1: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากพากย์เสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได
0: ้อะ
1: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
0: เ
1: นาะใช่ค่ะ
0: เออแต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่แอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
1: ้
0: นะคะเราไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
1: ใช่
0: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
1: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
0: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาทีสองนา
1: ที
0: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก
1: ใช
0: ่แต่พอใหรู้ว่าเสียงคุณ
1: เป็นแบบ
0: เป็นแบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลยอย่างแอมเนี่ยตอนที่แอม

0: คยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากหนังเนี่ยนะคะณวันนี้เขามานั่งพากแอมแล้วอะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
1: ดีมากเลยนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ
1: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องล่ะพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
0: ะ
1: แล้วก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
0: ้
1: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
0: ดีเลยค่ะ
1: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็เลยอยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที
0: ่
1: มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ channel หนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: สำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมพูดเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน
3: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามค่ะคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการFood Fit for Five สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใคร

เขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติ

หตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip c l i p เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆนะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht travel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะAnd that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงคินสแพเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
1: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
0: English Level Up ครูพี่แนท
1: ครูพี่นุ่น
0: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
1: เอ๊คุณพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับ present simple tense ค่ะ present simple tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นความจริงทั่วไปค่ะ
1: เรามาดูตัวอย่างประโยคใน present simple tense ด้วยกันเลยค่ะน้องๆฉันไปโรงเรียนทุกวัน I go to school every day ฉันอาบน้ำทุกเช้า I take a shower every morning
0: แล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคความจริงกันนะคะประโยคความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก The sun rises in the east และพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก The sun sets in the west
1: สำหรับโครงสร้าง present simple tense นะคะเราจะใช้ประธาน subject บวกกริยา verb ช่องที่1ค่ะประธานเป็นเอกพจน์สิ่งเดียวคนเดียวกริยาเติม s หรือ es นะคะเอาท่องไปด้วยกันเลยค่ะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es อีกครั้งนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษ he speaks english เห็นไหมคะ he เป็นประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์กริยา speaks จึงเติม s นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลอนอยากจะไปพบคุณหมอค่ะ She wants to see a doctor She wants to see a doctor ลอนอยากจะไปพบคุณหมอลอนประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ wants จึงเติม s นั่นเองค่ะ
0: จำกันให้ดีนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะเอกพจน์ในที่นี้1คน1สิ่งแต่อย่าลืมนะคะ I กับ you เนี่ยน้องๆต้องจำค่ะเป็นประธานพิเศษเราจะต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์ค่ะทีนี้ในภาษาอังกฤษเราจะแบ่งการเรียกจำนวนเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะน้องๆน้องๆอย่าสับสนการเติม SES ที่คำนามนะคะน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะเราเติม s หรือ es ที่คำนามเพื่อบอกจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนเอกพจน์มีหนึ่งสิ่งพหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่เนทต้องการจะบอกว่าแมวหนึ่งตัวเราจะใช้คำว่า a cat เราใช้อะบอกจำนวนเพียงแค่หนึ่งนะคะหรือหมวกหนึ่งใบ a hat เราใช้อะเพื่อบอกจำนวนว่าหมวกมีหนึ่งใบแต่ถ้าครูพี่เนทเติม s ที่คำนามคำว่า catจะกลายเป็น cats ทีนี้พอเราเห็นตัว s แล้ว cat ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะกลายเป็นพหูพจน์แล้วคือมีหลายตัวนั่นเอง cats แมวหลายตัว hats หมวกหลายใบถ้าเติม s แล้วที่คำนามจะกลายเป็นการบอกจำนวนแต่ตอนนี้เราเรียน present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es เราเติม s หรือ es ที่กริยานะคะอย่าสับสนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทอยากจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet ขอให้น้องๆสังเกตประโยค present simple tense กันด้วยนะคะว่าเจอกันไหมเอ่ย
1: บอกใบให้นะคะ present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es ค่ะไปดูกันเลย

0: Well, here we are at the มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University
1: และที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับ
0: ถูกต้องครับ The University started in 1896 that was like 120 years ago
1: ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุมากถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ
0: That was when King จุฬาลงกรณ the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College status
1: เรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: And we're here with some of the lecturers of this university as well.
1: มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
0: So please allow us to introduce to you พระมหาราชันจิตตปาโลและอาจารย์พี่แนนนี่ครับนมัสการพระเจ้าครับ
2: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยคำถามแรกเลย Okay, so could you tell the viewers a little bit about what the university does?
0: ว่าด้วยเรื่องของmission หรือภารกิจของที่นี่คือยังไงฮะมันต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นยังไงภารกิจตรงนี้
3: ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอก mm-hmm. เรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือนกัน right. ก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคม
0: okay.
3: แล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4: Our university arrange teachings and learning in Buddhism but we apply it to the real world and then we develop research in Buddhismand the third mission is we provide academic services and the last one we like to preserve the essence of Buddhism in arts and culture
0: how many campuses do you have คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วบอกมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับ
3: there are more than 40 campuses all around country
0: โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขต
1: นะฮะประเทศเลยนะ
0: ใช่ไหมโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที่นี่ไหมกัน
3: Yes this is the main campus
1: ที่นี่ก็คือเรียกเป็นวิทยาเขตหลัก
0: The main campus ใช่ไหมฮะ
3: Yes
1: ใช่ของมหาวิทยาลัยเนาะ
0: But this wasn't the first campus though right
3: The first campus at is the วัดมหาธาต
0: ุ
3: แอตท่าพระจันทร
0: ์ครับ
3: แบงคอก
0: อ๋ออะไรคือเรียกว่าแห่งแรกเลย
1: แห่งแรกเลย
0: แต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที่น
3: ั่
0: น
3: Yes yes only graduate student
1: ที่นั่นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทซะมากกว่าใช่ไหม
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ที่นี่เนี่ยมีเรียกมีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคฤหัสถ์เนี่ยกี่คน
0: ต้องเรียกอะไรพระนิสิตใช่ไหมที่นี
4: ่พระนิสิตค่ะ
0: นะฮะ
4: We have around over 20,000 students including monks novices and nuns and lay people I think about 30% will be lay people
0: lay people นี่คือคนชอบกินมันฝรั่ง
1: ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์เป็นคนทั่วไปอ่ะ
0: lay people หรือ layman คือคฤหัสถ์ใช่ไหมฮะก
1: ็
0: คือว่าไปแล้วนิสิตมีมาทั้ง 20,000 ทั่วประเทศนะใน 20,000 เนี่ยก็คือสัก 70-80% เนี่ยจะเป็นพระเป็นมังค
1: ์เป็นพระเป็นเน
0: น novices
1: เป็น
0: นันแปลว่าไม่มี
1: ไม่ใช่นันคือไม่ชี
0: นะฮะแล้วก็มีคารวาสอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะ
1: so what courses are offered เรียกว่ามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ
4: mainly we have 5 facultiesBuddhism, Social Science, Education, Humanities, and Graduate School, which offers Master's Degree and PhD.
0: Okay, then ไปทีละอันนะ Education, คณิตศาสตร
4: ์ Social Science,
0: สังคมวิทยา
4: สังคมศาสตร
0: ์นะ
4: คะ Buddhism,
0: อันนี้แน่นอน
1: พุทธศาสนา
4: แล้วก็ Humanities,
0: มนุษยศาสตร์ครับ
4: แล้วก็บัณฑิตวิทยาลัยค่ะ
0: Graduate School ว้าวไม่ธรรมดานะ
5: ยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆสังเกตเห็นโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะโครงสร้าง

0: your present simple tense คือประธานเป็นเอกพจน์มี1สิ่งกริยาต้องเติม s และ es นะคะ
1: ครูพี่นุ่นนะคะเห็นประโยคนึงค่ะจากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคที่ว่า Our university arranges teaching and learning about Buddhism มหาวิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมคะน้องๆ university เป็นหนึ่งสิ่งเอกพจน์แล้วคำว่า arrange เลยต้องเติม s ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามหรือ pronoun นะคะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะ
0: เราใช้สรรพนามที่เรียกแทนคำนามตัวอย่างเช่นสรรพนามที่เป็นประธานนะคะก็จะมี I you we they he she it I แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราต้องรวมตัวเราด้วยนะคะ they แปลว่าพวกเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะ he คือเขาผู้ชาย she คือเธอผู้หญิงส่วน it แทนมันค่ะน้องๆมาลองดูประโยคเหล่านี้นะคะI go to school by bus. ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัส You go to school by bus. คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัส We go to school by bus. พวกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัส They go to school by bus. พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส I, you, we, they. ประธานเป็นพหูพจน์ go ไม่เติม s-e-s นะคะอีกอย่างนึงค่ะครูพี่แนทและครูพี่นุ่นไปโรงเรียนด้วยรถบัสNat and Nun go to school by bus. ครูพี่ Nat กับครูพี่นุ่นมี2คนเป็นพหูพจน์ประธาน I U V day และประธานที่เป็นพหูพจน์2คนกริยาไม่ต้องเติม s นะคะ
1: แต่ถ้าเป็น He goes to school by bus. เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือ She goes to school by bus. เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสประธาน He she เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES นะคะและถ้าเป็น Nat goes to school by bus Nat ไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะอย่าลืมนะคะประธาน he she it เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่ Nat อยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs แล้วสังเกตนะคะว่า present simple tense เนี่ยอยู่ในประโยคไหนกันบ้างแต่คราวนี้นะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆมาดูประโยคคำถามของ present simple tense กันค่ะใบให้นะคะประโยคคำถามของ present simple tense มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า do แล้วก็ does ค่ะไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลย
3: ไอ้แมงช่วยพี่ด้วย
4: พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ย
3: รถมันทับเท้าอ่ะ
4: พี่ไม่มีตัวตนไม่ใช่หรออ
5: ๋อเออว่ะพี่พลอยมาตามสอนภาษาอังกฤษเรานี
4: ่ดีครับพี
5: ่ดูสิใครนะใครขับมาเนี่ยอุ้ยต่างชาติอ้าวเฮ้ยบุญมาแล้ว
6: ต้อนรับสิฝรั่งมายืนเนี่ย
7: เวลคัมทูปั๊ม
6: โอ้โห
7: ปั๊ม
6: ปั๊ม
7: Do you need some hair?
6: Oh, some hell? No, I just want gas.
7: We don't sell gas. We only sell
5: นี
4: ่ครับพี่
5: ออยออยเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจได้ไงนี
4: ่
5: เออ
4: คุณผู้ชมครับคำว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษคือคำว่าพัมป์ก็คือเครื่องสูบฉีดหรือว่า verb to สูบฉีดหรืออัดสูบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่สำหรับปั๊มน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า a gas station หรือ petrol station นั่นเองครับ
7: ครับ
4: แล้วเมื่อกี้ไปบอก do you need some help เนี่ยฝรั่งเขาฟังว่าต้องการนรกหรือเปล่าเออต้อง help do you need some help ใช่ไหมเอาใหม่ดิ welcome to the gas stationDo you need some help?
7: Welcome to gas station. Do you need some help? Do you need some help?
8: What kind of fuel are you like?
5: นี่ไปถามเขาทำไมว่าเขาเป็นคนโง่แบบไหน
4: อ้าว why?
5: อ้าว
4: ก็พี่คริสเป็นคนสอนไม่ใช่เหรอพี่
5: ผมสอนอย่างแต่นักเรียนเข้าใจอีกผิดอีกอย่างไม่ได้สอน are you like สอน would you like จะไม่ได้เหร
4: ออ๋อ
5: เออ would you like คือรับอะไรและสองคือเมื่อกี้ไปถามว่าเขาเป็นโง่คนโง่แบบไหนเนี่ยถ้าจะเชื้อเพลิงเนี่ยนะไม่ใช่ fuel เนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า fuel เออ
4: ขอใหม่เลยดีกว่า
5: เออ
4: โอเคครับผม what kind of fuel would you like
9: oh I actually want diesel how much is it per liter
7: how much 28.50
9: what
5: hey นี่เม้งครับเราภาษาบอกไหม 28.50 บาทพูดอย่างนี้ไหม
7: ไม่พี่
5: ก็ใช่ไงเราจะพูดไง28 บาท 50 สตางค์ใช่ไหม
7: ใช่ครับผม
5: แต่เราก็ต้องพูดเหมือนกันไง28 บาท 50 สตางค์

0: 28 baht 50 stang
1: oh
2: yes
1: okay
2: yeah
1: let's do that
3: เติมสิยืนยิ้มทำไมเรา
0: โอเคครับพี
3: ่เออ
2: โอเค
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นโครงสร้างประโยคคำถามของ Present Simple Tense

0: you we they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแต่ถ้า does เราจะใช้กับประธาน he she it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้ดูกับประโยคคำถามได้ยังไงค่ะ Do they go to school by bus? พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Do you go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเห็นไหมคะ You กับ they เลยต้องใช้ดูค่ะส่วนการใช้ does นะคะเราจะใช้กับ he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มี1คน1สิ่งเท่านั้นค่ะทีนี้น้องๆต้องจำนะคะว่าเวลาเราใช้ does แล้วเนี่ยเราห้ามเติม s หรือ es ที่กริยาแล้วค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น Does he go to school by bus? เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Does she go to school by bus?เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าน้องๆจะเห็นว่าประธานที่เป็น he กับ she เราใช้ does เข้ามาช่วยในประโยคคำถามใช่ไหมคะแต่คำว่า go ห้ามเติม es แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นกริยา infinitive แทนค่ะจำให้ดีนะ do does ห้ามใช้ ses แล้วค่ะ
1: ถ้าคำถามเป็น do you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าถ้าตอบใช่Yes, I do. ไม่ตอบ Yes, I go นะคะถ้าตอบไม่ No, I don't. Don't มาจาก Do not นั่นเองค่ะ No มาคู่กับ not นะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะ
0: แล้วถ้าคำถามเป็น Does he go to school by bus? เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเวลาถาม Does ก็ต้องตอบ Does นะคะถ้าใช่ตอบว่า Yes, he does.เราจะไม่บอกว่า yes he goes นะคะแต่ถ้าตอบ no เราจะตอบว่า no he doesn't คำว่า doesn't มาจากคำว่า does บวกกับ not นั่นเองค่ะ
1: เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของ present simple tense ในประโยคคำถามที่ใช้ดูกับ does เป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ
0: vocab king ค่ะน้องๆคะลองช่วยกันลุ้นนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็ลองสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะดูสิว่าเราจะสะกดได้กันไหมเอ่ยไปดูกันเลย
2: พร้อมไหมคะน้องๆทั้ง5คนพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วนะ
4: Let's play spelling
5: We will start now Alone
6: A-L-O-N-E
5: Care
6: C-A-R-E
5: Junior
6: J-U-N-I-O-R
5: Picture
6: P-I-C-T-U-R-E
5: Skirt
7: S-C-U-R-T
5: Skirt
7: S-K-U-R-T
5: Skirt
7: Path
5: Certain
7: Path
5: Droplet
6: D-R-O-P-L-E-T
5: Goddess
6: G-O-D-D-E-S-S
5: Playground
6: P-L-A-Y-G-R-O-U-D
5: Playground
6: Path
5: Restore
7: R-E-S-T-O-R-E
5: Coriander
6: K-O-R-I-A-N-D-E-R
5: Coriander
6: Path
5: Draconian
6: D-R-A-C-O-N-I-A-N
5: Encyclopedia
6: E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A
5: Successfully
6: I can't say it
5: Successfully
6: F-I Pass
5: Unscramble
7: U-N-S-R-A M-B-L-E
5: Unscramble
7: U-N-S-C-R-A-M-B-L-E
5: Ballerina Fascinating
6: Pass
5: Occasionally
6: O-C-C-A-S-I-O-N-A-L-L-Y
5: Retrieval
6: Pass
5: Substitute
7: Pass
5: Black
6: B-L-A-C-K
5: Evil
6: E-V-I-L
5: Follow
6: F-O-L-L-O-W
5: Often
6: Pass
5: Polite
7: P-O-L-I-T-E
2: โอ้โหอันนี้สะกด

0: หลังออดหมดแล้วนะคะคำนี้ก็ถือว่าไม่ได้คะแนนไปนะคะ
1: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cap King นี่ท่องศัพท์กันเก่งจริงๆเลยนะคะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆต้องหมั่นท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่แนทเจอคำศัพท์ในรายการ World Cap King ที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะคือคำว่า occasionally ที่เป็น adverb บอกความถี่แปลว่าเป็นครั้งคราวค่ะซึ่ง adverb บอกความถี่นี้เรามักจะเจอใน present simple tense กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราจะใช้ present simple tense กันตอนไหนถูกต้องค่ะเราจะใช้กันเมื่อบอกกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมี adverb of frequency บอกความถี่อยู่ด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะเมื่อเราเห็น adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่มันก็จะเป็นตัวใบ้เลยค่ะว่าประโยคที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็น present simple tense เราก็จะใช้โครงสร้างของ present simple tense ในการพูดส่วน adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่ที่น้องๆจะได้เจอก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยแล้วก็ occasionally ที่เราเจอกันไปค่ะที่แปลว่าเป็นครั้งคราวน้องๆฟังประโยคนี้นะคะ I always go to school by busฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถบัสน้องๆจะเห็นได้ว่า adverb of frequency ที่บอกความถี่คือคำว่า always เราจะต้องใช้โครงสร้าง subject บวกกริยาช่องที่1แต่พอเป็น I กริยาเลยไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะเอาละค่ะต่อไปครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการชีวิตติดเทคเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลย
3: นอกจากเทคโนโลยีที่เราทุกคนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในภาพรวมแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีใกล้ตัวของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้แค่โทรหากันทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสุดยอดความบันเทิงลำดับแรกที่เรามักจะนึกถึงครับครอบคลุมไปถึงเป็นสิ่งที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆทำให้มีการพัฒนาวิธีการปลดล็อกเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลมาเรื่อยๆตั้งแต่กรอกรหัสผ่านขึ้นแพทเทิร์นภาพไปจนถึงสแกนลายนิ้วมือและปีนี้2018ครับเป็นปีแห่งการปลดล็อกเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองเวลาเราชมโฆษณาจากบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์แล้วเราจะเห็นว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั้นช่างสะดวกสบายเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีครับวันนี้ครับเราจึงมีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาร่วมทดสอบเจ้าเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้ากันนั่นก็คือน้องแพรครับแต่ก่อนที่เราจะไปท้าดวลเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้านั้นเราต้องให้เจ้าเทคโนโลยีนี้จำใบหน้าของน้องแพรให้ได้ก่อนครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วเลือกให้มันตั้งค่าคราวนี้ก็เอากล้องมาส่องหน้าวนไปวนมาครับให้โทรศัพท์เนี่ยจดจำใบหน้าของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่าโทรศัพท์จะปลดล็อกใบหน้าของน้องแพรได้รวดเร็วว่องไวในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ไปดูกันครับอย่างแรกครับลองปลดล็อกในสภาวะแสงน้อย
4: มาละค่ะ
3: แล้วถ้าใส่แว่นตาล่ะ
4: ปลดล็อกได้นะคะ
3: คราวนี้ลองใส่แว่นกันแดดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา
4: ไม่ได
3: ้ถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ปลดล็อกได้ไหมคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นฝาแฝดล่ะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะ
4: ปลดล็อกได้ค่ะ
3: ปลดล็อกได้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าทำงานได้ต้องเป็นหน้าคนจริงๆครับไม่ใช่รูปภาพและก็ต้องมองเห็นแววตาอย่างชัดเจนห้ามมีอะไรปิดกั้น
1: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแค่มีภาพหน้าเราเนี่ยก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนะคะ
2: ว่าแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าภาพคำว่าภาพในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างเหรอคะคุณพี่นุ่น
1: คำว่าภาพถ่ายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า photo มาจากคำว่า photograph สามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะแปลว่าภาพถ่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะดูภาพถ่ายของฉันไหม Do you want to see my photo or do you want to see my photograph ได้ทั้งคู่เลยค่ะ
2: คำว่า photo กับ photograph ก็แปลว่าภาพถ่ายแต่คนที่ถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคะครูพี่นุ่น
1: ง่ายมากเลยค่ะคำว่า photograph ถ้าเกิดว่าเติม suffix er เข้าไปจะกลายเป็นคนเป็น photographer แปลว่าช่างภาพค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะน้องๆชอบออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่พูดว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพเราจะออกเสียงว่า photographerที่แปลว่าช่างภาพนั่นเองค่ะทีนี้พอเราจะบอกว่าเขาคือช่างภาพเราจะพูดว่า he is a photographer เขาคือช่างภาพน้องๆเห็นไหมคะเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนแล้วค่ะถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่างสองคำนี้กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะประโยคนี้นะคะ this is a of my เราจะใช้คำไหนดีคะระหว่าง photographกับ photographer ใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า photograph This is a photograph of my family นี่คือภาพถ่ายของครอบครัวฉัน
1: มาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing ตอบอะไรดีคะระหว่าง photograph หรือ photographerใช่แล้วค่ะตอบเป็น photographer เขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing photographer
2: โอ้โหใครตอบได้ทั้งสองข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ present simple tense ไปเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: ข้อแรกนะคะ present simple tense เราจะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรแล้วก็ใช้กับความเป็นจริงนั่นเองค่ะ
2: แล้วข้อที่2นะคะให้จำสูตรว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะ
1: ข้อที่3นะคะเราจะใช้ดูกับ does ในประโยคคำถามค่ะถามดูตอบดูถาม does ตอบ does นะคะ yes I do yes he does เอ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ no เราต้องใช้ not คู่กันเสมอเลยค่ะเช่น no I don't no he doesn't
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นทีนี้นะคะมันก็จะมีคำใบ้ในประโยค present simple tense ค่ะประโยค present simple tense จะมีคำใบ้คือ adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom แทบจะไม่แล้วก็ never ที่แปลว่าไม่เคยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไป2คำด้วยกันนั่นเองคือคำว่า photograph แปลว่าภาพถ่ายแล้วก็ photographer ช่างภาพนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเลเวลอัพกันไหมคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนนะคะท่องศัพท์ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทบทวนน้องๆก็จะลืมได้นะคะ
2: แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนมาฝากกันค่ะ He who would eat the nuts must first crack the shell คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
1: และน้องๆสามารถไปพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
2: สวัสดีค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
5: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
4: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
6: พี่ว่าความงดงาม
7: ความงดงาม
6: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
4: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
8: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของ ขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
5: ครับ
8: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
4: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
7: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
4: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีเลยครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมครับพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับยังกระจายอยู่ตามขอบประเทศด้านบนและด้านรับลมมรสุมตะวันตกใต้เป็นส่วนใหญ่ครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยครับมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร

ปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับช่วงนี้ประเทศไทยมีการกระจายตัวของฝนค่อนข้างดีและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ะยังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับละนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก็ทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อย่างไรคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟั่นเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ไต่เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ไต่เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วไต่เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดี๋ยวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละเอาละข้าจะตัดสินในที่ยังทำจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตราสามดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกราโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้นี่เองตะวันเข้าใจแล้วค่ะ
7: แล้วกฎหมายจราจรก็เพิ่งเริ่มมีเมื่อผู้คนใช้รถใช้ถนนกันใช่ไหมครับ
6: ใช่จ้ะ
8: กฎหมายตราสามดวงทำให้เราเข้าใจว่าพระมหากษัตริย์ทรงสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมด้วยการรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อความยุติธรรมกับประชาชนทุกๆคนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมย์รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมย์เคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชักจ้องทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินทรุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาเป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอด

0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Bye-bye.
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
6: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
7: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่

เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางทุกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: นอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดกันแบบง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกติเนี่ยคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ากันมาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเวียนวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่

0: ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอฤดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกนี้สามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอเอาไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับมารอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวิรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอ่ะอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารน่ะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นน่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจขมปีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซาหมวยแอนซันเองเนี่ยเราครีเอทฟู้ดแล็บซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่าแลคโตวีแกนเดมิเกรสเอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาร้าเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางนึงเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความเปรี้ยวธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุมทำปฏิกิริยากับผักนั้นเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกรสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

0: งรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่ผักมันมีคาแรคเตอร์เองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมาก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอนูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยล่ะครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขะแยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็เอาไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็เราก็เอามาสับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน

าสเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกะแยงค่ะผักปลาคะแยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว เมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการ Cook Culture จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าเรามีความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับโรคจิตกันมากเลยเพราะบางคนนะคะพอมีอาการแล้วค่ะก็ไม่กล้าที่จะไปพบกับจิตแพทย์เพราะว่ากลัวคนอื่นจะหาว่าเป็นบ้านั่นเองและก็จะทำให้คุณนั้นปล่อยจนอาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็ส่งผลจนถึงกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะโรคจิตเภทเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบเป็นประมาณนะคะก็จะอยู่ที่ประชากรทั่วไป100คนค่ะเราจะพบเจอผู้ที่เป็นโรคนี้หรือเคยเป็นโรคนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง1คนเลยและก็ถ้าเฉลี่ยแล้วในทุกๆปีค่ะจะมีผู้ป่วยเกิดใหม่เพิ่มใหม่นะคะมากขึ้น1คนต่อจำนวนประชากร 10,000 คนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโรคจิตเภทนะคะถือว่าเป็นโรคที่เราควรจะมาทำความเข้าใจนะคะทั้งแนวทางและก็การรักษากันให้มากขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงซับซิดีเกิดประกอบจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ค่ะคุณหมอคะโรคจิตเภทคือกลุ่มอาการของโรคจิตชนิดหนึ่งถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการของโรคจิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดจากความคิดนะคะก็คือมีความคิดที่ผิดปกติและก็มีการรับรู้ที่ผิดปกติไปแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มันผิดปกติไปค่ะ
0: สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ไหมคะสำหรับโรคจิตเภท
1: ค่ะถ้าเราแบ่งตามของลักษณะอาการเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเราดูจากลักษณะของอาการเราเรียกว่าเป็นลักษณะอาการทางด้านบวกกับอาการทางด้านลบแต่ไม่ได้หมายถึงบวกลบแบบในความหมายของคนทั่วไป
0: ว่าบวกคือดีลบคือไม่ดี
1: ใช่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่ว่าอาการในด้านบวกหมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการต่างๆที่มากเกินกว่าคนทั่วๆไปเขามีการค่ะเราเรียกว่าอาการทางด้านบวกซึ่งอาการทางด้านบวกก็อย่างเช่นในเรื่องของความคิด
0: ค่ะ
1: ก็ความคิดเนี่ยมักจะมีความหลงผิดหรือมีความเชื่อแบบผิดๆนะคะลักษณะที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีลักษณะของการรับรู้ที่ผิดปกติค่ะก็คืออาจจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าประสาทหลอนขึ้นมาอย่างเช่นมีอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของความคิดแบบฟอร์มความคิดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าลักษณะความคิดที่แสดงออกมาเป็นการพูดเนี่ยพูดแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอาการทางด้านบวกในแง่ของพฤติกรรมที่ผิดปกติค่ะการแสดงออกของอารมณ์เนี่ยก็ไม่สมเหตุสมผลค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการแสดงออกของอารมณ์ที่มันอาจจะมากเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเรื่องราว
0: อยากให้คุณหมอขยายความถึงอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทเผื่อผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่อาจจะได้รับรู้ว่าคนในครอบครัวเรามีใครเข้าข่ายที่จะเป็นโรคจิตเภทบ้างมีอาการเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะเล่าขยายความของอาการเนี่ยหมอจะพูดถึงอาการ

0: ทางด้านลบนิดนึงก่อนเมื่อกี้เราพูด
1: ถึงด้านบวกไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงด้านลบกันบ้าง
0: ทีนี้อาการด้านลบก็หมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการดังต่อไปนี้น้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ควรจะมีกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นอาการด้านลบ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยจะขาดความกระตือรือร้นขาดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตค่ะแล้วก็การแสดงออกของอารมณ์อาจจะน้อยเกินกว่าปกติอย่างเช่นว่าไม่ยินดียินร้ายอะไรกับเรื่องต่างๆเลย
1: ค่ะ
0: หรือว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะขาดทักษะในการเข้าสังคมเก็บตัวแยกตัวมากขึ้นแบบนี้ค่ะเรียกว่าอาการทางด้านลบ
1: อันนี้คือคร่าวๆที่คุณหมอบอกมานะคะทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบทีนี้มาให้คุณหมอได้ขยายความอาการอย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะว่าคุณจะมีวิธีการสังเกตยังไงมันจะมีอาการอะไรออกมาบ้างสำหรับผู้ป่วยจิตเภทภายในครอบครัวของเรา
0: ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูอาการแยกย่อยออกไปเนี่ยก็จะสังเกตได้คร่าวๆดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทเนี่ยก็คือว่าจะสามารถรับรู้ความเป็นจริงค่ะได้บกพร่องต่างจากคนปกติไป
1: ยังไงบ้างคะ
0: ก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะ เหมือนกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองโลกที่ไม่ใช่โลกแห่งความจริงแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในโลกของเขาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเอ๊ะบางครั้งคนไข้ก็ทำพฤติกรรมแปลกๆหรือมีทำพฤติกรรมซ้ำๆอะไรอยู่คนเดียวหรือว่าบางครั้งคนไข้ก็จะแสดงออกมาในลักษณะที่ว่ามีความสับสนทางด้านความคิดแบบนี้ค่ะก็คือว่าหลุดออกไปจากโลกความแล้วนะคะนอกจากที่หลุดออกไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็จะมีลักษณะความคิดที่มันผิดปกติไปเราเรียกว่าเป็นความคิดหลงผิด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะมีความเชื่อปักใจเชื่อในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงและมันไม่ได้เป็นอยู่จริงตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามีคนอาจจะตามปองร้ายเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ทั้ง
0: ที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือเป็นหนึ่งในอาการที่เขาจะแสดงออกมาใช่ไหมคะ
0: นอกจากนั้นที่เราจะสังเกตเห็นได้อีกก็คือเป็นอาการในเรื่องของการรับรู้ที่ผิดปกติหรือเราเรียกว่าประสาทหลอนค่ะคือบางคนก็อาจจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่มากระตุ้นโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นนั้นอยู่จริงอย่างเช่นว่าบางคนก็ได้ยินเสียงมาได้ยินเสียงคนมาพูดด้วยเสียงคนมาชวนคุยแต่ว่าความจริงน่ะไม่ได้มีต้นกำเนิดของเสียงนั้นอยู่จริงค่ะเป็นการรับรู้ที่ผิดปกติทางด้านเสียงเนี่ยเราเรียกว่าหูแว่วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเห็นภาพ
1: ค
0: ่ะที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่คนไข้รับรู้มาผิดเนี่ยเราก็เรียกว่าเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมค่ะเรื่องของอารมณ์ก็คือจะไม่สมเหตุสมผลค
1: ่
0: ะก็บางครั้งก็คือการแสดงออกของอารมณ์มันก็จะไม่สัมพันธ์กับเรื่องราวที่เล่าอยู
1: ่ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าเล่าเรื่องที่กำลังเป็นเรื่องเศร้าเลยแต่ว่ากับหัวเราะขึ้นมาดูไม่สมเหตุสมผลลักษณะความคิดก็อาจจะฟังดูแล้วไม่รู้เรื่องคือคิดแบบไม่ปะติดปะต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจจะไม่เป็นเหตุไม่สมเหตุสมผล
0: ใช่ค่ะคนฟังก็อาจจะเอ๊ะงงนิดนึงว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โหงั้นจริงๆมีเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่เป็นอย่างงี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วนอกจากนี้ยังมีอาการไหนที่บ่งบอกได้อีกไหมคะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการถดถอยคือบางทีก็คนไข้ก็อาจจะมีอาการของเป็นการขยายความอาการด้านลบนะคะก
1: ็
0: คือว่าคนไข้ก็อาจจะไม่มีความกระตือรือร้นไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคนรอบข้างก็จะดูเก็บตัวมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายอาจจะต้องคอยสังเกตดูเพราะว่าหลายคนที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีการรับรู้ที่ผิดปกติไปซึ่งก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดหรื มีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นการนำไปสู่การวางแผนการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟังคุณหมอพูดแล้วนะคะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่โรคที่เราจะมองข้ามมันอีกต่อไปแล้วมันใกล้ตัวเหลือเกินแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้แล้วจริงๆสาเหตุหลักๆเลยของการทำให้เราเป็นโรคจิตเภทนี่คืออะไรคะ
0: สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทเนี่ยคือทางการแพทย์เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองค่ะซึ่งสารสื่อประสาทเนี่ยก็คือจะคอยควบคุมให้สมองเนี่ยเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็ประสานงานกันทีนี้พอเกิดการผิดปกติของสารสื่อประสาทไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันเสียไปค่ะทีนี้ก็เลยทำให้หน้าที่ต่างๆที่ว่ามาเนี่ยของสมองเนี่ยมันก็เลยแย่ลงสะท้อนออกมาเป็นโรคให้เห็นแต่ทีนี้ถามว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยมันผิดปกติไปใช่ไหมคะคือก็เราเชื่อกันว่าจริงๆแล้วคงไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดแค่ปัจจัยหนึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยค่ะมามีผลต่อการทำให้เกิดเป็นสาเหตุของโรคค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้แล้วเราจะสรุปได้ยังไงล่ะคะว่าจริงๆโรคจิตเภทเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าสภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ์
0: เราต้องบอกว่าก็คงจะเป็นทั้งหลายอย่างรวมกันคือว่าด้วยตัวปัจจัยทางกายภาพเองอย่างเช่นว่าในเรื่องของพันธุกรรมค่ะก็อาจจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มขึ้นหรือปัจจัยทางกายภาพอย่างอื่นอย่างเช่นว่าความผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ค่ะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านกายภาพทางด้านตัวร่างกายแล้วค่ะก็อาจจะมีปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะสังคมด้านจิตใจเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าคือมีการศึกษาพบว่าบางครั้งคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้ความรุนแรงการแสดงออกทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนนั้นๆเนี่ยก็คือเกิดความเครียดสะสมแล้วก็อาจจะทำให้การปรับตัวของเขาต่อความเครียดเนี่ยไม่ดีด้วยก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ด้วยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ดีหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอย่างเช่นการไปใช้ยาเสพติดค่ะการหรือว่ามีอุบัติเหตุทางสมองบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เป็นโรคได
1: ้ค่ะอย่างนี้เบื้องต้นเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคจิตเภทและควรจะมาปรึกษาแพทย
0: ์ก็ดูสังเกตอาการอย่างที่หมอเล่าไปว่าอาการพวกนี้มีอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไข้มีอาการดังนี้แล้วแสดงว่าคนไข้ต้องเป็นโรคจิตเภททันทีเราต้องดูที่ระยะเวลาด้วยค่ะคือคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีลักษณะของโรคอาการที่ดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นอยู่นานต่อเนื่องเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่มีอาการของโรคเด่นชัดเนี่ยก็คือจะต้องยาวนานเกินกว่า1เดือนขึ้นไปหมายถึงว่าที่เห็นโรคชัดๆเลยเนี่ยต้องมีเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเป็นมานานเกินกว่า6เดือนเราถึงจะถือว่าคนนี้เป็นโรคจิตเภทแล้วก็ควรที่จะต้องทำการรักษา
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้ามาตรวจและมาพบแพทย์และโอเคเป็นจิตเภททีนี้เราจะมีแนวทางรักษาแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างล่ะคะ
0: การรักษาเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายด้านค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะด้านที่1แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการรักษาทางด้านของจิตสังคมค่ะทีนี้เราก็พูดถึงการรักษา
1: ใช้ยา
0: ด้านที่1ก่อนค่ะโดยการใช้ยาก็ถือว่าการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยก็ว่าได
1: ้ค่ะ
0: ของโรคจิตเภทก็คือถือว่าสำคัญมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็มียาให้เลือกหลายอย่างมีทั้งยาประเภทที่เป็น ยาในกลุ่มเก่าแล้วก็ยารักษาโรคจิตในกลุ่มใหม
1: ่มันแตกต่างกันยังไงระหว่างกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม
0: ่ค่ะก็ถ้าเป็นยารักษาโรคจิตในกลุ่มเก่าเนี่ยเราก็จะเน้นการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวรีเซปเตอร์นะคะของ

0: เกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาอย่างเช่นว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหวค่ะที่ผิดปกติไปบางคนกินยาไปแล้วอาจจะมีมือสั่นตัวแข็งลิ้นแข็งรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายค่ะซึ่งผลข้างเคียงพวกนี้สามารถที่จะรักษาให้หายได้โดยการปรับยาค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอด
1: ซึ่งตรงนี้ตัวของคนไข้เองก็ต้องช่วยคุณหมอตรวจดูตัวเองด้วยสังเกตอาการตัวเองด้วยว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือการรักษาอย่างที่หนึ่งนั่นคือการใช้ยา
0: ค่ะ
1: ต่อมาอย่างที่สอง
0: ค่ะในเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการรักษาด้วยไฟฟ้าคือในกรณีที่ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายที่รุนแรงหรือไม่ยอมกินข้าวเลยทำยังไงก็ไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรารักษาโดยการใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็โรคก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยไฟฟ้าแต่เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณขนาดต่ำมากค่ะผ่านเข้าไปที่บริเวณขมับทั้งสองข้างผ่านเข้าไปทางสมองแล้วก็จะช่วยไปให้เกิดการปรับสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแต่เป็นการรักษาที่ปลอดภัย
1: ค่ะไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราเคยดูในหนัง
0: ไม่ได้น่ากลัว
1: โอ้โหน่ากลัวมากเลย
0: ค่ะไม่มีอันตรายต่อสมองและร่างกายค่ะ
1: ค่ะแล้วอันนี้นี่ถือว่าเป็นการรักษาขั้นสุดหรือยังคะสำหรับการที่เลือกใช้รักษาด้วยไฟฟ้า
0: ก็ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะแต่นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าแล้วก็คือยังต้องมีการรักษาในเรื่องของด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมร่วมด้วยค่ะ
1: แล้วนี้เราจะรักษาเขาได้ยังไงล่ะคะสำหรับด้านจิตใจและสังคม
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยก็อันแรกก็คือต้องเราก็คือว่าเราดูที่ผู้ป่วยก่อนคือนอกจากที่เราจะให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคแล้วเนี่ยการประคับประคองจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางทีผู้ป่วยด้วยโรคเนี่ยก็สร้างความวิตกกังวลความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ค่ะการให้การประคับประคองจิตใจการให้คำแนะนำค่ะการให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจผู้ป่วยอะค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นค่ะ
1: สรุปแล้วโรคจิตเภทเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็การรักษาโรคจิตเภทนี่อาจจะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งบางทีก็อาจจะหลายปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินยาไปแล้วอาการก็จะดีขึ้นในหลายๆคนร่วมกับการรักษาทางด้านจิตสังคมด้วยค่ะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะคนในครอบครัวถือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนไข้นั้นอาการดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็มีส่วนอย่างมากค่ะเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่คนไข้อาการเยอะเนี่ยบางครั้งคนไข้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ 100% ดังนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือว่าเป็นความช่วยเหลือของญาติซะเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องการจัดการกินยาเรื่องการพามาพบแพทย์ตามนัดค่ะแล้วก็คอยสังเกตพวกอาการข้างเคียงต่างๆค่ะและนอกจากนั้นก็คือว่าที่หมออยากเน้นก็คือว่าเรื่องของทัศนคติค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจผู้ป่วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลจากการเป็นโรคไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ป่วยแกล้งหรือว่าต้องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าญาติเข้าใจมีทัศนคติที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันการเห็นใจกันมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ
1: แล้วสำหรับบุคคลรอบข้างนะคะกำลังใจกับความเข้าใจสำคัญกับผู้ป่วยขนาดไหน
0: ก็สำคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าความเข้าใจการให้กำลังใจก็จะเป็นตัวผลักดันให้คนไข้เนี่ยได้รักษาเต็มที
1: ่
0: เนาะแล้วก็เขาก็อาจจะมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคนไข้และตัวคนไข้ก็จะมีความสุข
1: แล้วอย่างในกรณีที่บางทีเนี่ยเคยได้ยินมาค่ะบางเคยมีเพื่อนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยจิตเภทแต่ปรากฏว่าเขาไม่ยอมกินยาที่คุณหมอให้

0: มาไม่ยอมไปรักษาไม่ยอมไปตรวจเราจะสามารถช่วยกระตุ้นให้เขาไปพบแพทย์หรือว่าทานยาตามที่หมอสั่งได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่หมอกล่าวไปก็คือว่าอาจจะต้องฝากญาติช่วยดูค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีพออาจจะไม่ร่วมมือรักษาค่ะถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีปัญหา อย่างเช่นว่าคนไข้ไม่ทานยาหรือไม่ไปตามนัดก็อาจจะเป็นตัวญาติแทนคือเป็นตัวญาติไปพบหมอแทน
0: พบหมอแทน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไปปรึกษากับหมอดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็อาจจะมีคำแนะนำคำการช่วยเหลือที่ดีกว่าญาติจะปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็คืออยากให้ญาติพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมไปก็คืออยากให้ญาติไปปรึกษาใช่ไปปรึกษาเองแล้วก็จะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อเนี่ยค่ะ
0: อย่างนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับญาติๆที่ตอนนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่ยอมรับประทานยามีแบบว่าวิธีการเกลี้ยกล่อมหรือพูดยังไงให้เขายอมกินยาหรือมีแบบทริคเทคนิคอะไรบ้างไหมคะเผื่อบางคนกำลังถอดใจอยู่ตอนนี้ที่บ้านมีคนป่วยแต่ดื้อเหลือเกิน
1: ค่ะก็คงจะต้องอาศัยของเรื่องของพื้นฐานของความเข้าใจนะเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรักความผูกพันกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันไปบ้างมีอคติกันไปบ้างก็เลยทำให้บางครั้งพูดกันยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติพยายามใช้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนไข้อะค่ะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขานะไม่พูดตำหนิติเตียนแล้วก็พยายามให้กำลังใจเขาเนี่ยค่ะหลายๆก็ดีขึ้นค่ะหลายๆก็ยอมมารักษาหลายๆก็เกลี้ยกล่อมก็พามาได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการหนักจริงๆเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่มาก็อาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีกับทางทีมที่โรงพยาบาลว่ายังไง
0: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนในปัจจุบันที่อาจจะรู้สึกว่าการมาพบจิตแพทย์จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าทั้งๆที่จริงๆแล้วนะคะการมาพบแพทย์ได้ทันเวลาท่วงทีก็อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะหายจากอาการเป็นโรคจิตเวทได้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากไว้หน่อยแล้วกันสำหรับคนที่ไม่กล้ามาพบแพทย
1: ์ค่ะก็จริงๆแล้วการมาพบจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอาการทางจิตหรือว่ามีอาการที่รุนแรงค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะดังนั้นก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกเอ๊ะมันเสียไปจากเดิมคุณภาพชีวิตเราตกลงไปจากเรื่องของอารมณ์ใจคอเรื่องของจิตใจค่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ค่ะไม่ต้องรอให้เป็นเยอะค่ะ
0: เอาละค่ะการได้พูดคุยกับคุณหมอในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทมากขึ้นและก็หวังว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทก็น่าจะสบายใจมากขึ้นและคนในครอบครัวก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรคจิตเภทเนี่ยสามารถบำบัดให้หายได้เพียงแค่คุณมาพบจิตแพทย์เท่านั้นเองละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงทรัพย์ศรีดีเกิดประกอบนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: ผมเทรนเนอร์จ๊าบครับ
0: เทรนเนอร์มายค่ะ
1: และนี่คือรายการสตรองทูเกเตอร์นะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปฟิตร่างกายในยามเช้าร
0: วมถึงการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกวันด้วยนะคะ
1: และในวันนี้นะครับเหมือนเช่นเคยพบกับโค้ชจ๊าบและโค้ชมายนะครับเราจะมาออกกำลังกายในรูปแบบของการคาร์ดิโอเทรนนิ่งกันนั่นเองนะครับเน้นการเผาผลาญไขมันเผาผลาญแคลอรี่นะฮะฝึกกล้ามเนื้อหัวใจและปอดให้แข็งแรงใช่ไหมโค้ชมายแต่ว่าวันนี้จะพิเศษเล็กน้อยนะครับเราจะเป็นแบบhigh intensity interval training หรือที่เราจะคุ้นชื่อกันนั่นเองว่าคำว่า HIIT นั่นเองนะฮะ HIIT คืออะไรครับโค้ชมาย
0: HIIT เป็นการออกกำลังกายแบบว่าให้ heart rate พุ่งสูงมากขึ้นนะคะ
2: ใช่
1: ครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมพื้นที่นะครับให้มีพื้นที่ประมาณนึงสัก 2-3 ช่วงแขนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ
0: ใช่

0: ังจากที่เราเตรียมพื้นที่เตรียมอุปกรณ์กันมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อวอร์มอัพอุ่นร่างกายกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวโค้ชไมค์นำครับผม
1: หัวไหล่ไปด้านหน้าค่ะโอเคยืดลำตัวตรงนะคะเช้าๆเนี่ยรู้สึกว่ากล้ามเนื้อยืดเนาะคนเราตื่นมา
0: เพิ่งตื่นฮะเดี๋ยวเราให้กล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่อต่างๆเนี่ยอบอุ่นขึ้นมาร้อนขึ้นมาสักนิดหนึ่งฮะจะได้ออกกำลังกายได้เต็มที่ด้วย
1: ทีนี้เราลองหมุนเปลี่ยนไปด้านหลังเนาะโอเค
0: ย้อนกลับ
1: ใช่ย้อนกลับโอเคหมุนไปยืดให้สุดนะคะแล้วก็หมุนไปทางด้านหลังเปิดอกเปิดหัวไหล่ให้กว้างเนาะหมุนไปหายใจเข้าและหายใจออกโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนนะชีวิตวอร์มเกณฑ์กลาง
0: ตอนนี้ลำตัวนั้นบนเราก็เริ่มพร้อมแล้ว
1: ใช่
0: ตัวเริ่มไม่ติดเริ่มไม่ตึงฮะบางคนตื่นเช้ามาเนี่ยหลังแข็งตัวห่ออะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวเรามายืดกันสักนิดนึงครับเช้าๆเนี่ย
1: หอมขานิดนึงนะคะหมุนสะโพกนิดหนึ่งหัวสะโพกซ้ายขวามาย่ำย่ำและเปลี่ยนโอเคดีค่ะทีนี้การทำท่านี้นะคะลำตัวเราตรงเนาะหมุนแค่สะโพกนะคะยกเข่าขึ้นมาให้สูงเนาะแล้วบิดเข่าด้านในยืดข้อต่อนิดนึงให้แบบว่ากล้ามเนื้อมันมีแบบพร้อมกระตุ้นในการเล่นออกกำลังกายตอนเช้าเน
0: า
1: ะ
0: ร้อยนะครับหลังจากที่เราแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มออกกำลังกายกันเลยดีกว่านะครับโดยวันนี้นะครับเราจะแบ่งทำในแต่ละท่านะครับเราจะมีทั้งการยืนและก็ท่าที่อยู่กับพื้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมทางบ้านนะครับรู้สึกว่าเจ็บศอกเจ็บมือเนี่ยอาจจะหาเสื้อยกพระหรือผ้าขนหนูรองเตรียมอุปกรณ์รองให้พร้อมนะครับเราจะทำทั้งหมด30วินาทีโดยประมาณต่อท่านนะครับแล้วเราก็จะพักไม่นานไม่เกิน15วินาทีแล้วเราก็จะเล่นต่อเลยเน้นความเข้มข้นนะครับแบบ high intensity นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มจากท่าแรกนะครับเราเป็น ghost rope สี่เทียบพร้อมนะฮะ3 2 1ไปเราเริ่มจากแกว่งแขนลักษณะนี้นะครับข้อศอกเราแนบลำตัวไว้ลงน้ำหนักด้วยปลายเท้านะครับหรือท่านผู้ชมทางบ้านนะครับมีเชือกอยู่ที่บ้านเชือกกระโดดนะครับวิ่งไปหยิบมาได้เลยถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรครับเป็นแบบจินตนาการว่าเราถือเชือกอยู่เชือกกระโดดนะครับหลายคนกระโดดเชือกไม่ได้ลองเริ่มจับจังหวะแบบนี้ก่อนให้แขนกับขานะครับสัมพันธ์กันความเร็วปานกลางนะครับเราจะค่อยๆเริ่มจากเบาไปก่อน3 2 1ทีนี้ลงระนาบด้านล่างครับทีนี้เราจะเริ่มเซตอัพท่าแฟรงค์นะฮะจังหวะที่เราเซตลำตัวนะครับให้ฝ่ามือเนี่ยอยู่ใต้หนกแขนตึงลักษณะนี้นะครับดันพื้นให้แน่นพร้อมแล้วมาดึงเข่าสลับลักษณะเหมือนเราจะวิ่งสะโพกนะครับเราจะไม่อยู่อย่างนี้ท่านผู้ชมทางบ้านหรือหลายๆคนจะเป็นแบบนี้ก้นสูงลองถอยเท้าให้ไกลฮะและจินตนาการว่ากำลังดึงเข่ามาด้านหน้าแบบนี้ต่ำๆไม่สูงเกินไปนะครับแล้วสลับซ้ายขวาแบบนี้ฮะเกรงหน้าท้องออกแรงดันพื้นไว้นะฮะให้รู้สึกตึงที่หน้าท้องด้านล่างหัวไหล่เล็กน้อยจังหวะเราเล่นท่านี้ฮะเอ็นตัวมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับ3 2 1โอเคแล้วจะสลับไปยืนด้านบนทีนี้เราจะถอยหลังนะครับเป็นท่า reverse plank แบบนี้ถอยหลังมือเราสามารถเท้าเอวประสานแบบนี้หรือตรงข้ามได้ let's go แบบนี้นะครับมีให้2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1แขนกับขาตรงข้ามกันทางเลือกที่2แบบโค้ชไมล์ได้เลยหรือถ้าใครรู้สึกว่ายังยากอยู่เอามือเท้าเอวแล้วลองเซตขาแบบนี้แล้วย่อช้าๆแล้วยืดและยืนกลับมาถ้าใครเริ่มได้แล้วหรือไปพร้อมกันครับมาหัวเข่ากับปลายเท้าระนาบเดียวกันนะครับชี้เป็นเส้นตรงไปด้านหน้าลงให้ต่ำไว้ฮึบโอเคครับรีแลกซ์รีแลกซ์หมุนแขนหมุนขาเล็กน้อยนะโค้ชมาไปฮะผ่านไป3ท่าเดี๋ยวเราพักไปกันสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวแกว่งแขนก่อนเป็นไงบ้างโค้ชมา
1: เริ่มแค่3ท่าแรกก
0: ็แค่3ท่าแรกนี่ก็รู้เรื่องเลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะกลับไปใช้ท่า Ghost Rope หรือว่าการตีเชือกทีนี้จากเมื่อกี้เราลงน้ำหนัก2ท่าที่เราจะลงสลับซ้ายขวาลงแบบซ้ายขวามาถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแขนเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ข้างลำตัวแต่การลงน้ำหนักเท้าเราจะเปลี่ยนไปทีละขาแบบนี้สลับซ้ายสลับขวาเยี่ยมมากครับถ้ารู้สึกว่าอยากได้กล้ามเนื้อหัวไหล่ไปด้วยโค้ชนายลองยืดแขนแบบนี้ดู
1: ยืดแขน
0: ยืดแขนไกลตัวนะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยจะเริ่มรู้สึกได้เลยว่าหัวไหล่ข้างเราร้อนมาก
1: ใช่ค่ะเริ่มทำงานมากขึ้น
0: ใช่ครับแล้วเหมือนเราวาดวงกลมเล็กๆแล้วลองทำให้ไวขึ้นหมุนแขนหมุนแขนแล้วกลับไปใช้ด้านล่างกันครับรอบนี้เป็นท่าแจ็คแฟรงค์แจ็คนั่นเองนะครับเมื่อกี้เมาท์เทน เราดึงเข่าเหมือนปีนเขาทีนี้แจ็ค
1: ออกด้านข้าง
0: คือการออกด้านข้างนะครับเซตอัพท่าแพลงเหมือนเดิมนะครับแบบนี้แล้วเอาอิน let's go เอ็นตัวมาด้านหน้าเหมือนเดิมนะฮะแบบนี้ฮึบเกรงหน้าท้องเป็นแบบไม้กระดานถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่ไหวแตะด้านข้างก่อนได้นะครับแบบนี้เอาแบบช้าๆได้
1: ใช่ค่ะสามารถเลือกออปชันได้นะคะ
0: ใช่ครับระหว่างที่เราเวิร์กเอาท์นะฮะเราสามารถปรับออปชันของตัวเองได้ถ้าไหวทำให้หนักขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ารู้สึกว่าไม่ทันหรือเหนื่อยจนเกินไปลดความเข้มข้นออกมาลงมานิดนึงนะครับแบบนี้เรียบร้อยฮะกลับไปยืนขึ้นโอ้จะสังเกตได้ว่าเวลาเรายืนและนอนและนั่งเนี่ยยืนนั่งเนี่ยมันเหนื่อยกว่าปกติถ้าสมมุติเราออกกําลังกายระนาบเดียวคือระนาบการยืนเนี่ยใช้แรงไม่เต็มที
1: ่
0: เดี๋ยวเราไปไซด์ลังนะย่อด้านข้างสลับแบบนี้ด้านข้างขาตรงนะครับด้านหนึ่งงอแบบนี้อีกครั้งหนึ่งปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ไปด้านหน้าแบบนี้นะครับก้นเราจะดันไปแบบนี้ต้นขาขนานพื้นแล้วยืนแล้วสลับแบบนี้เยี่ยมมากฮะให้สุดตึงก้นด้านข้างเมื่อกี้เราถอยหลังเนาะรอบนี้เราด้านข้างบ้าง ใช่ครับเราเน้นความหลากหลายนะฮะฮึบโอเคสะบัดขาเล็กน้อยนะครับเป็นไงบ้างโคชมาย
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ย่อชุดที่2ผ่านไป
1: ใช่ค่ะ
0: จะสังเกต
1: ใ
0: ช่ครับขาเล็กเริ่มพุ่งขึ้นเริ่มเหนื่อยสังเกตได้เลยจากเรา2คนก็เริ่มแบบพูดติดๆขัดๆแล้ว
1: ใช่
0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปหยิบเชือกหยิบเชือกขึ้นมาแต่เมื่อกี้เราลงแบบทีละขาซ้ายขวาทีนี้เราจะฝึกเป็นการเหมือนเราวิ่งไปในตัวเหมือนเราย่ำเท้าแล้วยกเข่าเข้าไปในตัวแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: สองเท้าเลือกมาเดินครับศอกแนบหรือศอกกว้าง let's go
1: ไป
0: เพิ่มออกออปชั่นของแขนนะครับผู้ชายเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามี2ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ได้กันเหนือหัวไหล่ไปด้วยเบิร์นแขนกระชับหลังแขนไปด้วยนะฮะเราเกรงไว้นะฮะแบบผมหรือถ้าใครรู้สึกว่าอุ้ยเมื่อยโค้ชอ่ะโค้ชเมื่อยแขนจังเลยเราเก็บมาแบบนี
1: ้เก็บข้างลำตัวได้
0: ใช่ครับอีกนิดเดียวฮะ5วินาทีโดยประมาณ
1: ว้า
0: วลงน้ำหนักย่ำเท้าดึงเข่าให้สูงนะครับเยี่ยมมากโอเคลงด้านล่างโอ้โหด้านล่างอีกแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนอนโคชเหนื่อยจังเลย สู้ๆครับอีก2ท่าอีก2ท่าทีนี้นะครับออปชั่นถ้าใครวิดพื้นไม่ไหววางเข่าถ้าไหวขาตรงครับเริ่มจากแจ็ค1แจ็คพุชอัพ1แจ็คpush up ถ้าใครไหวเกรงหน้าท้องไม่วางเข่าถ้าใครเลือกออปชันแบบโค้ชมายได้เลยนะครับลงช้าๆเกรงหน้าท้องให้ดีฮะฮึบ
1: จะสังเกตท่านี้ได้หัวไหล่หรือว่าหน้าอกด้วยนะคะเนี่ย
0: ใช่ครับผม
1: ว่า
0: เราใช้งานกล้ามเนื้อมากขึ้นฮะใช้พลังงานมากขึ้นเบิร์นมากขึ้นนั่นเอง
1: ว้า
0: โอเคฮะว้าวแขนร้อน
1: แขนร้อนเลย
0: สะบัดแขนหน่อยฮะโ
1: อ
0: ้เดี๋ยวต่อไปท่าสุดท้ายนะครับในชุดนี้
1: เป็น
0: จำหลังจำหลังนั่นเองฮะเรากระโดดโยกแล้วยืด let's go ฮึบลักษณะจะเหมือนเรา reverse ลังนะฮะก็คือการถอยหลังไปแต่ reverse ลังปกติเนี่ยเราก้าวแล้วย่อจำหลังจะเป็นการเปลี่ยนขากลางอากาศแล้วเรากระโดดขึ้นแบบนี้ใช้แขนนะครับเหวี่ยงแขนสร้างเขาเรียกนะสร้างลมโมเมนตัมเนาะสร้างแรงเหวี่ยงให้เรามีพลังมีแรงมากขึ้น
1: นะคะเริ่มร้อนแล้วค่ะคุณเต๋อ
0: ถ้าใครรู้สึกไม่ไหวนะครับถอยหลังและย่ออย่างเดียวเป็นยังไงบ้างครับอันนี้คือเซตที่1เดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำกันแล้วเดี๋ยวมาเจอเซตที่2ครับ
1: ค่ะ

0: เช็ดเหงื่อสักนิดนึงครับเราจะได้แบบไม่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุระหว่างที่เราแบบเฮ้ยโค้ชเหยียบแล้วลื่นแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในเซตที่2ครับเริ่มจาก Ghost Rope Double นะครับไป Let's go ฮึบเหยียบมาครับ
1: เริ่มก่อนมา
0: เซตที่2นะครับทีนี้ทุกๆคนเนี่ยเราเริ่มเหนื่อยมากขึ้นทีนี้ครับการโฟกัสก็จะต้องมากขึ้นด้วยอย่างบางทีเราพอเรารู้สึกเหนื่อยเนี่ยสมาธิเราจะเริ่มไม่มีแล้วจังหวะนี้แหละครับที่อุบัติเหตุอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นการลงน้ำหนักแล้วไม่ย่อขาลงขาตึงจนเกินไปแบบนี้เจ็บข้อต่อเจ็บอะไรพวกนี้การย่อขารับน้ำหนักให้สะโพกทำงานเนี่ยสำคัญนะฮะโอเคครับ Mountain Climber กันต่อ
1: ว้า
0: ฮึบวางฝ่ามือเหมือนเดิมนะครับในท่านี้ถ้าใครรู้สึกว่าโพสทำไมปวดหลังลองเกรงหน้าท้องแล้วม้วนก้นเข้ามาแบบนี้ดูนะครับหลังไม่แอนแบบนี้ม้วนก้นเข้ามา Let's go ฮึบม้วนก้นคืออะไรโค้ดนี่หลายคนทำอย่างนี้หลังแอนหลังแอนอาจจะเจ็บหลังลองม้วนก้นเกรงหน้าท้องให้รู้สึกว่ามือเราดันพื้นให้แน่นมีหลักมั่นคงและเราวิ่งเข่าขนานพื้นนะครับดึงสลับซ้ายขวาความเร็วปานกลางพอเนาะหรือถ้าใครรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปเนี่ยเอาช้าๆได้มา3 2 1ปึ๊บยืนขึ้นครับ reverse lunge นะฮะหาพื้นที่เตรียมตัวให้พร้อมรอบนี้ลองถอยขากับแขนเนี่ยตรงข้ามจังหวะที่เราถอยเท้าขวายกแขนขวาถอยเท้าซ้ายยกแขนซ้าย let's go ย่อยืนย่อแล้วยืน good lunge is a long lunge นะฮะคืออะไรโค้ชการย่อท่าลังที่ดีนะครับถอยให้ยาวเพราะอะไรถ้าเราถอยสั้นสังเกตนะครับถ้าผมถอยสั้นการลงเนี่ยหลักไม่ค่อยดีตัวเอ็นตัวเบี้ยวฐานในการลงสำคัญฮึบแล้วย่อฮึบเยี่ยมมากครับตามองด้านหน้าชึบโอเคว้าวโค้ชมายเป็นไงบ้างชุดที่หนึ่งสะบัดขาสะบัดแขนหน่อย
1: เริ่มแล้วค่ะ
0: ยืดสักนิดนึงครับจะได้ไม่ตึงจนเกินไประหว่างทำนะครับท่านผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยสามารถจิบน้ำได้หรือว่าเช็ดเหงื่อได้
1: ใช่ค่ะ
0: เหงื่อเนี่ยเป็นการแบบขับของเสียออกมาเนาะทางรูขุมขนผิวหนังเราเช็ดของเสียในร่างกายออกนะครับหยิบเชือกขึ้นมา
1: เหมือนเดิม
0: Ghost Rope ทีนี้ลงน้ำหนักทีละขาเตรียมตัวให้พร้อมฮะ
1: ค่ะ
0: แขนกว้างหรือแขนแคบ Let's go ตอนนี้นะครับเราเข้ามาสู่เซตที่2นะครับกับคาร์ดิโอเดย์ในพาร์ทของฮิตหรือว่าการทำแบบ High Intensity Interval Training นะครับการทำแบบนี้นะฮะข้อดีเลยก็คือเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจเราจะแข็งแรงขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: ฟิตมากขึ้นอย่างหลายคนมีstubborn fat ก็คือแฟตที่มันเอาออกยากๆอย่างเช่นไขมันในช่องท้องอย่างเงี้ยการทำฮิตเนี่ยจะเป็นการดึงพวกนี้มาใช้โดยตรงโอเคสะบัดแขนนะครับและข้อดีอีกอันนึงก็คือเขาจะเรียกว่ามี after burnการเบิร์นหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเราไปเดินเนี่ยเราจะเบิร์นขณะพักขณะเราเล่นอย่างเดียวนะครับแต่ทีนี้การทำฮิตนะฮะมันจะมีเขาเรียกว่า after burn อย่างเช่นแต่ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเล่นกับพวกเราเสร็จแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าหัวใจยังคงทำงานต่อเนื่องร่างกายรู้สึกว่าอู้ร้อนวูบวาบวูบวาบจังเลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าอาการ after burn เป็นการเบิร์นอย่างต่อเนื่องแต่ก็มีข้อเสียนะครับโค้ชฟาย
1: ยังไงคะ
0: อาจจะบาดเจ็บได้ง่ายสำหรับบิ๊กินเนอร
1: ์สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดออกกำลังกายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับทำให้ช้าลงนะฮะสำหรับมือใหม่ฮึบกลับมายืนนะฮะซ้ายล้างหาพื้นที่เพราะฉะนั้นความเหมาะสมของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันหนักสลับเบาเบาบ้างหนักบ้างเตรียมตัวฮะซ้ายล้างด้านข้าง let's go ย่อยืดฮึบเยี่ยมมากฮะนั่งโชว์ไปด้านหลังเล็กน้อยใช้กำเนื้อก้นด้านข้างตรงนี้และจีบกลับมาสายตามองด้านหน้าไว้นะครับเยี่ยมมากลงให้ต่ำเข้าไว้อีก15วินาทีโดยประมาณนะฮะจังหวะถีบเท้ามาหายใจออกหายใจเข้าออกลึกๆนะครับท่านี้เป็นเหมือนท่า recovery ไม่หนักจนเกินไปเพิ่มยืดขานิดนึงนะครับจะได้ไม่ตึงเกินไปเนาะวางเท้ายืดยืดยืดฮึบสลับข้างนะครับดึงขึ้นมาสูงเดี๋ยวอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งชุดนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันก่อนนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ต้องการดูย้อนหลังเนาะอย่างบางคนเปิดทีวีมาแล้วเฮ้ยเริ่มไปแล้วไม่ทันสามารถรับชมได้ทั้งช่องทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า T Sport 7โอเค Let's go ฮึบวิ่งแขนตึงนะครับเยี่ยมมากฮู้ชุดที่3นะครับรอบนี้เราจะรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าเราผ่านมาทั้งเซตที่1ชุดที่1และชุดที่2
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ชุดที่3นะเป็นช่วงวัดใจนะฮะท่านผู้ชมทั้งบ้านสู้ไปด้วยกันครับ
1: เริ่มด้วยกันจบด้วยกันใช่ไหมครับอาจารย์
0: ใช่ครับ Strong Together นะครับป่ะด้านล่างครับ Jack Push Up วางเข่าหรือตั้งเข่าเลือกเอาฮึบฮึบดัน Jack Push Up ขากว้างเกรงหน้าท้องดีครับถ้าใครไม่ไหววางเข่าลงลงเบาๆหรือถ้าใครวิดพื้นไม่ได้แตะใช้การแตะหัวไหล่ได้นะฮะแบบนี้ถ้าใครไหวเล่นฟูฮะฟูออปชั่น3 2 1 stand up ดีขึ้นมาฮะรอบสุดท้าย maximum power นะฮะเซตท่าหาระยะประมาณนี้หรือถอยเท้าให้ไกลแต่ละคนไม่เท่ากัน let's go เราเช็คง่ายๆครับพอจังหวะที่เราลงแล้วต้นขาทั้งหน้าทั้งหลังนะฮะขนาด90หน้าขาขนาดพื้นแล้วแกว่งแขนขึ้นกระโดดหาเจ้า power สลับขากลางอากาศสายตามองด้านหน้าดูสุดสวยสุดหล่อด้านหน้าทีวีนะฮะ let's go 5 4 3 2 1โอเคเป็นไงบ้างครับเซตที่2เดี๋ยวเราพักเบรกจิบน้ำเช็ดเหงื่อกันสักเล็กน้อยนะครับ

0: ดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วครับกับเซตที่3
1: ใช่ค่ะ
0: มาเดี๋ยวเราเริ่มจากตีเชือกเหมือนเดิมครับพร้อมแล้ว Let's go ลงน้ำหนักที่ปลายเท้าเหมือนเดิมครับหลังจากผ่านไป2เซตนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าโค้ชตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมทางบ้านทำให้เบาลงได้นะครับค่อยๆไปทีละชุดนะฮะช่วงนี้ถ้าสำหรับใครที่เป็นบิกินเนอร์นะครับเราแนะนำว่าให้ทำให้เบาลงให้ช้าหรือทำไปหยุดไปฟังเสียงพวกเราสองคนแล้วทำต่อเนื่องได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ขออย่างเดียวนะฮะอย่าหยุดนานจนเกินไปเนาะอย่าเปลี่ยนช่อง อยู่ช่องพวกเรากันก่อนนะครับหรือดูย้อนหลังอย่าเพิ่งกดสคิปข้ามคลิปเดี๋ยวเรามีอีกเพียบเลย
1: ใช่แล้ว
0: ทีนี้ไปด้านล่างกันครับมาเอิบมัลเทนคัมเมอร์รอบนี้นะครับขอวิ่งแบบสปีดเลยเนาะวิ่งหนีวิ่งหนี Let's go 1 2ขวาซ้ายหรือซ้ายขวาก็ได้นะฮะเข่าตั้งไว้แล้ววิ่งฝ่ามือดันพื้นนะฮะลดสะโพกให้ต่ำเกรงหน้าท้องให้ดีฮะก้นไม่โดดจนเกินไปดึงเข่าเข้าหาระหว่างหน้าอกหรือฝ่ามือทั้งสองข้างของเรานะครับปึ๊บว้าอีกนิดเดียวมาโอเค stand up ครับอีกนิดเดียวอึดใจเดียวเพื่อความต่อเนื่องนะครับ reverse lunge let's go coach ทำไมใจร้ายจังเลยเรามีจุดประสงค์นะครับในการทำแบบต่อเนื่องถ้าเราทำแล้วหยุดนะครับโอกาสที่เราจะฟิตเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นนะลองฝืนสักนิดนึงแต่ว่าประโยชน์ที่ได้กลับมานะครับผมการันตีได้เลยว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านเนี่ยที่รับชมตั้งแต่ EP แรกๆเป็นเดือนหรือว่าจนถึงเดือนต่อไปเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่แน่นอนฮะโอเคสะบัดแขนสะบัดขา
1: ดูเด็ก
0: อึดใจเดียวครับอยู่ด้วยกันก่อนฮะเดี๋ยวเรากลับไปใช้เชือกหย
1: ิ
0: บเชือกรอบนี้ผมอยากให้ทุกคนนะทำพร้อมกันเหยียดแขนตรงแบบนี้แล้วลงน้ำหนักซ้ายขวาจะได้รู้ว่าเอ๊ะโค้ชการยืดแขนเนี่ยมันแค่การทำแบบนี้หมุนหัวไหล่เนี่ยมันได้ประโยชน์เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แค่ยืนแกว่งแขนเองแขนตึงนะครับลองกำมือให้แน่นอย่ามาให้รู้สึกร้อนที่หัวไหล่แขนเราจะไปแบบนี้นะฮะเหมือนวงกลมเป็นวงกลมวงกลมเล็กๆถ้ากว้างเกินไปมันช้าเป็นเหมือนเราวอร์มเราต้องการให้มันเมื่อยมันล้ามากที่สุดนะฮะฮึบเยี่ยมฮะ3 2ในเซตที่3เซตสุดท้ายนะครับผมแนะนำว่า

0: ทำฟูลออปชันไปเลยเพราะหลายคนทั้งบ้านนี่ผมรู้สึกได้เลยว่ายังมีบางคนกักแรงอยู่เพราะฉะนั้นฟูลเลย let's go ฮึบฮึบฮึบเกรงหน้าท้องนะครับเยี่ยมมากอีก4นาทีโดยประมาณนะฮะ
1: ว้าว
0: โอ้4นาทีทรมานฮึบฟังเสียงหายใจฮะอันนี้คือเหนื่อยจริงๆนะครับผม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะเหนื่อยจริงๆนะคะเนี่ย
0: เหนื่อยจริงๆฮะแล้วผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็น่าจะเล่นกันจริงจังแน่นอนครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ฮึบ3 2 1เยี่ยมมากครับรู้สึกได้เลยว่าต้นขาเริ่มล้
1: า
0: แขนเริ่มร้อนนะครับระหว่างนี้นะครับเราจิบน้ำได้เราจิบน้ำได้
1: ใช่ค่ะ
0: ซ้ายล้างฮะ let's go ฮึบย่อแล้วยืดถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไม่ไหวหรือเจ็บหัวเข่านะครับเอาแค่ก้าวแค่นี้แล้วยืนก้าวแค่นี้แล้วยืนรู้สึกว่าเริ่มมีแรงลองเพิ่มออปชันการก้าวและย่อย่อชิดในท่าสควอทถ้าไหวเราต่อยอดเป็นฟูลออปชันในท่าซ้ายล้างนะครับใช้สะโพกกับต้นขาด้านนอกเนี่ยในการถีบแรงกลับไปเยี่ยมมากครับ3 2 1โอเคฮะสะบัดแขนสะบัดขาเล็กน้อยเป็นไงบ้างโค้ชไมค์อีก1ชุดนะครับ3ท่าสุดท้ายระหว่างนี้หยิบน้ำเช็ดเหงื่อให้พร้อมนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลายคนเมื่อกี้ลองยืดแขนดูแล้วรู้สึกว่าเริ่มล้าหัวไหล่
1: ใช่
0: รอบนี้เดี๋ยวเรากลับมาล้าหัวไหล่กันใหม่แต่นี้เราจะทำการวิ่งไปด้วยแบบนี้นะครับแต่เราทำให้ไวขึ้น3 2 1ปึ๊บสังเกตเข่าของผมนะจะยกขึ้นมาให้สูงแล้วแขนแกว่งแบบถี่ยิ่งแขนเราแกว่งถี่นะครับรอบขาเราก็จะเร็วอย่างเช่นในการวิ่งอย่างสมมติเราไปวิ่งทำไมวิ่งไม่ค่อยเร็วบางทีคอบอดี้ด้านบนเราไม่แข็งแรงเราไม่ได้ใช้ลำตัวด้านบนช่วยในการแกว่งแขนแบบนี้ก็จะทำให้ช้าลงนั่นเองนะครับผมถ้าใครยังวิดพื้นหรือว่าพุชอัพไม่เป็นนะครับผมแนะนำย้อนกลับไปดูใน EP ของเวทเทรนนิ่งโค้ชทอดกับผมเนี่ยได้สอนรายละเอียดเทคนิคไว้หมดแล้วเยอะแยะมากมาย let's go ฮึบ push up one jack one push up ฮึบอาขาวิดพื้นแบบนี้ฮึบฮึบเยี่ยมมากฮะสองท่าสุดท้ายแล้วครับมา stand together นะครับเริ่มพร้อมกันจบพร้อมกันนะฮะอย่าเพิ่งหนีไปไหนถ้าไม่ไหวสำหรับคนที่ดูย้อนหลังนะครับถ้ารู้สึกเหนื่อยเกินไปกดพอสไว้ก่อนหยุดสักแป๊บแล้วมาลุยกันต่อโอเคสุดท้ายฮะท่าเดียวท่าสุดท้ายของวันนี้นะฮะจำลังผมเชื่อว่าทุกท่านทำเป็นแล้วผมขอชาเลนจ์ทำให้เร็วและไม่หยุด let's go ย่อแขวนแขนขึ้นด้านบนสลับขากลางอากาศถ้ารู้สึกว่าใครเจ็บหัวเข่าเอาแบบนี้ยืดตัวขึ้นถ้าใครไหวลงให้ต่ำสายตามองด้านหน้าถูกต้องครับเยี่ยมมากฮึบฮึบ10วินาทีสุดท้ายครับขึ้นมามาใครยืนอู้ใครยืนดูผมว่าผมมีพลังงานบางอย่างสัมผัสได้มีคนอู้โอเคมาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3เซตในวันนี้เดี๋ยวเราไปจิบน้ำพักกันสักเล็กน้อยครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาช่วงท้ายของรายการกัน

0: เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3เซตที่ผ่านมาเดี๋ยวเรามาทำการคูลดาวน์ร่างกายกันหลังจากที่เราเหนื่อยมาทั้งรายการและเดี๋ยวให้โค้ชไมค์คูลดาวน์ร่างกายยืดกล้ามเนื้อกันเลยนะครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากท่าแรกนะคะเดี๋ยวเรายืนให้ขากว้างกว่าหัวไหล่เนาะและยกมือขึ้นประสานขึ้นด้านบนนะคะและบิดขึ้นหายใจเข้าลึกๆโอเคค่ะให้ออกซิเจนเต็มปอดเนาะทีนี้แล้วบิดด้านขวาค่ะโอเคให้รู้สึกตึงด้านข้างเนาะและหายใจเข้าลึกๆค่ะค่อยๆผ่อนเนาะแล้วเปลี่ยนข้างทีนี้เป็นด้านซ้ายบ้างอึ๊บพอเราเริ่มพักนานขึ้นเรารู้สึกว่าเราหายใจแรงขึ้นนะคะคุณจ๊อบ
2: ใช่ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังเหนื่อยต่อเนื่องอย่างที่บอกครับมีอาการ after burn เบิร์นต่อเนื่องหลังจากออกกำลังกายเสร็จแล้ว
1: ตัวขอด้านขวานะคะแล้วทิ้งตัวลงไปเนาะนักตัวลงไปอ่ะใช่ยืดต้นขาด้านในนิดหนึ่งไปเท้าชี้ออกด้านนอกนะคะทิ้งสะโพกไปทางด้านหลังเนาะและทีนี้เปลี่ยนขา

0: ทีนี้ขาคู่เนาะยืดหน้าขากันนิดหนึ่งมาเซเซ
1: นะพาเซไปด้วยเลยฮะสมาธิหาย
0: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าใครรู้สึกว่าไม่มีบาลานซ์เนาะจับเก้าอี้หรือว่าสร้างบาลานซ์ด้วยการยกมือออกมาด้านนอกเนาะทีนี้เปลี่ยนข้างเดี๋ยวเรายืดหัวไหล่สักเล็กน้อยค่ะคุณจ๊ะเมื่อกี้เราใช้หัวไหล่เยอะเปลี่ยนข้างค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ
1: ก็จบกันไปแล้วนะครับทั้งการยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายทั้งตลอดรายการของเรานะครับสามารถติดตามพวกเราได้เลยทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬาที่สปอร์ต7หรือติดตามชมย้อนหลังได้ทางช่องทาง YouTube และแฟนเพจ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T Sport 7สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2500

0: 169ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบสถ์ชางยีและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่2สิงหาคม2569เวลา 13:30 ตามเวลาของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4รายวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร35นายและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โบชางีนางสาวอองชิวเย็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเฮอริเทจ SG เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์นี้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเฉลยศึกพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรและพลเรือนในค่ายกักกันของญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยึดครองสิงคโปร์ทางเข้าห้องนิทรรศการมีภาพต้นชางีสัญลักษณ์สำคัญสูง76เมตรถูกตัดในช่วงสงครามเพื่อไม่ให้เป็นจุดเล็งโจมตีต่อมาปลูกใหม่เพื่อเป็นที่รำลึกประวัติศาสตร์ของเขตนี้นิทรรศการลำดับเหตุการณ์ตั้งแต่สิงคโปร์ถูกญี่ปุ่นโจมตีชีวิตในการปรับตัวของผู้ถูกคุมขังไปจนถึงเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามเริ่มที่ป้อมปราการชางีแสดงสภาพพื้นที่ชางีก่อนสงครามโลกครั้งที่2ราวศตวรรษที่19พื้นที่ดั้งเดิมเป็นชายฝั่งที่มีป่าชายเลนและป่ากงกลางต่อมาในปี2463อังกฤษเข้ามาปกครองเพราะกลัวญี่ปุ่นเข้าโจมตีจึงตั้งฐานทัพและสร้างป้อมปืนใหญ่เพื่อป้องกันการโจมตีทางทะเลและเชื่อมั่นว่าสิงคโปร์เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตก การเปลี่ยนแปลงของป้อมปราการแสดงถึงสิงคโปร์ถูกโจมตีและอำนาจจักรวรรดิอังกฤษถูกทำลายซึ่งกองทัพญี่ปุ่นได้ชัยชนะจากการบุกยึดคาบสมุทรมาลายูอย่างรวดเร็วเนื่องจากอังกฤษมุ่งเน้นการป้องกันทางทะเลแต่ประเมินภัยคุกคามทางบกต่ำเกินไปพื้นที่ฐานทัพและค่ายทหารในชางีถูกเปลี่ยนจากป้อมปราการแห่งตะวันออกเป็นค่ายเฉลยศึกเฉลยศึกและชีวิตเฉลยศึกแสดงให้เห็นว่าทหารและพลเรือนฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้กลายเป็นผู้ถูกกักกันของญี่ปุ่นอธิบายขั้นตอนการควบคุมเฉลยศึกและพลเรือนหลังการยอมจำนนตั้งแต่การปลดอาวุธการจำแนกเฉลยศึกกับพลเรือนการกักขังในค่ายชางีและค่ายอื่นๆแสดงถึงการสูญเสียอิสรภาพและสถานะของบุคคลจำลองสภาพความเป็นอยู่ถ่ายทอดชีวิตประจำวันของเฉลยศึกผ่านภาพถ่ายสิ่งของจริงและบันทึกส่วนตัวสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุมขังจำนวนมหาศาลทำให้ทหารญี่ปุ่นปล่อยให้นายทหารและตัวแทนนักโทษปกครองดูแลกันเองแม้จะอยู่ภายใต้สภาวะกดดันอย่างหนักเฉลยศึกก็สามารถปรับตัวเพื่อมีชีวิตรอดด้วยการร่วมกันใช้ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลที่มีและเป็นกำลังใจให้กันเช่นการจัดตั้งชุมชนย่อยกลุ่มครูเพื่อให้การศึกษากลุ่มแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วยและกลุ่มศิลปินเพื่อทำกิจกรรมและงานศิลปะเพื่อสร้างคุณค่าให้ชีวิตท่ามกลางระบบกักขังลงโทษ แม้ไม่อาจต่อต้านด้วยกำลังแต่เฉลยศึกได้แสดงการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์อย่างสงบเช่นการรักษาคุณค่าทางศีลธรรมและความเป็นทหารการปลดปล่อยนำเสนอช่วงเวลาสิ้นสุดของการกักกันเฉลยศึกและพลเรือนในค่ายชางีหลังจากญี่ปุ่นพ่ายแพ้ฝ่ายสัมพันธมิตรในปี2488อธิบายขั้นตอนการปลดปล่อยคำบอกเล่าของอดีตเฉลยศึกแม้เสรีภาพจะกลับคืนมาแต่เฉลยศึกจำนวนมากต้องเผชิญบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจมรดกตกทอดผลกระทบของสงครามไม่ได้สิ้นสุดลงพร้อมการปลดปล่อยแต่อยู่ในความทรงจำการรำลึกนำเสนอประสบการณ์ของอดีตเฉลยศึกและพลเรือนหลังสงครามผ่านบันทึกความทรงจำและคำบอกเล่าให้คนรุ่นหลังได้ทราบว่าสงครามทิ้งบาดแผลทางจิตใจระยะยาวอธิบายการสร้างสิ่งที่เป็นอนุสรณ์เพื่อการรำลึกและชี้ให้เห็นว่าการจดจำอดีตไม่จำเป็นต้องขัดแย้งกับการสร้างสันติภาพการเข้าใจอดีตอย่างลึกซึ้งคือสิ่งสำคัญของการสร้างสันติภาพในอนาคตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปที่ลานด้านในทอดพระเนตรโบสถ์เซนจอร์จำลองเป็นโบสถ์ที่เฉลยศึกร่วมกันสร้างเมื่อปี2531และย้ายมาตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ปัจจุบันเมื่อปี2544สร้างโบสถ์เป็นศาลาธงเล็กมีไม้กางเขนอยู่ตรงกลางเมื่อเฉลยศึกถูกส่งไปทำงานสร้างทางรถไฟไทยพม่าได้ย้ายโบสถ์ไปด้วยไม้กางเขนชางีในโบสถ์ทำจากปลอกกระสุนปืนใหญ่และแถบทองเหลืองเป็นการแปรสภาพอุปกรณ์การสงครามให้กลายเป็นสัญลักษณ์สูงสุดทางศาสนานอกจากนี้มีจิตรกรรมฝาผนังตามคัมภีร์ไบเบิลฝีมือพลปืนยาและเฉลยศึกชาวอังกฤษแสดงถึงศูนย์รวมทางจิตวิญญาณศรัทธาความหวังและกำลังใจแม้จะอยู่ในระหว่างการคุมขังและสภาวะที่ขาดแคลนและถูกกดขี่อย่างหนักรัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดในสถานการณ์ที่โหดร้ายและยากลำบากย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพโบสถ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงคลังรวบรวมวัตถุโบราณแต่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและเป็นบทเรียนที่สะท้อนความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกในขณะที่ชาวยุโรปถูกกักขังอยู่ในค่ายกักกันหรือถูกขนย้ายไปเป็นแรงงานทาสในส่วนอื่นของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่าชาวยุโรปมีได้ทรงพลังอย่างที่คิดและไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้ในยามคับขันอีกต่อไปและภายหลังจากได้รับอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษจึงทำให้สิงคโปร์พยายามพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดเวลา 15:30 นาทีส่งนำไปทัศนศึกษานิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์นิทรรศการนี้เปิดเมื่อปี2559ต่อมาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ขยายพื้นที่และปรับปรุงใหม่นำเสนอบทบาทของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ผ่านสื่อมัลติมีเดียและเกมจำลองแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนต่างๆเช่นเส้นทางของสกุลเงินสิงคโปร์แสดงประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสกุลเงินสิงคโปร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวัตถุทางประวัติศาสตร์และธนบัตรหายากในตู้กระจกนิรภัยเช่นเปลือกหอยเบี้ยเหรียญแห่งนิคมช่องแคบและธนบัตรอินเดียตั้งแต่ปี2355พร้อมสถานีทดลองให้ผู้ชมตรวจสอบคุณสมบัติความปลอดภัยของธนบัตรมูลค่า10และ50ดอลลาร์ด้วยตนเองการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนอธิบายแกนหลักขับเคลื่อนนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสิงคโปร์เน้นสร้างสภาวะแวดล้อมให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับต่ำและเสถียรไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไป ระบบการเงินที่มีเสถียรภาพอธิบายบทบาทธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์ในการควบคุมกฎและพิทักษ์ให้ระบบการเงินปลอดภัยโปร่งใสน่าเชื่อถือและไม่ให้ระบบล่มสลายแม้จะเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจด้วยการคุมเข้มธนาคารปราบปรามอาชญากรรมด้านการเงินและปกป้องประชาชนจากกลโกงทางการเงินไม่ให้ประชาชนถูกหลอกลวงด้วยการให้ความรู้และรู้เท่าทันกลโกงศูนย์กลางการเงินระดับโลกและการเงินสีเขียวอธิบายบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกพร้อมกับเคลื่อนการเงินสีเขียวผสานความแข็งแกร่งทางการเงินเข้ากับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเน้น3แกนหลักคือระบบนิเวศการเงินที่ครบวงจรการเป็นผู้นำด้านการเงินสีเขียวและการเป็นสะพานเชื่อมการลงทุนระดับสากลอนาคตของการเงินนำเสนอวิสัยทัศน์และการปฏิวัติโลกการเงินด้วยเทคโนโลยีของสิงคโปร์คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเช่นสมาร์ทโฟนปัญญาประดิษฐ์บล็อกเชนคลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาออกแบบและให้บริการทางการเงินพร้อมอธิบายว่านวัตกรรมล้ำสมัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นเพื่อความรวดเร็วเท่านั้นแต่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้หมุนเวียนและสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินแต่ยังเน้นการคุ้มครองเงินออมของประชาชนการสร้างความมั่นคงของสถาบันการเงินการควบคุมเงินเฟ้อการป้องกันการช่อโกงและการส่งเสริมความรู้ทางการเงินเงินฝืดเพื่อให้ประชาชนใช้บริการทางการเงินได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยในระยะยาวแนวคิดเรื่องการเงินนี้เป็นมรดกตกทอดจากอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเป็นอเนกประการในฐานะที่ทรงเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรทรงพระราชอุตสาหะนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหารายวิชาให้มากยิ่งขึ้นเพราะได้มาเห็นสถานที่จริงได้ทราบว่าสหราชอาณาจักรได้เข้าครอบครองสร้างและวางระบบให้ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี2362จนถึงปี2506ที่ป้อมปราการชางีทำให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์เห็นความสำคัญเรื่องการส่งเสริมให้คนในชาติมีความรู้สนับสนุนการสร้างพิพิธภัณฑ์ชางีเพื่อให้ประชาชนเข้าใจปัญหาของประเทศผ่านประสบการณ์และสิ่งของต่างๆทำให้เห็นความเข้มแข็งของมนุษย์ที่ไม่ยอมแพ้และพยายามปรับตัวให้อยู่รอดย้ำเตือนถึงผลของสงครามและกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันรักษาสันติภาพส่วนโบสถ์เซนต์จอร์จจำลองเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่รักษาภาพความทรงจำและถ่ายทอดบทเรียนที่สะท้อนถึงความอดทนความศรัทธาและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเฉลยศึกที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานในช่วงสงครามโลกและนิทรรศการของธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์แสดงให้เห็นถึงระบบการเงินการธนาคารของสิงคโปร์อันเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่พึ่งเรื่องเศรษฐกิจการเงินเพราะไม่มีทรัพยากรอื่นธนาคารกลางสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การนำเสนอน่าสนใจและสนุกสนานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
0: เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดิน วันนี้เวลา 13:57 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสิริขัตติยกษัตริย์ดวงใจรักแห่งแผ่นดินซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับศูนย์การค้าไอคอนสยามจัดขึ้นระหว่างวันที่1-8สิงหาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยอันทรงคุณค่าของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยมาโดยตลอดและเป็นเวที

ถ่ายทอดผลงานด้านการไทยแขนงต่างๆของศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทยภายในงานจัดแสดงศิลปกรรม5แขนงประกอบด้วยจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะไทยและศิลปะภาพยนตร์ดิจิตอล3มิติ 3D ดิจิตอลอาร์ตโดยเชื่อมโยงศิลปะดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีร่วมสมัยอย่างวิจิตรบรรจงอาทิพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมรูปปั้นและพระรูปปั้นของพระบรมวงศ์นอกจากนี้มีภาพยนตร์แอนิเมชันเทิดพระเกียรติภาพพิมพ์โลหะ Copper Engraving การแกะเส้นลายลายเส้นพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบนธนบัตรซึ่งเป็นศิลปะขั้นสูงเป็นทั้งงานศิลป์อันวิจิตรและระบบป้องกันการปลอมแปลงที่ลอกเลียนแบบได้ยากที่สุดสำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะหลังหักค่าใช้จ่ายจะขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยพระราชวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปในเวลา11 นาฬิกาท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา17 นาฬิกาพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8 รูปองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดความมั่นคงและมีพระราชประสงค์พระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โดยวันนี้ในช่วงเช้าณหน่วยเฉพาะกิจฐานพลานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2569จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เด็กชายฮาปิฟฮินะอายุ10 ขวบประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุกราดยิงและขว้างระเบิดโจมตีชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกะซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเด็กชายฮาปิฟฮินะไว้เป็นคน

ไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดราธิวาสตรวจเยี่ยมและตรวจความเรียบร้อยของจุดตรวจรวมถึงพบปะพูดคุยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจในพื้นที่อำเภอระแงะจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569จากนั้นร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ร่วมกับหน่วยงานทหารและตำรวจจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งนายกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นมนตรีเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57วันนี้ที่เซ็นทรัลคอร์ทชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดตัวผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่ของมูลนิธิโครงการหลวงในงานโครงการหลวง57ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวงที่ได้ดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมพิตรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาศึกษาและวิจัยพันธุ์ไม้ผลิตผลรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่โครงการหลวงทั้ง39แห่งตลอดจนต่อยอดองค์ความรู้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพในปัจจุบันซึ่งหนึ่งในความภาคภูมิใจและความสำเร็จเช่นกุหลาบควีนสุทธิดาที่ดำเนินการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี2561และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สำหรับผลิตภัณฑ์และผลิตผลใหม่มีผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟแปรรูปใหม่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ควบคู่กับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยคงกลิ่นอายความเป็นโครงการหลวงผลิตภัณฑ์ของชาวไทยบนยอดชาวเขาไทยบนยอดดอยอาทิผลิตภัณฑ์ชาชุดพิเศษชุดชาคู่ผู่เออสุกผู่เออดิบชาออร์แกนิกฤดูใบไม้ผลิชาอัดแน่นชุดชาภูฏานที่สื่อถึงมิตรภาพแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยภูฏานผ่านการผสมผสานชาขาวไว้เผี่ยวนี่และชาอู่หลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยและภูฏานแบบลงตัวผ่านศิลปะแบบการดื่มชาและทีบุ๊กชาเขียวกลิ่นกุหลาบผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ภายในบรรจุชาเขียวคุณภาพมีกลิ่นหอมของกุหลาบควีนสุทธิดาที่มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นรูปแบบหนังสือเพื่อสื่อถึงองค์ความรู้และความงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ที่สนใจสามารถเยี่ยมชมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพจากมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการส่วนพระองค์ต่างๆได้จำนวนกว่า 3,000 รายการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่12สิงหาคม2569ณบริเวณ Royal Project Marche โซน Eden 1-3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร

น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานางรดารัตน์จันอ่อนและคณะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชมรมมิตรประดู่สัมพันธ์ชมรมนาวิกโยธินและสโมสรลูกเสือนาวีนายสุรเดชอยู่วัฒนาและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประคังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดหลักศรีราชสโมสรวัดศรีสำราญราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครวัดโคเขมาวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์และวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดทองนพคุณวัดบพิตรพิมุขวัดอนงคารามวัดทองธรรมชาติวัดฉัดแก้วจงกลนีวัดเทวราชกุญชรวัดราชสัทธาธรรมวัดศรีสุขสถาพรราชสัทธาธรรมกรุงเทพมหานครวัดพระพลาจังหวัดนนทบุรีและวัดม่วงศรีจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทกรีนสปอร์ตจำกัดบริษัทซีสกายอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดบริษัทสุขศรีวงจำกัดชมรมผู้ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ตจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครและวัดชัยมงคลจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทเอราวัณประกันชัวร์จำกัดนายเมทัศน์สิทธิ์ลักษณทินวงและคณะมูลนิธิช้างสู่ธรรมชาติบริษัทเอเชียกรุ๊ป1999จำกัดและบริษัทในเครือและพรรครวมไทยสร้างชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลแคอำเภอจนะจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลสีถ้อยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและ

ต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานาวีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ที่วัดนภารามวัดใหม่ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยาวยิงใส่ขณะเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงเหตุภัยแทรกซ้อนเหตุเกิดบริเวณสวนปาล์มด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุการณ์ครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ4รายในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวดาบตำรวจวิทยาชายพรมแก้วเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจณบ้านเลขที่79/1 หมู่ 7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันซึ่งญาติได้ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามแล้วณกุโบข้างมัสยิดอียาตูอิสซานียะตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสที่โรงพยาบาลตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจประกอบด้วยร้อยตำรวจโทกิติพงศ์ศรีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีณกิจจาและที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจากการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่สิบตำรวจโทรกุลสันทวสิริและดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระ

0: มหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
2: เท่าไหร่คะ
1: อันดับ9ครับ
2: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
1: 10ครับ
2: โอ้โหตายแล้วค่ะ
1: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลยนะคะ
2: พี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
1: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
2: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
1: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: เรานี่แหละ
2: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
1: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
3: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
4: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
5: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
6: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
7: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
8: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
3: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซอร์เจนให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
3: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ด้อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
3: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: โคราชแอดสารกลาง have a anniversary of Yamo She is a hero of this city
3: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ and อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
1: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดี
15: ค่ะคือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงมากโตอ่ะ
16: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ้มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
17: พ
13: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
15: เจอครั้งแรกอะค่ะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
14: ล้า
1: พร้อมไม่พร้อม
14: พร้อมอ
1: ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
3: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
14: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
3: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
17: ต้อนรับแขกหน่อยนะครับ
15: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
13: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
12: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
14: พร้อม
1: Are you all ready?
11: Ready?
1: Yeah? You gonna go to Ayutthaya?
18: Yeah.
14: Okay.
1: Yes. Okay. Let's go! Take the bus!
18: Thank you.
1: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาไปเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
14: ready
2: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
14: ส
2: ู้สู้ไม่สู้
14: สู
2: ้ดีมากค่ะ
1: พร้อมแล้วเริ่ม
19: Hello everybody
11: Hello
19: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
20: But you know, I think it's the biggest island of in
19: yes,
20: Thailand.
19: Yes, it's
20: right?
19: have island around Phuket. It have many like a PP island.
1: My friends. พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มหน่อยเริ่มลงนิดหน่อย
19: I will be a guide for you. Okay, for free.
20: Thank you.
19: Yes, if you go.
21: Okay, it's a deal. I will come.
3: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ดแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
16: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆครับคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
11: ๆ Hello my name is Pam I am from นครราชสีมา the north east of Thailand
20: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself to go there
11: Seldom
3: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
20: Why
11: When I am young, I want my mother to kick
13: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
1: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
11: This is the first time I was a guide so I feel excited
1: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
3: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
1: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
2: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
1: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
2: เบสิก
1: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
2: ไ
1: ปครับ
0: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a templeThere is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is will have information about the Ayutthaya history.
20: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
0: Really?
17: Yes.
0: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
3: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
0: So let's meet my sister She is another guy We'll let her introduce herself
22: ค
3: ่
22: ะ
3: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
15: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
22: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
23: yes and what about food
22: Food.
23: Yes.
22: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาจะบอกไอเดียคือเอาแบบทิ้งไว้อ่ะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
3: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
1: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
2: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
1: ึ่
2: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
1: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
0: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there you see a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
21: Okay,
0: let's go!
24: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat. ครั้งแรกครับAyutthaya มาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
22: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert.
4: Yeah.
5: How sweet.
4: In the Yutaya, we sell on the board like that.
6: Are you ready?
4: Thai people can.
6: One of the plates. But there's an image that please don't touch.
4: Please don't touch because it's not real. But it's real. It's not real, but it's like the real thing.
6: I'm hungry.
4: If you can eat plastic.
5: Yeah. Okay.
6: In old Thailand?
4: Yeah.
6: You make in old Thailand?
4: Yeah.
5: Is it fruits?
4: Fruits?
5: Fruit?
4: No. It's a Thai dish.
6: Are you making
4: sweet?
5: But what's the flavor?
0: I've prepared a video for you, and it is a story about the UTI. So let's check it out there.
6: Okay.
0: Let's go.
3: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
6: but it is fake yeah. What is this
5: ขนม
6: กล้วยBanana pudding. This sweet meat is made from banana rice flour. Coconut.
13: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
3: Good morning, how are you? What's your name?

0: ใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะThis is a Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
2: you have to ask the architect
4: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Phaniat Chang home the elephant and elephant
5: the home of elephant
2: and elephant yeah
6: Phaniat Chang
3: what are you doing there
6: oh with a bike
5: oh yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Phaniat Chang
2: yes so let's go
5: let's go.Everyone want to go to Phaniat Chang?
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
6: can I take this?
2: Yes.
1: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ take care คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: We have the phone number of
10: Cat.
9: You have?
11: Patrice, yes.
9: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
12: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
3: Do I get the food from them later?
5: No.
9: แต่จะหมดแล้วอยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
3: Do I get the food from them later?
9: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาละสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วงแรปอัพ
8: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลนของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้มั้ยลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเพิร์ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
7: น
8: ้
7: อง
8: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
7: เป็นแอมยัง
8: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
7: am
8: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นหรอกหนูจะเป็นสัปเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที่
7: 1
8: ดีมากนะคะ
10: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
11: เวลาคุยอย่างงี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
10: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
13: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
14: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
15: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

รายการคลิกของเราวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงท็อปิกหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นท็อป10 English topics นะครับที่ชาวโลกเนี่ยนะครับเขาพูดคุยกันเยอะมากครับ Everything about English and food นั่นเองครับคุณนั้นอาจจะต้องได้รับภารกิจไปเอนเตอร์เทนฝรั่งฮะปรากฏว่าพาเขาไปทานข้าวมีอาหารตั้งอยู่บนโต๊ะเยอะแยะฝรั่งก็ชอบถามอยู่แล้วครับว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรเราตอบไม่ได้เราตอบได้คำเดียวว่า it's very good you eat it you don't like you don't eat it แค่นั้นเองแหละครับมันก็คงจะไม่ได้นะฮะและการรู้เรื่องภาษาอังกฤษเกี่ยวอาหารไม่ได้มีอานิสงส์หรือว่ามีประโยชน์สำหรับประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่มีประโยชน์เนี่ยนะฮะสำหรับพี่น้องชาวไทยที่จะต้องไปต่างประเทศ2เหตุผลหรือ2เหตุการณ์หลักๆก็คือ 1. ไปเที่ยวนี่แหละครับคงจะไม่อยากไปเที่ยวกับทัวร์ธงเหลืองตลอดชาตินะฮะ

ะไปกันเองเนี่ยนะครับจะได้ไปเปิดเมนูแล้วก็รู้ว่าอะไรคืออะไรสั่งกันได้ถูกหรือ2ก็คืออะไรครับอาชีพอันดับหนึ่งนะฮะที่ชาวไทยทำกันเวลาไปต่างประเทศนะครับไปอยู่ต่างประเทศคืออะไรครับก็ไปทำงานร้านอาหารเนี่ยแหละครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าเรารู้เรื่องอาหารเราก็จะสามารถพูดคุยกับลูกค้าได้แถมอาจจะได้ทิปเยอะๆกันด้วยครับดังนั้นวันนี้เรามาดูเลยนะครับว่า everything about English and food เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างสิ่งแรกครับก้อนศัพท์ที่คุณจะต้องรู้จักก็คือ meats ครับmeat นะครับแปลว่าเนื้อสัตว์นะครับไม่ใช่เนื้อวัวชาวไทยหลายคนนึกว่า meat เนี่ยนะครับแปลว่าเนื้อวัวครับปรากฏไปบอกฝรั่งว่า I'm sorry I don't eat meat but I eat chicken and pork ผมไม่กินเนื้อสัตว์ผมกินแค่เนื้อไก่กับเนื้อหมูมันเป็นโปรตีนเกษตรตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ meat ก็คือเนื้อสัตว์ beef ก็คือเนื้อวัวครับปรากฏนะครับพี่น้องชาวไทยหลายท่านไม่ทานเนื้อวัวครับแต่ไปเห็นนะฮะในเมนูเขาเขียนว่า veal ครับก็เลยกินกันใหญ่เลยจ้าอาจจะไปเห็น veal sausage a veal sausage ก็คืออะไรครับไส้กรอกเนื้อลูกวัวนั่นเองครับบาปกันเลยทีเดียวครับ beef เนื้อวัว veal ก็คือเนื้อลูกวัวครับเรากำลังพูดถึงเรื่องราวของเนื้อวัวก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ steak นะฮะจะมีอยู่3คำนะฮะ rareMedium กับ well done นั่นเองครับซึ่งหลายๆท่านนั้นไปถึงร้านสเต็กปุ๊บนะฮะพนักงานถามพี่จะรับสเต็กของพี่ยังไงครับเราก็งงหมายถึงยังไงครับพี่จะรับแบบ medium ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับวันนี้ผมไม่ค่อยหิวครับผมขอ small แล้วกันไม่ได้พูดถึงขนาดของมันนะครับเราพูดถึงขนาดของความสุขของมันนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเขาบอก rare นะครับ rare แปลว่าสุกนอกแต่ดิบในนั่นเองครับลูกศิษย์ผมคนนึงเคยถามผมนะครับจ้านะครับแล้วแบบดิบนอกสุกในมีไหมครับก็ถ้ามันมีก็เป็นร้านขั้นเทพแล้วล่ะครับน้องจะบ้าแล้วครับมีแต่แรร์คือสุกนอกดิบในมีเดียมก็ประมาณแบบสุกปานกลางยังมีชมพูอยู่นะฮะ well done ก็แปลว่าสวยยอดเลยแล้วก็แปลว่าสุกเลยครับแต่ถ้าใครชอบกินก้อยเนื้อหรือว่าลาบเลือดอันนั้นเรียกว่ารอนะฮะไม่ใช่รอไปก่อนนะฮะรอแปลว่าดิบเลยทีเดียวครับต่อไปเรามาดูเรื่องราวของหมูกันบ้างนะฮะอย่าลืมครับหมูก็คือ pork นะฮะแล้วเรื่องราวของหมูมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นนี่นะฮะซี่โครงหมูครับ pork ribs หรือว่า spare ribs หรืออาจจะมี crispy pork หมูกรอบนะฮะหรืออาจจะมี pork satay pork satay ก็คือหมูสเต๊ะนะฮะแต่ออกเสียงว่า pork satay หรืออาจจะมี pork knuckleหรือว่า pork leg ก็คือขาหมูตัว knuckle มันแปลว่าข้อฮะดังนั้นเนี่ยนะครับขาหมูมันก็เป็นข้อใหญ่ของเขาดังนั้นครับคุณก็จะเห็น pork knuckle นะฮะนี่ก็คือตัวอย่างของหมูนั่นเองนะครับหรืออาจจะมี pork belly ก็คือพุงของหมูนั่นนะฮะเพราะพุงแต่จริงๆแปลว่าหมู3ชั้นนั่นเองครับต่อไปเนี่ยนะครับก็คือ lambLamb ครับ L-A-M-B Lamb ไม่ใช่ Lamb นะฮะชาวไทยชอบใส่เสียงไม่โท Lamb เข้าไปนั่นมันโคมไฟฮะเคี้ยวกันฟันหักสิจ้าพี่น้องต้องออกเสียงว่า Lamb ครับคล้ายๆคุณอ่างเถอเทิงครับ Lamb เลยนั่นเองครับ Lamb และแน่นอนครับมันจะมีคำว่า Mutton ด้วยนะครับถ้าใครไปทานอาหารฝรั่งหรือโดยเฉพาะร้านอาหารอินเดียนะครับเขาจะทานกันทุกร้าน Muttonก็คือเนื้อแกะแบบตัวผู้ใหญ่นั่นเองครับแลมลูกแกะมัตเทิลก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วคล้ายๆกับวีลกับบีฟนั่นเองครับบีฟเนื้อวัววีลก็คือเนื้อลูกวัวครับแลมลูกแกะมัตเทิลก็คือเนื้อแกะแบบตัวโตแล้วชิคเก้นมีอะไรบ้างครับมีชิคเก้นวิงส์ปีกไก่อันนี้ขอบคุณมากนะฮะ KFC กับพิซซ่าคอมพานีแล้วต่อไปน่องไก่ทราบไหมล่ะครับนั่นไงก็ไปกันไม่ถูกใช่ไหมฮะรู้จักแต่ปีกไก่อย่างเดียวน่องไก่เขาเรียกว่า drumsticks ครับเพราะว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆกับไม้กลองอกไก่ก็คือ chicken breast เหมือนกับอกคุณผู้หญิงเลยครับ chicken breast ส่วนสะโพกไก่ก็คือ chicken thigh ส่วนถ้าเป็นหนังไก่ chicken skin กระดูกไก่ chicken boneถ้าเป็นตีนไก่นะฮะก็เป็น chicken feet แต่ชาวไทยก็กินตูดไก่ด้วยนะครับ chicken ass นั่นเองครับต่อไปครับสัตว์ปีกแบบอื่นๆหรือว่า poultry นะฮะ poultry ก็คือสัตว์ปีกนะครับจะมีอะไรครับ duck เป็ด goose ห่านแล้วก็ turkey ก็คือไก่งวงครับและชาวไทยไฮโซหลายๆท่านทีนี้ก็ต้องไปกินนะฮะตับห่านนะฮะอย่าลืมครับเขาออกเสียงว่าfoie gras นะฮะ foie gras ไม่ใช่ฝอยกราสนะครับ foie gras ก็คือตับห่านครับ
ต่อไปเรามาดูเรื่องราวของปลากันบ้างครับ fish อย่าลืมครับพี่น้องครับ fish นะครับไม่ใช่ fit นะฮะชาวไทยบางท่านไปต่างประเทศนะครับไปบอกฝรั่งว่า can I have a fit burger อันนั้นเบอร์เกอร์ทรงเปล่าฮะดังนั้นนะครับจะเป็น fish burger ปลาเรามีอะไรบ้างครับที่เราทานกันบ่อยๆครับมี salmon ไม่ใช่ salmon นะฮะสำเนียงฝรั่งคือ salmon นะครับเราจะมีนี่ครับ sea bass ก็ปลากระพงนะฮะที่ทานกันบ่อยๆ catfishปลาดุกครับและปลาที่พี่น้องชาวไทยชอบกินครับก็คือปลาที่ไม่มีตัวนะครับก็ปลาอะไรล่ะครับก็ปลาร้านนะครับ fermented fish นั่นเองครับต่อไปก็คือตระกูลกุ้งนะฮะ shrimps นั่นเองครับชาวอเมริกันก็จะเรียกกุ้งทุกชนิดว่า shrimps ครับแต่ที่จริงแล้วคนในโลกนะครับเขาก็จะมีการแบ่งประเภทนะฮะถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยนะครับ shrimps ก็คือกุ้งเล็กกุ้งแห้งคือ dry shrimps นะครับ shrimps คือกุ้งเล็กprawns ต้องใส่รอเรือควบกล้ามดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวไทยบางท่านไปถามฝรั่ง Do you like prawn เอาแปลว่าชอบหนังโป๊หรือเปล่าฝรั่งถามเอาถามทำไมวะเนี่ย prawns นะครับก็คือกุ้งใหญ่นั่นเองครับกุ้งมังกร lobster และกั้งก็คือ rock lobster ครับต่อไปนะฮะตอนนี้เราเข้าไปสู่ทะเลแล้วนะครับพี่น้องครับปลาหมึกครับชาวไทยเนี่ยสอนกันมาเยอะมากนะครับว่าปลาหมึกคือ octopusแล้วมันปลาหมึกยักษ์ครับปลาหมึกยักษ์แบบนี้ซึ่งชาวญี่ปุ่นถึงจะทานครับแต่ถ้าเป็นปลาหมึกไทยนะครับก็เรียกว่าสควิดครับแล้วไม่ต้องใส่สควิดดี้นะครับมันไม่ได้เป็นทอมกันดี้สควิดครับสควิดดี้มันยี่ห้อขนมนะครับสควิดก็คือปลาหมึกที่เราทานออคโตพัสไม่ใช่ออคโตปัสนะฮะออคโตพัสคือปลาหมึกยักษ์ซึ่งในอาหารไทยไม่ได้ทานกันสักเท่าไหร่ต่อไปครับอาหารในทะเลอีก2เรื่องที่เรามีกันนะครับก็คือเจลลี่ฟิชแมงกระพุนนะฮะแล้วก็มีชาร์กฟินก็คือหูฉลามไม่ใช่ชาร์กเอียนะครับแต่ shark fin ก็ขอรณรงค์เถอะครับอย่าทานเลยนะครับสงสารเขามันบาปครับ it's a sin ต่อไปนะครับก็จะเป็นปูครับก็คือ crab นั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับต้องออกเสียง crab ถ้าไปออกเสียงว่า crab เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็น cree นั่นเองนะฮะ crab ก็คือปู crab ก็คือ cree เส้นบางๆนะครับปูนิ่มนะฮะ soft shell crab นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของหอยนั่นเองครับน่าหอยเนี่ยนะครับก็แน่นอน shells หรือว่า shellfish เนี่ยนะฮะก็จะมีอะไรบ้างครับที่เราทานกันประจำครับหอยแมลงผู้ mussels ครับที่แปลว่ากล้ามเนื้อเหรอครับที่จริงออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดกันไม่เหมือนกันนะครับ mussels ก็คือหอยแมลงผู้ถ้าเป็นหอยนางรมก็คือ oysters ถ้าเป็นหอยลายก็คือ clams ใส่ลอลิงชัดเจนๆนะฮะ clams นะฮะถ้าเป็นหอยแครงก็คือcockles ครับถ้าเป็นหอยเป๋าฮื้อที่เป็นหอยแพงๆนะก็ abalone นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียก abalone ก็ได้นะครับ abalone หอยเป๋าฮื้อและถ้าใครไปฝรั่งเศสครับหอยทากก็คือ snails ครับต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องราวของ tofu ก็คือเต้าหู้ไข่ก็คือ eggs ถึงจะไม่ได้เป็นเนื้อสัตว์แต่มันก็เป็นสารให้โปรตีนของเรานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของไข่ก็อย่าลืมนะครับไข่ดาว fried eggs ไม่ใช่ star egg นั่นมันไข่ดารานะครับต่อไปไข่ต้ม boiled eggs ไข่ตุ๋น steamed eggs ไข่เจียวถ้าเป็นไข่เจียวไทยหรือไข่ม้วนของฝรั่งก็เป็นอันเดียวกันคือ omelet นั่นเองนะฮะ omelet แต่ถ้าเป็นไข่เจียวไทยแบนๆหน่อยนะแต่ถ้าเป็นไข่เจียวของฝรั่งมันจะเป็นไข่ม้วนแต่ก็เรียกว่า omelet เหมือนกันสุดท้ายไข่คนก็คือ scrambled eggs scrambled eggs นะครับก็คือไข่คนครับถ้าคุณยังไม่ทราบว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่ยากครับวันนี้คุณให้เด็กกินไข่เจียวนะฮะเด็กตัวเล็กๆนะเขากินไข่เจียวเขาเกินไปผ่านไป5นาทีเขาอ้วกออกมาใส่จานนั่นแหละครับก็คือไข่คน scrambled eggs นั่นเองครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกผักที่เราทานกันครับก็คือ vegetables ซึ่งอย่าลืมนะครับคำว่าผักต้องออกเสียงว่า vegetables ถ้าเป็นอาหารเจถึงจะเรียกว่า vegetarian นั่นเองครับดังนั้นครับ vegetables กับ vegetarian คร่าวๆเนี่ยนะครับพืชผักที่เราทานกันมีอะไรบ้างครับที่ชาวไทยนั้นต้องทราบนะครับหนึ่งครับเราจะมีอะไรฮะมี morning glory นะครับ morning glory ก็คือผักบุ้งนั่นเองนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับจะเรียกว่า water cress แต่ที่จริงแล้วผักบุ้ง morning glory ผมเห็นเยอะกว่าคะน้าครับก็คือ kale นะฮะแต่บางคนก็จะเรียก chinese broccoliแต่ที่จริงบรอกโคลีก็จะเป็นตัวต้นไงฮะดังนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับที่จริงของพวกนี้มันจะมีชื่อนะครับแต่ละสำนักจะเรียกไม่เหมือนกันแต่อย่างเช่นคะน้าคือเคลก็เจอกันบ่อยนะครับกะหล่ำก็คือ cabbage ถ้าเป็นพวกประกาศขาวที่ผมเห็นกันมาบ่อยๆก็จะมีบางทีประกาศขาวหรือว่าเป็นนะครับก็จะเรียกว่า Chinese cabbage นะฮะหรือ white cabbage ก็ได้ celery ก็

คือขึ้นใช่ผักที่ชาวไทยนั้นก็เห็นกันเยอะอย่างป๊อปอายเจอร์เซนแมนป๊อปอายครับก็กินผักขมสปินาชไม่ใช่สปีแนทหรือสปีนาทนะฮะสปินาชนั่นเองครับออกเสียงว่าสปินาชคอลีฟลาวเวอร์เราจะรู้จักแต่บรอกโคลีคือดอกสีเขียวแต่ถ้าดอกกระหล่ำสีเหลืองเขาเรียกว่าคอลีฟลาวเวอร์นะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าผักมันมีเยอะมากนะครับหรือแม้กระทั่งผักที่ชาวไทยกินมากที่สุดในประเทศไทยชนิดหนึ่งคือผักไม่ใช่ผักแล้วครับที่นี่มันก็เป็นเหมือนพืชที่ทำให้อาหารมันแซ่บขึ้นนะฮะก็คือกระเพรานั่นเองนะฮะ basil นะฮะซึ่งชาวฝรั่งบางคนออกเสียงว่า basil หรือ basil ไม่ใช่ผักบราซิลนะครับแต่ผักบ้านเราเนี่ยนะฮะแต่เราเรียกว่า basil หรือ basil นะครับถ้าเป็นโหระพาก็ sweet basil ใบสาระแหน่นะฮะก็จะเป็นอุ๊ยสาระแหน่โทษทีครับใบสาระแหน่นะครับก็เป็น mint leaves นั่นเองนะฮะ mint นะครับหรือผักต่อไปนะครับก็จะเป็นผักกาดหอมเนี่ยนะฮะซึ่งจะเป็นผักรองจานนะครับ lettuce ครับผม lettuce นะฮะอย่างเช่นในสลัดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นครับก็คือ cucumber ก็คือแตงกวาแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะครับซึ่งคนอังกฤษจะเรียก tomatoes อเมริกาเรียก tomatoes จะมีหอมใหญ่ก็มี onions นะฮะ onions หรือว่าต้นหอม spring onions นะครับบางครั้งคุณเห็นกระเทียมนะฮะก็คือ garlic ข้าวโพดก็คือ cornถ้าข้าวโพดอ่อนก็ young corn baby corn นะครับทาโร่ครับไม่ใช่ปลาสวรรค์ฮะเผือกนั่นแหละครับถูกต้องครับเผือกก็คือทาโร่ฟักทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นพัมคินนะครับแต่ถ้าฟักเขียวเนี่ยไปบอกฝรั่งฟักเขียวฝรั่งนึกว่าด่าเลยนะครับฟักเนี่ยนะฮะที่จริงแล้วฝรั่งบางคนก็ไม่เคยรู้จักเลยนะครับแต่ว่าเราก็บอกไปแล้วกันฮะเผื่อเขาจะรู้จักนะฮะฟักเขียวเนี่ยก็ผมก็เจอมาหลายแบบนะฮะบางเล่มบางที่ก็เรียกว่า marrow นะฮะบางที่ก็เรียกว่า squash บางที่ผมก็เห็นนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตเขาเขียนว่า winter melon นะเพราะมันจะคล้ายๆเมลอนสีเขียวเนี่ยนะครับแต่ก็ดีกว่าไปพูดฟักเขียวนะครับพี่น้องครับนะฮะอันต่อไปก็จะเป็น gourd นะฮะก็คือบวบนะฮะทามระก็คือ bitter gourd นะครับสองสมุนไพรเนี่ยนะฮะที่ชาวโลกนั้นรู้จักแล้วก็ชอบมากก็คือ ginger ขิงนั่นเองนะฮะไม่ใช่กิ้งเกอร์นะฮะนั่นมันเหมือนสัตว์เลื้อยคลานยังไงไม่รู้ ginger ก็คือขิง lemon grass ก็คือตะไคร้นั่นเองนะฮะต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี mushrooms ก็คือเห็ดครับ eggplant นะฮะหรือ aubergine ก็ได้บางทีเขาเรียก aubergine หรือ eggplant ก็คือมะเขือนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะครับการพูดถึงอาหารเนี่ยเราจะต้องรู้จักศัพท์หลายๆก้อนเหมือนกับการพูดภาษาอังกฤษครับการรู้จักหลายๆหมวดนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมผสานกันตอนนี้คุณผู้ชมก็พอจะมีคร่าวๆนะก็คือพวกพืชผักแล้วนะฮะแล้วเราก็จะมีเรื่องราวของเนื้อสัตว์กันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งต่อไปที่ต้องรู้จักก็คือเรื่องราวของรสชาติอาหารครับเรื่องราวของรสชาติอาหารมีอะไรบ้างครับ1ครับก็คือ sweet หวานsour ก็คือเปรี้ยวถ้าเปรี้ยวหวานก็คือ sweet and sour เค็มก็คือ salty ไม่ใช่ salt นะครับ salt เนี่ยก็คือนี่เลยฮะเกลือเผ็ดก็แน่นอน spicy ขมก็คือ bitter ถ้าจืดชืดไม่มีรสชาติก็คือ plain หรือว่า bland นั่นเองครับ it's plain the food is plain the food is bland ถ้าแบบมันเลี่ยนๆน้ำมันเยอะก็คือ oily ครับกรอบก็แน่นอน crispy นะฮะหรือถ้าเป็นเข้มข้นมากก็คือ creamy หรือว่า rich ก็ได้ครับผม rich ไม่ได้แปลว่ารวยอย่างเดียว rich ก็จะแปลว่าเข้มข้นมากครับนี่คือตัวอย่างของนะฮะรสชาติอาหารส่วนถ้าฝรั่งถามว่า how does it taste หรือว่า what does it taste like คุณก็ตอบนะฮะตามรสชาติกันได้เลยทีเดียวครับลำต่อไปก็คือวิธีการทำอาหารครับทอดก็คืออะไรครับ friedeep fried ก็คือทอดในน้ำมันเยอะๆนะฮะอย่าลืมนะครับคำพวกนี้ต้องมาก่อนเนื้อสัตว์เสมอนะครับชาวไทยบางท่านนึกว่าไก่ทอดคือ chicken fried อ้าว KFC เขาก็ยอมให้อยู่แล้วนี่ครับ Kentucky fried chicken fried ก็คือทอด deep fried ก็คือทอดในน้ำมันเยอะๆส่วนคำว่าผัดละครับผัดก็คือ stir fried ครับเพราะ stir แปลว่าคน fried ก็แปลว่าทอดทอดไปคนไปทอดไปคนไปส่วนคำว่าผัดก็คือ stir fried นั่นเองครับต่อไปก็คือ boiled ก็คือต้มเนี่ยนะฮะ boiled คือต้ม steam ก็คือนึ่งอย่างเช่นข้าวต้ม boiled rice ข้าวสวยก็ beautiful rice ครับต้มผ้าแหละครับข้าวสวยก็เป็น steamed rice นั่นเองครับต่อไปนะครับ baked ก็คืออบครับ bakery นั่นเองฮะ bakery ก็คือมาจากคำว่าอบก็คืออบแต่จะต้องเป็นอบผู้หญิงเช่นขนมปังมันฝรั่งเป็นต้นนะฮะไม่ใช่เนื้อสัตว์นะครับ baked ก็คืออบนั่นเองฮะ

และแน่นอนครับอีก2คำที่เราต้องรู้จักเลยนะครับก็คือคำว่า grilled กับคำว่า roasted นั่นเองครับถ้าเป็น grill เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อสัตว์ชิ้นเล็กนะครับปิ้งไปปิ้งมาทานอย่างเช่น grilled chicken นะไก่ย่างนะฮะหมูปิ้งตอนเช้า grilled pork ครับปลาดุกย่าง grilled catfishแต่ถ้ามันเป็นแบบอย่างเช่นเป็ดย่างหรือว่าอย่างเช่นไก่ย่าง5ดาวชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับอันนั้นก็จะเรียกว่า roasted ครับเพราะอะไรครับมันจะหมุนนะฮะตอดอน

เป็ดย่าง roasted duck หรือบางคนจะเรียก roast duck ก็ได้ต่อไปก็จะมีถ้าเป็นหมูก้อนใหญ่นะครับหมูย่างหมูอบย่างครับ roasted pork นั่นเองครับส่วนนี้ก็คือตัวอย่างนะครับของวิธีการทำอาหารแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะตอนนี้นะครับผมถล่มคุณด้วยศัพท์นะครับโอ้ยจะเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยหลายสิบคำมากเลยนะครับถามว่าเราถล่มคุณเพราะอะไรครับเพราะต่อไปเราก็ต้องเอาศัพท์พวกนี้มาผสมผสานกันครับเพราะนี่ก็คือการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่ผมบอกคุณตอนแรกการพูดภาษาอังกฤษก็คือการเอาศัพท์มาผสมผสานเป็นประโยคครับอย่างเช่นครับวันนี้เรามาลองดูตัวอย่างไหมฮะกระเพราไก่ครับผัดกระเพราไก่ตอนนี้ทุกท่านก็ทราบนะครับว่าคำว่าผัดก็คือ stir fry ไก่ก็คือ chicken กระเพราคืออะไรครับจำได้ไหมฮะ basil มีพริกด้วยก็คือ chili คุณเอาคำว่า with มาใส่นิดนึงนะฮะ with ที่แปลว่ากับเนี่ยนะฮะคุณจะได้คำว่า stir fry chicken with basil and chili ฝรั่งเห็นภาพชัดเลยครับว่านี่คือกระเพราไก่หรือคุณอยากจะเปลี่ยนไหมฮะอาจจะเปลี่ยนเป็นอาจจะเปลี่ยนไปนี่ครับปลาผัดขึ้นช่ายก็แน่นอนครับอาจจะเป็นปลากระพงไหมที่ผมสอนตอนแรกครับ sea bass ครับ stir fried sea bass with celery ครับหรืออาจจะเป็นปลาหมึกผัดกระเทียมพริกไทยฮะ stir fried squid with garlic and pepper ต้มยำกุ้งไหมฮะต้มยำกุ้งต้มยำเป็นซุปครับ spicy soup with prawns ใส่เห็ดด้วยไหม mushroom อาจมีตะไคร้ lemon grass นั่นเองครับอาจจะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นสาหร่ายหมูสับเต้าหู้อันนี้อาจจะยากครับ clear soup เพราะว่าซุปใสซุปใสคือ clear soup ต้มจืดนะฮะ clear soup with มีอะไรบ้างครับเต้าหู้ tofu สาหร่าย seaweed วุ้นเส้นเขาเรียกว่า glass noodles แล้วก็แน่นอนครับหมูสับก็คือ minced pork ถ้าวันนี้ครับอาจจะเป็นนี่เลยฮะอาจจะเป็นแกงเขียวหวานไหมฮะที่กำลังขายดีมากทั่วโลกแกงเขียวหวานไก่มีมะเขือด้วยใช่ไหมครับแกงเขียวหวานก็เลยครับ spicy green curryWith chicken อาจจะบอกเขาเรื่องมะเขือด้วยครับเพราะฝรั่งชอบถาม With eggplant หรือว่า aubergines ก็ได้ครับและเรื่องราวสุดท้ายตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกคุณนะครับว่าวิธีเดียวที่คุณจะจำได้นะครับเรื่องราวของอาหารซึ่งวันนี้ผมสอนไปเยอะมากเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะมาดูนะครับกลับมาดูรายการของเราเนี่ยนะครับอย่างเช่นโดยเฉพาะเป็นที่เป็นตอนนี้นะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็พูดตามครับก็เป็นหนึ่งเรื่องอยากจะรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทำอะไรครับก็คืออยากจะซ่อมภาษาอังกฤษตัวเองไหมล่ะครับถ้ารถเสียให้เรียกช่างมาซ่อมครับแต่ถ้าภาษาอังกฤษของเราเสียมี2ช่างครับคุณผู้ชมช่างสังเกตกับช่างสงสัยคุณไปตามร้านอาหารนะครับมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษลองอ่านดูครับแล้วมันก็จะเริ่มจำได้2ครับก็คือคุณอาจจะเห็นพวกตามป้ายฉลากต่างๆนะครับในผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อคุณก็ลองอ่านฉลากดูครับหรือว่าเราไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ครับเขาจะมีป้ายต่างๆก็ลองดูไปเรื่อยๆเจอปุ๊บแล้วก็พูดกับตัวเองครับอันนี้เขาเรียกว่าช่างสังเกตหรือวันนี้ครับคุณไปกินข้าวแล้วคุณก็เหมือนแบบเห็นนะฮะเห็นกระดูกหมูหรืออาจจะเห็นหอยเชลล์ก็ได้ครับซึ่งหอยเชลล์ผมก็ยังไม่ได้สอนคุณอาจจะเห็นหอยเชลล์หอยเชลล์เรียกว่าอะไรคุณก็มีสมาร์ทโฟนกันเยอะแล้วนะครับดังนั้นใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์หัดเป็นสมาร์ทโอเนอร์กันบ้างคุณก็ลองพิมพ์เข้าไปครับหอยเชลล์คุณจะเห็นคำว่า S C A L O P คุณก็อาจจะงงสกาลบสแกลบกดเลยครับโทรศัพท์ก็จะบอกว่า scallop scallop ก็คือหอยเชลล์นั่นเองแล้วคุณก็จะได้อ๋อสแกลล็อปอาจจะเจอวันนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งผัดกับกุ้งแล้วก็จำไม่ได้หน่อไม้ฝรั่งเรียกอะไรวะเปิด dictionary ดูช่างสงสัย stir fried asparagus with prawns นั่นเองดังนั้นครับอย่าลืมครับช่างสังเกตช่างสงสัยรับรองคุณจะพูดภาษาอังกฤษได้หนึ่งเรื่องอย่างเช่นเรื่องอาหารได้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณช่างมันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะพูดไม่ได้แล้วพอคุณพูดไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้คุณก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเหมือนเดิมครับดังนั้นฝากด้วยนะครับเรื่องราวของอาหาร everything about food หนึ่งท็อปิกสำคัญที่เอาไว้ใช้พูดกับฝรั่งเสมอครับ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ฮีโร่โมเดลทีเชอร์เกรกมาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg Nice to meet you What's your name
2: My name is Piradon Charlie Nickname Hero 10 years old My name is Piravish Charlie Nickname Model 10 years old
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother
2: ผมคร
0: ับ Hero is the older brother Who's the younger brother หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: โมเดลแต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
2: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
2: ฝาแฝดนะคะ
0: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายทีเชอร์ก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมนาสติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ
0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg What's your name
2: My name is Ananda Jankung Nickname Nova 11 year old
0: Nova Nice to meet you and what's your name
3: Hello, my name is Tanawas Gertrude, nickname Pet, 11 years old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
2: 2ปีนะคร
0: ับ2ปีโมเดลก็ประมาณ2ปีโนวาเพชรนานแค่ไหน
2: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
1: เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
0: แปลว่าอะไรครับ
2: พ
0: ื้นใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่2นะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
2: pommel horse
0: อย่างดี
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่3นะคะห่วงนิ่งค่ะ
0: ring เก่งมาก
1: อุปกรณ์ที่4นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault
2: vault
0: โอเค
1: แล้วก็อุปกรณ์ที่5นะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars
2: Parallel balls
0: ถูกต้อง
1: ค่ะข้อที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
2: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
2: เป็นอุปกรณ์บาคูครับ
0: model which do you like
2: ห่วงคร
0: ับ เพชร which do you like
2: มาหูคร
0: ับ โนวา which do you like
2: บาคูครับ
0: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
2: ผมคิดว่าเป็นบาเดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันงูเจ็บแน่ๆเลยครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
2: ฟอร์ครับ
0: ทีเจก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆ เป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกแบบจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
1: ให้หนึ่งนะคะถ้าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นการตีลังกาไปด้านหลังค่ะ
0: โอเค round off flick back หรือจะเรียกว่า back handspring ถูกไหมคร
1: ับ
0: เด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
2: back handspring
0: เก่งมากเสียงดีครับ
1: โมเดลค่ะ
0: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back handspring พร้อมไปโอเคปรบมือนะเก่งมากโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น
0: ท่าจบก็ landing
1: ค่ะ
0: โอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2 คืออะไรครับ
1: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น round off back somersault
0: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะครับเด็กๆพร้อมกันนะ round off back somersault
2: Round
0: the
2: back somersault.
1: Hero ค่ะ
0: Hero. สู้ Ready, steady, go. Hup. Ooh, clean landing. เก่งมาก Hero. High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward.
2: Forward.
0: แล้วข้างหลังก็คือ backward.
2: Backward.
0: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมาก เรียกว่า
1: ม้าหูค่ะ
0: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse
4: pommel horse
0: เด็กๆเล่นยังไงครับ
5: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
0: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
0: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
4: scissor pose
0: ท่าที่2
1: เป็นท่าหมุนค่ะหมุนอยู่บนม้าหูค่ะ
0: หมุนตัวน่าจะเรียกว่า cycle pose
4: cycle pose
0: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับยอดเก่งมากปรบมือให้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
5: ยกฉากคอนหกสูงครับ
0: พร้อมหรือยังครับ
5: พร้อมแล้วครับ
0: โอ้เต้นๆพร้อมปุ๊บฮีโร่นี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
5: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรกขอใช้คำว่าเอลซิดได้ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
5: ได้ครับ
0: เอลซิดเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ฮันสแตนเพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงสูงตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้โหเห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับทำไมถึงชอบหรือเริ่มยังไงครับฮิโร่ครับ
5: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
0: ับ แล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
5: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
1: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ใ
0: ช่
1: ไ
0: ห
1: ม
0: คะ
1: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีเจเรกเห็นว่าร่างกายโอ้สตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
5: จะมีแบบช่วงไหนเรียบช่วงไหนกายอันนึงครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทำท่าแบบโดดๆมาข้างหลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อพ่อกายด้วยถูกไหมครับ
5: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสร้างกล้ามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเนาะเป็นอายุ18ขึ้น
1: ครับ
0: แล้วอายุเท่าไหร่อ่ะ10ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
1: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกำลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วบังเอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาเพาะกายไปด้วยค่ะ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาเพาะกายค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วเพาะกายที่หลัง
1: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาเพาะกายยังไงครับ
5: คือนิโวพอกายของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
5: เพราะผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration
4: inspiration
0: โอ้ถือว่านะครับคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
5: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
5: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทำท่าเนี่ยครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
5: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกายได้ไหม
5: ได้ครับ
0: แม่ว่ายังไงครับ
1: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับ ฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
1: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าคนผิวดำจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
0: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
1: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาพอกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
0: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
1: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่าม
5: uscle
0: can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยฮะโอ้ไม่ลงฮะโมเดล can I see your muscle โอ้คุณแม่ครับขออนุญาต can I see your muscle
1: ขึ้นนิดนึงไหมคะ
0: โอ
5: ้ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
0: แน่ใจเหรอ
6: Oh no
0: เป็นไง
5: กดไม่ลงเลยคร
0: ับ กดไม่ลงเลยนี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า body building อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะครับ
1: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า body building ค่ะรุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะเดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
0: โอเคฮีโร
1: ่ท่าแรกนะคะท่า front double bicep up
0: ปุ๊บโอ้โหดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับ front
5: Front.
0: Double. Bicep.
5: Bicep.
0: Hero. Bicep. เป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นะเรียกว่า tricep.
1: ท่าที่สองนะคะ Front. Lateral. Up.
0: Front. Lateral. เอ๊ะคุณแม่ครับที่ดูไม่ออก Lat หรือว่า Lateral อยู่ตรงไหนครับ
1: Front. Lateral นะคะ
0: Feature
1: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อปีกด้านหน้า
0: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lats ย่อจากคำ laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะคร
1: ับ
0: ก็ถือว่าก็เป็นปีก
1: ค่ะต่อไปท่าที่สามนะคะ side chest
0: side chest
5: side chest
0: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
1: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
0: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
1: ค่ะต่อไปท
0: ่
1: าที่สี่ค่ะ back double bicep up
0: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาละครับโมเดล
5: back
0: double
5: bicep
0: back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
1: ท่าต่อไปนะคะ back lateral up
0: ท่าที่2แล้วเห็นแต่ว่าเป็นข้างหน้ารอบนี้
1: ด
0: ้
1: านหลัง
0: back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดลback lateral
5: back lateral
0: ถูกต้องฮะท่าต่อไปครับ
1: ท่าที่6ค่ะ side ไตสิหลังแขน
0: โอเคเห็นอยู่นะครับโอ้
5: side tricep
0: ใช่แล้วนะ
1: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
0: อุ๊ยนี่ six pack
1: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
0: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
1: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือได้ชัยชนะทุกครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสำคัญนึงที่คุณแม่จะ จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ำหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสําเร็จนะคะถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสําคัญเลยคือแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแม่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จําเป็นนะคะจะต้องประสบความสําเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
7: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose. ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
8: Yes.
7: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: Ro, Nong Modeo, Nong Noa, and Nong Pit was very special. Since I was born, I have never seen a very young bodybuilder. Vocab Journey Kid Story, this tape has many things that impressed me, such as the teaching of the mother who is the national team athlete. But you never force your son to grow up like his father or mother. Mother emphasizes the care and warmth of the family. This made Nong Hiro and Modeo grow up and spend their childhood happily. And I really like her mother's words. She said, "You don't have to be a successful athlete. I just want my children to be happy." And the next story will be about which amazing kid? Don't forget to watch Vocab Journey Kid's Story. See you again. 감사합니다. Quiz challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่าการเพาะกายหรือการเล่นกล้าม A. Bodybuilding. B. Body weight. C.Body height. โอ้โหทุกข้อมีคำว่า body เลือกดีๆครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A body building ครับข้อ B body weight ก็คือน้ำหนักตัวและข้อ C body height นั่นก็คือความสูงของร่างกายนั่นเองครับประทับใจมากแต่ทีเจ้าก็อยากลองด้วยได้ไหม
1: ไหวนะคะ
0: ไหวอยู่
1: โอเคลองดู

0: Having a pet dog can be a great idea because it provides companionship, keeps you active, helps you stay relaxed, and can be your personal bodyguard. Here are some useful tips for writing your opinion paragraph. Introduce your topic and state your opinion in the topic sentence. Present the reasons to support your opinions one by one. Give examples or provide facts to make your argument stronger. Use transition words like first, second, next, moreover, and lastly to connect your ideas. Remember to include a conclusion at the end of your paragraph. It can be a restatement of the main ideas, a suggestion, or a prediction. You can begin a concluding sentence and use phrases like in conclusion, to conclude, and to sum up.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn. There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV7 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV8 และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV9 พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักภาคต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักภาคอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เนี้ยหยุดเรียนแล้วก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องภาคก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทภาคที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปภาคให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอยโอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ลองภาคแล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็น

0: ูบันทึกเสียงเหมือนกันก็จะคือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2เค้าก็เลยลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเค้าบอกว่าเค้าก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเค้าบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูอ่ะลองอ่านซิอ่ะทําได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
1: ลาก่อน
0: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเรื่อง
1: เรื่องอะไรคะ
0: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
1: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
0: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าผ้าออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
1: ม
0: ันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุ้ยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เด็กหญิง1ได้800เลยเหรอ
0: 7เด็กหญิง1ได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาภาคเองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบเขวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราภาคด้วยนะคะพอเราภาคแล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
1: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
0: ใช่
1: แต่ด้วยความว่าลูกอ่ะอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กแล้วก็คือแค่ไปเรียนเสร็จแล้วกลับมาพากย์อาทิตย์ละ2-3วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากเสียงทุกวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
0: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินจังเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่ามันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีโอเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะบอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณน้ำแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้พากย์ดีเด่นจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการพากย์ทีมก็คือพากย์ทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงาน

0: านพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
1: ว้าว
0: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปรางวัลแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
2: คุณพ่อว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
0: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
2: ถือมือช้างพ่อบอกงี้
0: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
2: ะ
0: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: มันจะเกรงอ่ะเน
0: า
2: ะ
0: ใช่มันจะเกรง
2: แต่เค้าก็คือไอดอลของเราอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: ถูกมั้ยคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานน่ะให้ไปก่อนเวลาไปรอเค้าดีกว่าให้เค้ารอเรา

0: แล้วแล้วอ๋อมก็โอเคคํานี้คือมันจําขึ้นใจแล้วอ๋อมก็ทํามาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งนึงครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นวันนี้ครับผมโนฮาราชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วเอออย่าไปเกรงนะหรือถ้าวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่
1: ะ
0: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีมีเสียงชมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ว่าชิน
0: ใช่ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพากย
1: ์ตั้งแต่เริ่มพากย์มาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุยยังแบบใจคือคิดว่าเออหลักร้อยพันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าพากตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็พากหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุด
1: อ๋อประจำเลยใช่ไหม
0: เ
1: วลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมเออลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี้เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้า

0: หากินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวค่ะหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
1: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
2: มีอะไรอีก
1: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะ
0: สวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
2: ี้เอาอีกมีอะไรอีกขออีกสัก2เสียงอ่ะ
1: อีกสัก2เสียง
2: ที่แบบแตกต่าง
1: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณ
2: นี้คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
2: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
1: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
2: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
1: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอาๆนักพากย์ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกันคือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่อะค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อันไหนลองกลับบ้านไปทำซิอยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
2: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
1: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
2: ะ
1: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างหนึ่งนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทำได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
2: ต่างๆนั่นคือสำคัญคือหูฟังฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกไปได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
1: ู
2: กไหมคะแล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่อมเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
1: ใช่ค่ะ
2: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันฉันยังนึกออกไหม
1: ใช่ค่ะ
2: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชันเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
2: ม
1: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติ

0: พไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของ acting เนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่น acting เนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี่เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแคะวันนี้นะหนูอยากจะพาคุณมาบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห้
0: บทร้องไห้
1: เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอ่ะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากหนึ่งที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริงๆแล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราอินจริงๆทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
1: ้โอ้แต่สำหรับครูก็ดีด้วยซ
0: ้
1: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจคนดูเลยอะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นอะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มดลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรบอกเลย
0: นะค
1: ่ะลองดูสมมติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค่ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอุ้ยวันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้อ่ะยายจะกินแล้วนะจ้า
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี่
2: เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขี้ยวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
0: อะไรประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: คุณลูกว่าอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
0: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากพากย์เสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได้อ่ะใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
1: เ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
0: ้
1: นะคะเข้าไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนมั้ย
0: ใช่ค
1: ่ะส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย
0: ใช่
1: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนนึงเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนนึงใช่ค
1: ่
0: ะ
1: 1ซีนก็ใช้ประมาณสักนาที2นาที
0: ใช่
1: โดยประมาณไม่ต้องยาวมาก

0: าก
1: แต่พอให้รู้ว่าเสียงคุณ
0: เป็นแบบ
1: เป็นแบบไหนนะแล้วก็ทำสักหลายๆเสียงคุณได้กี่เสียงคุณก็ทำมาเยอะๆแล้วก็ส่งไปให้ที่พี่อมแอม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นทั้งอาชีพเสริมก็ได้อาชีพหลักก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: อาชีพนี้อยากทำคือตอนส่วนตัวของครูเข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันเหมือนน่าจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลย อย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันเนี้ยเขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
1: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
0: ดีเลยค่ะ
1: เออเพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องล่ะพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
0: ะ
1: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
0: ้
1: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
0: ดีเลยค่ะ
1: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นภาคมืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็เลยอยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที
0: ่
1: มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ชาแนลหนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: คะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมพูดเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน
3: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www

0: ในเว็บ dltv.ac.th
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footbit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่า

คะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure injure injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voice จำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่

วงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. If the insured is injured while biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการ Food Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือน

0: ต่างกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับ present tense ค่ะ present simple tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นความจริงทั่วไปค่ะ
2: เรามาดูตัวอย่างประโยคใน present simple tense ด้วยกันเลยค่ะน้องๆฉันไปโรงเรียนทุกวัน I go to school every day ฉันอาบน้ำทุกเช้า I take a shower every morning
1: แล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคความจริงกันนะคะประโยคความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก The sun rises in the east และพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก The sun sets in the west
2: สำหรับโครงสร้าง present simple tense นะคะเราจะใช้ประธาน subject บวกกริยา verb ช่องที่1ค่ะประธานเป็นเอกพจน์สิ่งเดียวคนเดียวกริยาเติม s หรือ es นะคะเอาท่องไปด้วยกันเลยค่ะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es อีกครั้งนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษ he speaks english เห็นไหมคะ he เป็นประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์กริยา speaks จึงเติม s นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลอนอยากจะไปพบคุณหมอค่ะ She wants to see a doctor She wants to see a doctor ลอนอยากจะไปพบคุณหมอลอนประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ wants จึงเติม s นั่นเองค่ะ
1: จำกันให้ดีนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะเอกพจน์ในที่นี้1คน1สิ่งแต่อย่าลืมนะคะ I กับ you เนี่ยน้องๆต้องจำค่ะเป็นประธานพิเศษเราจะต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์ค่ะทีนี้ในภาษาอังกฤษเราจะแบ่งการเรียกจำนวนเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะน้องๆน้องๆอย่าสับสนการเติม SES ที่คำนามนะคะน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะเราเติม s หรือ es ที่คำนามเพื่อบอกจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนเอกพจน์มีหนึ่งสิ่งพหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่เนทต้องการจะบอกว่าแมวหนึ่งตัวเราจะใช้คำว่า a cat เราใช้อะบอกจำนวนเพียงแค่หนึ่งนะคะหรือหมวกหนึ่งใบ a hat เราใช้อะเพื่อบอกจำนวนว่าหมวกมีหนึ่งใบแต่ถ้าครูพี่เนทเติม s ที่คำนามคำว่า catจะกลายเป็น cats ทีนี้พอเราเห็นตัว s แล้ว cat ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะกลายเป็นพหูพจน์แล้วคือมีหลายตัวนั่นเอง cats แมวหลายตัว hats หมวกหลายใบถ้าเติม s แล้วที่คำนามจะกลายเป็นการบอกจำนวนแต่ตอนนี้เราเรียน present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es เราเติม s หรือ es ที่กริยานะคะอย่าสับสนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทอยากจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet ขอให้น้อง

0: ังเกตประโยค present simple tense กันด้วยนะคะว่าเจอกันไหมเอ่ย
1: บอกใบให้นะคะ present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es ค่ะไปดูกันเลย

0: Well, here we are at the มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University
1: และที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับ
0: ถูกต้องครับ The University started in 1896 that was like 120 years ago
1: ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ
0: That was when King Chulalongkorn the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College status
1: เรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามมหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: And we're here with some of the lecturers of this university as well.
1: มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
0: So please allow us to introduce to you พระมหาราชันจิตตปาโลและอาจารย์พี่แนนนี่ครับนมัสการคุณเจ้าครับ
2: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยคำถามแรกเลย Okay, so could you tell the viewers a little bit about what the university does?
0: ว่าด้วยเรื่องของmission หรือภารกิจของที่นี่คือยังไงฮะมันต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นยังไงภารกิจตรงนี้
3: ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอก mm-hmm. เรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือน right. กันก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคม
0: okay.
3: แล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4: Our university arrange teachings and learning in Buddhism but we apply it to the real world and then we develop research in Buddhismand the third mission is we provide academic services and the last one we like to preserve the essence of Buddhism in arts and culture
0: How many campuses do you have คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วบอกมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับ
3: There are more than 40 campuses all around country
0: โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขต
1: นะฮะประเทศเลยนะ
0: ใช่ไหมโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที่นี่ไหมกัน
3: Yes this is the main campus
1: ที่นี่ก็คือเรียกเป็นวิทยาเขตหลัก
0: The main campus ใช่ไหมฮะ
3: Yes
1: ใช่ของมหาวิทยาลัยเนาะ
0: But this wasn't the first campus though right
3: The first campus at is the วัดมหาธาต
0: ุ
3: at ท่าพระจันทร
0: ์ครับ
3: Bangkok
0: อ๋ออะไรคือเรียกว่าแห่งแรกเลย
1: แห่งแรกเลย
0: แต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที
3: ่
0: น
3: ั่
0: น
3: Yes yes only graduate student
1: ที่นั่นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทซะมากกว่าใช่ไหมที่นี่เนี่ยมีเรียกมีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคฤหัสถ์เนี่ยกี่คน
0: ต้องเรียกอะไรพระนิสิตใช่ไหมที่นี
4: ่พระนิสิตค่ะนะฮะ We have around over 20,000 students including monks novices and nuns and lay people I think about 30% will be lay people
0: lay people นี่คือคนชอบกินมันฝรั่งไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์เป็นคนทั่วไปอ่ะ
0: lay people หรือ layman คือคฤหัสถ์ใช่ไหมฮะก
1: ็
0: คือว่าไปแล้วนิสิตมีประมาณ 20,000 ทั่วประเทศนะใน 20,000 เนี่ยก็คือสัก 70-80% เนี่ยจะเป็นพระเป็นมังค์
1: เป็นพระเป็นเน
0: น novices
1: เป็น
0: นันแปลว่าไม่มี
1: ไม่ใช่นันคือไม่ชี
0: นะฮะแล้วก็มีคารวาสอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะ
1: so what courses are offered เรียกว่ามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ
4: mainly we have 5 facultiesBuddhism, Social Science, Education, Humanities, and Graduate School, which offers Master's Degree and PhD.
0: Okay, then ไปทีละอันนะ Education คือคารุศาสตร
4: ์ Social Science
0: สังคมวิทยาสังคมศาสตร์
4: นะคะ Buddhism
0: อันนี้แน่นอน
1: พุทธศาสนา
4: แล้วก็ humanities
0: มนุษยศาสตร์ครับ
4: แล้วก็บัณฑิตวิทยาลัย
0: ค่ะ Graduate School ว้าวไม่ธรรมดานะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆสังเกตเห็นโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะโครงสร้างประโยค Present Simple Tense คือประธานเป็นเอกพจน์มี1สิ่งกริยาต้องเติม S และ ES นะคะพี่นุ่นนะคะเห็นประโยคนึงค่ะจากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคที่ว่า Our university arranges teaching and learning about Buddhismมหาวิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะเห็นไหมคะน้องๆ University เป็นหนึ่งสิ่งเอกพจน์แล้วคำว่า arrange เลยต้องเติม s ค่ะทีนี้เรามาดูคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามหรือ pronoun นะคะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะเราใช้สรรพนามที่เรียกแทนคำนามตัวอย่างเช่นสรรพนามที่เป็นประธานนะคะก็จะมี I, you, we, they he she it I แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราต้องรวมตัวเราด้วยนะคะ they แปลว่าพวกเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะ he คือเขาผู้ชาย she คือเธอผู้หญิงส่วน it แทนมันค่ะน้องๆมาลองดูประโยคเหล่านี้นะคะ I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัส You go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัส We go to school by bus พวกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัส They go to school by bus พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส I you we they ประธานเป็นพหูพจน์ go ไม่เติม SES นะคะอีกอย่างนึงค่ะครูพี่แนทและครูพี่นุ่นไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat and Nun go to school by bus ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมี2คนเป็นพหูพจน์ประธาน I you we they และประธานที่เป็นพหูพจน์2คนกริยาไม่ต้องเติม S นะคะแต่ถ้าเป็น He goes to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือ She goes to school by bus เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสประธาน he she เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES นะคะและถ้าเป็น Nat goes to school by bus Nat ไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะอย่าลืมนะคะประธาน he she it เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs แล้วสังเกตนะคะว่า present simple tense เนี่ยอยู่ในประโยคไหนกันบ้างแต่คราวนี้นะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆมาดูประโยคคำถามของ present simple tense กันค่ะใบให้นะคะประโยคคำถามของ present simple tense มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า do แล้วก็ does ค่ะไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลย
6: ไอ้แมงช่วยพี่ด้วย
7: พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ย
6: รถมันทับเท้าอ่ะ
7: พี่ไม่มีตัวตนไม่ใช
8: ่หรออ๋อเออว่ะพี่คอยมาตามสอนภาษาอังกฤษเรานี
7: ่ดีครับพี
8: ่ดูสิใครนะใครขับมาเนี่ยอุ้ยต่างชาติอ้าวเฮ้ยบุญมาแล้ว
7: ต้อนรับสิฝรั่งมายืนเนี่ย
9: เวลคัมทูปั๊ม
7: โอ้โห
9: ปั๊ม
7: ปั๊ม
9: Do you need some hair?
7: Hair?
9: Hair?
10: Oh, some hell? No, I just want gas.
9: We don't sell gas. We only sell
8: นี
7: ่ครับพี่
8: ออยออยเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจได้ไงนี
7: ่
8: เออคุณผู้ชมครับคำว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษคือคำว่าปั๊มก็คือเครื่องสูบฉีดหรือว่า verb to สูบฉีดหรืออัดสูบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่สำหรับปั๊มน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า a gas station หรือ petrol station นั่นเองครับ
7: ครับ
8: แล้วเมื่อกี้ไปบอก do you need some help เนี่ยฝรั่งเขาฟังว่าต้องการนรกหรือเปล่าเออต้อง help help do you need some help ใช่ไหมเอาใหม่ดิ welcome to the gas stationDo you need some help?
9: Welcome to gas station. Do you need some help? Do you need some help?
11: What kind of fuel?
12: Fuel.
11: Are you like?
8: นี่ครับพี่ไปถามเขาทำไมว่าเขาเป็นคนโง่แบบไหน
7: อ้าววาย
8: อ้าว
7: ก็พี่คริสเป็นคนสอนไม่ใช่เหรอพี่
8: ผมสอนอย่างแต่นักเรียนเข้าใจอีกผิดอีกอย่างไม่ได้สอน Are you like สอน Would you like จะไม่ได้เหรออ
7: ๋อ
8: เออ Would you like คือรับอะไรและสองคือเมื่อกี้ไปถามว่าเขาเป็นโง่คนโง่แบบไหนเนี่ยถ้าจะเชื้อเพลิงเนี่ยนะไม่ใช่ fuel fuel เนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า fuel
7: fuel
8: เออ
7: ขอใหม่เลยดีกว่า
8: เออ
7: โอเคครับผม What kind of fuel would you like
10: I actually want diesel. How much is it per liter?
9: How much? 28.50 บาท
10: What?
8: Hey, นี่เม้งครับเราภาษาไทยเราจะบอกไหม 28.50 บาทพูดอย่างนี้ไหม
9: ไม่พี
8: ่ก็ใช่ไงเราจะพูดไง 28 บาท 50 สตางค์ใช่ไหม
9: ใช่ครับผม
8: แต่เราก็ต้องพูดเหมือนกันไง 28 บาท 50 สตางค์
9: 28 baht 50 stang.
10: Oh.
9: Yes.
10: Okay.
9: Yeah.
10: Let's do that.
8: เติมสิยืนยิ้มทำไมเรา
9: โอเคครับพี
8: ่เออ
10: โอเค
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นโครงสร้างประโยคคำถามของ present simple tense กันบ้างหรือเปล่าคะ

0: ูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะจากรายการ Chris Jobs มีประโยคนึงที่บอกว่า Do you need some help มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
1: น้องๆจะเห็นได้ว่าประโยคคำถามของ present simple tense นะคะเราจะเอา do กับ does ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยกิริยา infinitive ค่ะคือ verb ที่ห้ามเติม ses ห้ามผันเลยนะคะ
0: ซึ่ง do เราจะใช้กับประธาน I, you, we, they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแต่ถ้า does เราจะใช้กับประธาน he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้ do กับประโยคคำถามได้ยังไงค่ะ Do they go to school by bus? พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Do you go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเห็นไหมคะ you กับ they เลยต้องใช้ do ค่ะ
1: ส่วนการใช้ does นะคะเราจะใช้กับ he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มี1คน1สิ่งเท่านั้นค่ะทีนี้น้องๆต้องจำนะคะว่าเวลาเราใช้ does แล้วเนี่ยเราห้ามเติม s หรือ es ที่กริยาแล้วค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น Does he go to school by bus? เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Does she go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าน้องๆจะเห็นว่าประธานที่เป็น he กับ she เราใช้ does เข้ามาช่วยในประโยคคำถามใช่ไหมคะแต่คำว่า go ห้ามเติม es แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นกริยา infinitive แทนค่ะจำให้ดีนะ do does ห้ามใช้ ses แล้วค่ะ
0: ถ้าคำถามเป็น do you go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าถ้าตอบใช่ yes I doไม่ตอบ yes I go นะคะถ้าตอบไม่ no I don't don't มาจาก do not นั่นเองค่ะ no มาคู่กับ not นะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะ
1: แล้วถ้าคำถามเป็น does he go to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเวลาถาม does ก็ต้องตอบ does นะคะถ้าใช่ตอบว่า yes he doesเราจะไม่บอกว่า yes he goes นะคะแต่ถ้าตอบ no เราจะตอบว่า no he doesn't คำว่า doesn't มาจากคำว่า does บวกกับ not นั่นเองค่ะ
0: เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของ present simple tense ในประโยคคำถามที่ใช้ดูกับ does เป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King ค่ะ
1: น้องๆคะลองช่วยกันลุ้นนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำก็ลองสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะดูสิว่าเราจะสะกดได้กันไหมเอ่ยไปดูกันเลย
2: พร้อมไหมคะน้องๆทั้ง5คนพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วนะ
4: Let's play spelling
5: We will start now Alone
6: A-L-O-N-E
5: Care
6: C-A-R-E
5: Junior
6: J-U-N-I-O-R
5: Picture
6: P-I-C-T-U-R-E
5: Skirt
7: S-C-U-R-T
5: Skirt
7: S-K-U-R-T
5: Skirt
7: Path
5: Certain
7: Path
5: Droplet
6: D-R-O-P-L-E-T
5: Goddess
6: G-O-D-D-E-S-S
5: Playground
6: P-L-A-Y-G-R-O-U-D
5: Playground
6: Path
5: Restore
7: R-E-S-T-O-R-E
5: Coriander
6: K-O-R-I-A-N-D-E-R
5: Coriander
6: Path
5: Draconian
6: D-R-A-C-O-N-I-A-N
5: Encyclopedia
6: E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A
5: Successfully
6: I can't say it
5: Successfully
6: F-I Pass
5: Unscramble
7: U-N-S-R-A M-B-L-E
5: Unscramble
7: U-N-S-C-R-A-M-B-L-E
5: Ballerina Fascinating
6: Pass
5: Occasionally
6: O-C-C-A-S-I-O-N

0: R-E-T-R-I-E-V-A-L-L-Y.
1: Retrieval.
0: Pass.
1: Substitute.
2: Pass.
1: Black.
0: B-L-A-P-P.
1: Evil.
0: E-V-I-L.
1: Follow.
0: F-O-L-L-O-W.
1: Often.
0: Pass.
1: Polite.
2: P-O-L-I-T-E.
3: โอ้โหอันนี้สะกดหลังออดหมดแล้วนะคะคำนี้ก็ถือว่าไม่ได้คะแนนไปนะคะ
4: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King นี่ท่องศัพท์กันเก่งจริงๆเลยนะคะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆต้องหมั่นท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำนะคะใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เน็ตเจอคำศัพท์ในรายการ World Cup King ที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะคือคำว่า occasionally ที่เป็น adverb บอกความถี่แปลว่าเป็นครั้งคราวค่ะซึ่ง adverb บอกความถี่นี้เรามักจะเจอใน present simple tense กันค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราจะใช้ present simple tense กันตอนไหนถูกต้องค่ะเราจะใช้กันเมื่อบอกกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมี adverb of frequency บอกความถี่อยู่ด้วยค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะเมื่อเราเห็น adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่มันก็จะเป็นตัวใบ้เลยค่ะว่าประโยคที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็น present simple tense เราก็จะใช้โครงสร้างของ present simple tense ในการพูดส่วน adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่ที่น้องๆจะได้เจอก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยแล้วก็ occasionally ที่เราเจอกันไปค่ะที่แปลว่าครั้งคราวน้องๆฟังประโยคนี้นะคะ I always go to school by busฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถบัสน้องๆจะเห็นได้ว่า adverb of frequency ที่บอกความถี่คือคำว่า always เราจะต้องใช้โครงสร้าง subject บวกกริยาช่องที่1แต่พอเป็น I กริยาเลยไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะเอาละค่ะต่อไปครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการชีวิตติดเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลย
6: นอกจากเทคโนโลยีที่จะทำให้เราทุกคนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในภาพรวมแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีใกล้ตัวของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้แค่โทรหากันทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสุดยอดความบันเทิงลำดับแรกที่เรามักจะนึกถึงครับครอบคลุมไปถึงเป็นสิ่งที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆทำให้มีการพัฒนาวิธีการปลดล็อกเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลมาเรื่อยๆตั้งแต่กรอกรหัสผ่านขึ้นแพทเทิร์นภาพไปจนถึงสแกนลายนิ้วมือและปีนี้2018ครับเป็นปีแห่งการปลดล็อกเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองเวลาเราชมโฆษณาจากบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์แล้วเราจะเห็นว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั้นช่างสะดวกสบายเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีครับวันนี้ครับเราจึงมีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาร่วมทดสอบเจ้าเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้ากันนั่นก็คือน้องแพรครับแต่ก่อนที่เราจะไปท้าดวลเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้านั้นเราต้องให้เจ้าเทคโนโลยีนี้จำใบหน้าของน้องแพรให้ได้ก่อนครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วเลือกให้มันตั้งค่าคราวนี้ก็เอากล้องมาส่องหน้าวนไปวนมาครับให้โทรศัพท์เนี่ยจดจำใบหน้าของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่าโทรศัพท์จะปลดล็อกใบหน้าของน้องแพรได้รวดเร็วว่องไวในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ไปดูกันครับอย่างแรกครับลองปลดล็อกในสภาวะแสงน้อย
7: ได้แล้วค่ะ
6: แล้วถ้าใส่แว่นตาล่ะ
7: ปลดล็อกได้นะคะ
6: คราวนี้ลองใส่แว่นกันแดดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา
7: ไม่ได
6: ้ถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ปลดล็อกได้ไหมคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นฝาแฝดล่ะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแก
7: ปลดล็อกได้ค่ะ
6: ปล ดล็อกได้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าทำงานได้ต้องเป็นหน้าคนจริงๆครับไม่ใช่รูปภาพและก็ต้องมองเห็นแววตาอย่างชัดเจนห้ามมีอะไรปิดกั้น
4: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแค่มีภาพหน้าเราเนี่ยก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนะคะ
5: ว่าแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าภาพคำว่าภาพในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างเหรอคะคุณพี่นุ่น
4: คำว่าภาพถ่ายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า photo มาจากคำว่า photograph สามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะแปลว่าภาพถ่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะดูภาพถ่ายของฉันไหม Do you want to see my photo or do you want to see my photograph ได้ทั้งคู่เลยค่ะ
5: คำว่า photo กับ photograph ก็แปลว่าภาพถ่ายแต่คนที่ถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคะครูพี่นุ่น
4: ง่ายมากเลยค่ะคำว่า photograph ถ้าเกิดว่าเติม suffix er เข้าไปเป็นคนเป็น photographer แปลว่าช่างภาพค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะน้องๆชอบออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่พูดว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพเราจะออกเสียงว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพนั่นเองค่ะทีนี้พอเราจะบอกว่าเขาคือช่างภาพเราจะพูดว่า he is a photographer เขาคือช่างภาพน้องๆเห็นไหมคะเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนแล้วค่ะถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่าง2คำนี้กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะประโยคนี้นะคะ this is a of my family เราจะใช้คำไหนดีคะระหว่าง photograph กับphotographer ใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า photograph This is a photograph of my family นี่คือภาพถ่ายของครอบครัวฉัน
4: มาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing ตอบอะไรดีคะระหว่าง photograph หรือ photographer
5: ใช่แล้วค่ะ
4: ตอบเป็น photographer เขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing photographer
5: โอ้โหใครตอบได้ทั้ง2ข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ present simple tense ไปเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
4: ข้อแรกนะคะ present simple tense เราจะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรแล้วก็ใช้กับความเป็นจริงนั่นเองค่ะ
5: แล้วข้อที่2นะคะให้จำสูตรว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะ
4: ข้อที่3นะคะเราจะใช้ do กับ does ในประโยคคำถามค่ะถามดูตอบดูถาม does ตอบ does นะคะ yes I do yes he does เอ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ no เราต้องใช้ not คู่กันเสมอเลยค่ะเช่น no I don't no he doesn't
5: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นทีนี้นะคะมันก็จะมีคำใบ้ในประโยค present simple tense ค่ะประโยค present simple tense จะมีคำใบ้คือ adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom แทบจะไม่แล้วก็ never ที่แปลว่าไม่เคยค่ะ
4: นอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไป2คำด้วยกันนั่นเองคือคำว่า photograph แปลว่าภาพถ่ายแล้วก็ photographer ช่างภาพนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเลเวลอัพกันไหมคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนนะคะท่องศัพท์ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทบทวนน้องๆก็จะลืมได้นะคะ
5: แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนมาฝากกันค่ะ he who would eat the nuts mustFirst crack the shell คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
4: และน้องๆสามารถไปพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
5: สวัสดีค่ะ

เอี่ยมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ครูพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับ present simple tense ค่ะ present simple tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นความจริงทั่วไปค่ะ
2: เรามาดูตัวอย่างประโยคใน present simple tense ด้วยกันเลยค่ะน้องๆฉันไปโรงเรียนทุกวัน I go to school every day ฉันอาบน้ำทุกเช้า I take a shower every morning
1: แล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคความจริงกันนะคะประโยคความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก The sun rises in the east และพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก The sun sets in the west
2: สำหรับโครงสร้าง present simple tense นะคะเราจะใช้ประธาน subject บวกกริยา verb ช่องที่1ค่ะประธานเป็นเอกพจน์สิ่งเดียวคนเดียวกริยาเติม s หรือ es นะคะเอาท่องไปด้วยกันเลยค่ะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es อีกครั้งนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษ he speaks english เห็นไหมคะ he เป็นประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์กริยา speaks จึงเติม s นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลอนอยากจะไปพบคุณหมอค่ะ She wants to see a doctor She wants to see a doctor ลอนอยากจะไปพบคุณหมอลอนประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ wants จึงเติม s นั่นเองค่ะ
1: จำกันให้ดีนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะเอกพจน์ในที่นี้1คน1สิ่งแต่อย่าลืมนะคะ I กับ you เนี่ยน้องๆต้องจำค่ะเป็นประธานพิเศษเราจะต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์ค่ะทีนี้ในภาษาอังกฤษเราจะแบ่งการเรียกจำนวนเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะน้องๆน้องๆอย่าสับสนการเติม SES ที่คำนามนะคะน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะเราเติม s หรือ es ที่คำนามเพื่อบอกจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนเอกพจน์มีหนึ่งสิ่งพหูพจน์ก็คือมีหลายนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าแมว1ตัวเราจะใช้คำว่า a cat เราใช้อะบอกจำนวนเพียงแค่1นะคะหรือหมวก1ใบ a hat เราใช้อะเพื่อบอกจำนวนว่าหมวกมี1ใบแต่ถ้าครูพี่แนทเติม s ที่คำนามคำว่า catจะกลายเป็น cats ทีนี้พอเราเห็นตัว s แล้ว cat ตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะกลายเป็นพหูพจน์แล้วคือมีหลายตัวนั่นเอง cats แมวหลายตัว hats หมวกหลายใบถ้าเติม s แล้วที่คำนามจะกลายเป็นการบอกจำนวนแต่ตอนนี้เราเรียน present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es เราเติม s หรือ es ที่กริยานะคะอย่าสับสนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทอยากจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet ขอให้น้องๆสังเกตประโยค present simple tense กันด้วยนะคะว่าเจอกันไหมเอ่ย
2: บอกใบให้นะคะ present simple tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s หรือ es ค่ะไปดูกันเลย

0: Well, here we are at the มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University
1: และที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับ
0: ถูกต้องครับ The University started in 1896 that was like 120 years ago
1: ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุมากถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ
0: That was when King จุฬาลงกรณ the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College status
1: เรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: And we're here with some of the lecturers of this university as well.
1: มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
0: So please allow us to introduce to you พระมหาราชันจิตตปาโลand อาจารย์พี่แนนี่ครับนมัสการคุณเจ้าครับ
2: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยคำถามแรกเลย
2: Okay, so could you tell the viewers a little bit about what the university does?
0: ว่าด้วยเรื่องของmission หรือภารกิจของที่นี่คือยังไงฮะมันต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นยังไงภารกิจตรงนี้
3: ภารกิจของมหาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอก mm-hmm. เรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือนกัน right. ก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัย mm-hmm. แล้วก็บริการวิชาการแก่สังคม
0: okay.
3: แล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4: Our university arranged teachings and learning in Buddhism but we applied to the real world and then we developed research in Buddhismand the third mission is we provide academic services and the last one we like to preserve the essence of Buddhism in arts and culture
0: How many campuses do you have คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับ
3: There are more than 40 campuses all around country
0: โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขต
1: นะฮะประเทศเลยนะ
0: ใช่ไหมโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที่นี่ไหม
3: กัน Yes this is the main campus
1: ที่นี่ก็คือเรียกว่าเป็นวิทยาเขตหลัก
0: The main campus ใช่ไหมฮะ
3: Yes
1: ใช่ของมหาวิทยาลัยเนาะ
0: But this wasn't the first campus though right
3: The first campus at is the วัดมหาธาต
0: ุ
3: at ท่าพระจันทร
0: ์ครับ
3: Bangkok
0: อ๋ออะไรคือเรียกว่าแห่งแรกเลย
1: แห่งแรกเลย
0: แต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที่น
3: ั่
0: น
3: Yes yes only graduate student
1: ที่นั่นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทซะมากกว
0: ่
1: า
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมที่นี่เนี่ยมีเรียกมีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคฤหัสถ์เนี่ยกี่คน
0: ต้องเรียกอะไรพระนิสิตใช่ไหมที่นี
4: ่พระนิสิตค่ะ
0: นะฮะ
4: We have around over 20,000 students including monks novices and nuns and lay people I think about 30% will be lay people
0: lay people นี่คือคนชอบกินมันฝรั่ง
1: ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์เป็นคนทั่วไปอ่ะ
0: lay people หรือ layman คือคฤหัสถ์ใช่ไหมฮะก
1: ็
0: คือว่าไปแล้วนิสิตมีมาทั้ง 20,000 ทั่วประเทศนะใน 20,000 เนี่ยก็คือสัก 70-80% เนี่ยจะเป็นพระเป็นมังค
1: ์เป็นพระเป็นเน
0: น novices
1: เป็น
0: นันแปลว่าไม่มี
1: ไม่ใช่นันคือไม่ชี
0: อ๋อนะฮะแล้วก็มีคารวาสอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะ
1: so what courses are offered เรียกว่ามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ
4: mainly we have 5 facultiesBuddhism, Social Science, Education, Humanities, and Graduate School, which offers Master's degree and PhD.
0: Okay, เดี๋ยวไปทีละอันนะ Education คือคณิตศาสตร
4: ์ Social Science
0: สังคมวิทยา
4: สังคมศาสตร
0: ์นะ
4: คะ Buddhism
0: อันนี้แน่นอน
1: พุทธศาสนา
4: แล้วก็ humanity
0: มนุษยศาสตร
4: ์แล้วก็บัณฑิตวิทยาลัยค
0: ่
4: ะ
0: Graduate School ว้าวไม่ธรรมดานะ
5: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feet น้องๆสังเกตเห็นโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะโครงสร้างประโยค Present Simple Tense คือประธานเป็นเอกพจน์มี1สิ่งกริยาต้องเติม S และ ES นะคะครูพี่นุ่นนะคะเห็นประโยคนึงค่ะจากรายการ Itchy Feet นะคะมีประโยคที่ว่า Our university arranged teaching and learning about

0: ีซึงมหาวิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะเห็นไหมคะน้องๆ University เป็นหนึ่งสิ่งเอกพจน์แล้วคำว่า arrange เลยต้องเติม s ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามหรือ pronoun นะคะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะ
2: เราใช้สรรพนามที่เรียกแทนคำนามตัวอย่างเช่นสรรพนามที่เป็นประธานนะคะก็จะมี I you we they he she it I แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราต้องรวมตัวเราด้วยนะคะ they แปลว่าพวกเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะ he คือเขาผู้ชาย she คือเธอผู้หญิงส่วน it แทนมันค่ะน้องๆมาลองดูประโยคเหล่านี้นะคะI go to school by bus. ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัส You go to school by bus. คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัส We go to school by bus. พวกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัส They go to school by bus. พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส I, you, we, they. ประธานเป็นพหูพจน์ go ไม่เติม s-e-s นะคะอีกอย่างนึงค่ะครูพี่แนทและครูพี่นุ่นไปโรงเรียนด้วยรถบัสNat and Nun go to school by bus. ครูพี่ Nat กับครูพี่นุ่นมี2คนเป็นพหูพจน์ประธาน I you we they และประธานที่เป็นพหูพจน์2คนกริยาไม่ต้องเติม s นะคะ
1: แต่ถ้าเป็น He goes to school by bus. เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือ She goes to school by bus. เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสประธาน he she เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES นะคะและถ้าเป็น Nat goes to school by bus Nat ไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะอย่าลืมนะคะประธาน he she it เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะครูพี่ Nat อยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Jobs แล้วสังเกตนะคะว่า present simple tense เนี่ยอยู่ในประโยคไหนกันบ้างแต่คราวนี้นะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆมาดูประโยคคำถามของ present simple tense กันค่ะใบให้นะคะประโยคคำถามของ present simple tense มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า do แล้วก็ does ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลย
3: ไอ้แมงช่วยพี่ด้วย
4: พี่เล่นอะไรของพี่เนี่ย
3: รถมันทับเท้าอ่ะ
4: พี่ไม่มีตัวตนไม่ใช่หรออ
5: ๋อเออว่ะพี่คอยมาตามสอนภาษาอังกฤษเรานี
4: ่ดีครับพี
3: ่ดูสิใครนะใครขับมาเนี่ย
5: อุ้ยต่างชาติอ้าวเฮ้ยบุญมาแล้ว
3: ต้อนรับสิฝรั่งมายืนเนี่ย
4: เวลคัมทูปั๊ม
3: โอ้ย
4: ปั๊ม
3: ปั๊ม
4: Do you need some hair
6: Oh some hell No I just want gas
4: We don't sell gas We only sell
5: นี
4: ่ครับพี่
5: ออยออยเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจได้ไง
4: นี่
5: เออคุณผู้ชมครับคำว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษคือคำว่าปั๊มก็คือเครื่องสูบฉีดหรือว่า verb to สูบฉีดหรืออัดสูบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่สำหรับปั๊มน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า a gas station หรือ petrol station นั่นเองครับ
4: ครับ
5: แล้วเมื่อกี้ไปบอก do you need some help เนี่ยฝรั่งเขาฟังว่าต้องการนรกหรือเปล่าเออต้อง help do you need some help ใช่ไหมเอาใหม่ดิ welcome to the gas station do you need some help
4: welcome to gas stationDo you need some heroes? Do you need some heroes?
7: What kind of fool?
8: Fool.
7: Are you like?
5: นี่ท่านี่ไปถามเขาทำไมว่าเขาเป็นคนโง่แบบไหน
7: อ้าววาย
5: อ้าว
7: ก็พี่คริสเป็นคนสอนไม่ใช่หรอพี
5: ่ผมสอนอย่างแต่นักเรียนเข้าใจไปอีกผิดอีกอย่างเลยสอน Are you like? สอน Would you like? จะไม่ได้เหรออ๋อเออ Would you like? คือรับอะไรและสองคือเมื่อกี้ไปถามว่าเขาเป็นโง่คนโง่แบบไหนเนี่ยถ้าจะเชื้อเพลิงเนี่ยนะไม่ใช่ fuel เนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า fuelFuel.
7: ขอใหม่เลยดีกว่าโอเคครับผม What kind of fuel would you like?
6: Oh! I actually want diesel. How much is it per liter?
4: How much? 28.50 บาท
6: What?
5: Hey, นี่เม้งเวลาภาษาไทยเราจะบอกไหม 28.50 บาทพูดอย่างนี้ไหม
4: ไม่พี่
5: ก็ใช่ไงเราจะพูดไง28บาท50สตางค์ใช่ไหม
4: ใช่ครับผม
5: แต่เราก็ต้องพูดเหมือนกันไง28บาท50สตางค
4: ์อ๋อ28บาท50สตางค
6: ์ Oh
4: yes
6: okay
4: yeah
6: let's do that
5: เติมสิยืนยิ้มทำไมเรา
4: โอเคครับพี
5: ่เออ
6: โอเค
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นโครงสร้างประ

0: โยคคำถามของ present simple tense กันบ้างหรือเปล่าคะ
1: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะจากรายการ Chris Jobs มีประโยคนึงที่บอกว่า Do you need some help มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
0: น้องๆจะเห็นได้ว่าประโยคคำถามของ present simple tense นะคะเราจะเอา do กับ does ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยกริยา infinitive ค่ะคือ verb ที่ห้ามเติม ses ห้ามผันเลยนะคะ
1: ซึ่งดูเราจะใช้กับประธาน I, you, we, they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแต่ถ้า does เราจะใช้กับประธาน he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้ดูกับประโยคคำถามได้ยังไงค่ะ Do they go to school by bus? พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Do you go to school by bus?เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเห็นไหมคะ you กับ they เลยต้องใช้ดูค่ะ
0: ส่วนการใช้ does นะคะเราจะใช้กับ he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มี1คน1สิ่งเท่านั้นค่ะทีนี้น้องๆต้องจำนะคะว่าเวลาเราใช้ does แล้วเนี่ยเราห้ามเติม s หรือ e ที่กริยาแล้วค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น does he go to school by busเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Does she go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าน้องๆจะเห็นว่าประธานที่เป็น he กับ she เราใช้ does เข้ามาช่วยในประโยคคำถามใช่ไหมคะแต่คำว่า go ห้ามเติม es แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นกริยา infinitive แทนค่ะจำให้ดีนะ Do does ห้ามใช้ ses แล้วค่ะ
1: ถ้าคำถามเป็น Do you go to school by bus? คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าถ้าตอบใช่ Yes, I do ไม่ตอบ Yes, I go นะคะถ้าตอบไม่ No, I don't Don't มาจาก Do not นั่นเองค่ะ No มาคู่กับ not นะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะ
0: แล้วถ้าคำถามเป็น Does he go to school by bus?เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเวลาถาม does ก็ต้องตอบ does นะคะถ้าใช่ตอบว่า yes he does เราจะไม่บอกว่า yes he goes นะคะแต่ถ้าตอบ no เราจะตอบว่า no he doesn't คำว่า doesn't มาจากคำว่า does บวกกับ not นั่นเองค่ะ
1: เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของ present simple tense ในประโยคคำถามที่ใช้ดูกับ does เป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ
0: Vocab King ค่ะน้องๆคะลองช่วยกันลุ้นนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็ลองสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะดูสิว่าเราจะสะกดได้กันไหมเอ่ยไปดูกันเลย
2: พร้อมไหมคะน้องๆทั้ง5คนพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
2: พร้อมแล้วนะ
4: Let's play spelling
5: We will start now Alone
6: A L O N E
5: Care
6: C A R E
5: Junior
7: J U N I O R
5: Picture
7: P I C T U R E
5: Skirt
8: S-C-U-R-T
5: Skirt
8: S-K-U-R-T
5: Skirt
8: Pass
5: Certain
8: Pass
5: Droplet
8: D-R-O-P-L-E-T
5: Goddess
7: G-O-D-D-E-S-S
5: Playground
7: P-L-A-Y-G-R-O-U-D
5: Playground
7: Pass
5: Restore
8: R-E-S-T-O-R-E
5: Coriander
7: K-O-R-I-A-N-D-E-R
5: Coriander
7: Pass
5: Draconian
8: D-R-A-C-O-N-I-A-N
5: Encyclopedia
7: E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A
5: Successfully
7: Again, this
5: Successfully
7: F-I Pass
5: Unscramble
8: U-N-S-R-A M-B-L-E
5: Unscramble
8: U-N-S-C-R-A-M-B-L-E
5: Ballerina Fascinating
7: Pass
5: Occasionally

0: ที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะคือคำว่า occasionally ที่เป็น adverb บอกความถี่แปลว่าเป็นครั้งคราวค่ะซึ่ง adverb บอกความถี่นี้เรามักจะเจอใน present simple tense กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราจะใช้ present simple tense กันตอนไหนถูกต้องค่ะเราจะใช้กันเมื่อบอกกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมี adverb of frequency บอกความถี่อยู่ด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเมื่อเราเห็น adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่มันก็จะเป็นตัวใบ้เลยค่ะว่าประโยคที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็น present simple tense เราก็จะใช้โครงสร้างของ present simple tense ในการพูดส่วน adverb of frequency หรือกริยาวิเศษที่บอกความถี่ที่น้องๆจะได้เจอก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยแล้วก็ occasionally ที่เราเจอกันไปค่ะที่แปลว่าเป็นครั้งคราวน้องๆฟังประโยคนี้นะคะ I always go to school by busฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถบัสน้องๆจะเห็นได้ว่า adverb of frequency ที่บอกความถี่คือคำว่า always เราจะต้องใช้โครงสร้าง subject บวกกริยาช่องที่1แต่พอเป็น I กริยาเลยไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะเอาละค่ะต่อไปครูพี่เน็ตจะชวนน้องๆไปพบกับรายการชีวิตติดเทคเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลย
2: นอกจากเทคโนโลยีที่จะทำให้เราทุกคนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในภาพรวมแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีใกล้ตัวของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้แค่โทรหากันทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสุดยอดความบันเทิงลำดับแรกที่เรามักจะนึกถึงครับครอบคลุมไปถึงเป็นสิ่งที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวต่างทำให้มีการพัฒนาวิธีการปลดล็อกเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลมาเรื่อยๆตั้งแต่กรอกรหัสผ่านขึ้นแพทเทิร์นภาพไปจนถึงสแกนลายนิ้วมือและปีนี้2018ครับเป็นปีแห่งการปลดล็อกเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองเวลาเราชมโฆษณาจากบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์แล้วเราจะเห็นว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั้นช่างสะดวกสบายเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีครับวันนี้ครับเราจึงมีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาร่วมทดสอบเจ้าเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้ากันนั่นก็คือน้องแพรครับแต่ก่อนที่เราจะไปท้าดวลเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้านั้นเราต้องให้เจ้าเทคโนโลยีนี้จำใบหน้าของน้องแพรให้ได้ก่อนครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วเลือกให้มันตั้งค่าคราวนี้ก็เอากล้องมาส่องหน้าวนไปวนมาครับให้โทรศัพท์เนี่ยจดจำใบหน้าของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่าโทรศัพท์จะปลดล็อกใบหน้าของน้องแพรได้รวดเร็วว่องไวในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ไปดูกันครับอย่างแรกครับลองปลดล็อกในสภาวะแสงน้อย
3: ได้แล้วค่ะ
2: แล้วถ้าใส่แว่นตาล่ะ
3: ปลดล็อกได้แล้วค่ะ
2: คราวนี้ลองใส่แว่นกันแดดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา
3: ไม่ได
2: ้ถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ปลดล็อกได้ไหมคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นฝาแฝดล่ะหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกะ
3: ปลดล็อกได้ค่ะ
2: ปลดล็อกได้ครับนั่นหมายความว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าทำงานได้ต้องเป็นหน้าคนจริงๆครับไม่ใช่รูปภาพและก็ต้องมองเห็นแววตาอย่างชัดเจนห้ามมีอะไรปิดกั้น
1: เป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าแค่มีภาพหน้าเราเนี่ยก็สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนะคะ
0: ว่าแต่ถ้าเราต้องการจะบอกว่าภาพคำว่าภาพในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างเหรอคะคุณพี่นุ่น
1: คำว่าภาพถ่ายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า photoมาจากคำว่า photograph สามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะแปลว่าภาพถ่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะดูภาพถ่ายของฉันไหม Do you want to see my photo or do you want to see my photograph ได้ทั้งคู่เลยค่ะ
0: คำว่า photo

0: ับ photograph ก็แปลว่าภาพถ่ายแต่คนที่ถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคะครูพี่นุ่น
1: ง่ายมากเลยค่ะคำว่า photographถ้าเกิดว่าเติม suffix er เข้าไปจะกลายเป็นคนเป็น photographer แปลว่าช่างภาพค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆชอบออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่พูดว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพเราจะออกเสียงว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพนั่นเองค่ะทีนี้พอเราจะบอกว่าเขาคือช่างภาพเราจะพูดว่า he is a photographer เขาคือช่างภาพน้องๆเห็นไหมคะเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนแล้วค่ะถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่าง2คำนี้กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะประโยคนี้นะคะ This is a of my family เราจะใช้คำไหนดีคะระหว่าง photograph กับ photographer ใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า photograph This is a photograph of my familyนี่คือภาพถ่ายของครอบครัวฉัน
1: มาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing ตอบอะไรดีคะระหว่าง photograph หรือ photographer ใช่แล้วค่ะตอบเป็น photographer เขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing photographer
0: โอ้โหใครตอบได้ทั้ง2ข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ present simple tense ไปเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: ข้อแรกนะคะ present simple tense เราจะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรแล้วก็ใช้กับความเป็นจริงนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อที่2นะคะให้จำสูตรว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะ
1: ข้อที่3นะคะเราจะใช้ดูกับ does ในประโยคคำถามค่ะถามดูตอบดูถาม does ตอบ does นะคะ yes I do yes he does เอ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ no เราต้องใช้ not คู่กันเสมอเลยค่ะเช่น no I don't no he doesn't
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นทีนี้นะคะมันก็จะมีคำใบ้ในประโยค present simple tense ค่ะประโยค present simple tense จะมีคำใบ้คือ adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่เร่งทีนี้นะคะก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom แทบจะไม่แล้วก็ never ที่แปลว่าไม่เคยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไป2คำด้วยกันนั่นเองคือคำว่า photographแปลว่าภาพถ่ายแล้วก็ photographer ช่างภาพนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเลเวลอัพกันไหมคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนนะคะท่องศัพท์ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทบทวนน้องๆก็จะลืมได้นะคะ
0: แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนมาฝากกันค่ะ He who would eat the nuts must first crack the shell คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
1: และน้องๆสามารถไปพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงเหรอคะ What does it mean?
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ Alright ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isMessenger.
5: M-E-S-S-E-N-G-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yay! Oh, Nong Joy! เก่งมากเลยค่ะ Nong Joy! เข้ารอบไปเลยที่ไมค์ซับได้เลย Yay! เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปที่ไมค์ซับหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข10ชื่ออะไรคะ
6: พีพีครับ
1: พีพีพีพีอายุเท่าไหร่แล้วลูก
6: 9ครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is quickly
5: Q U

0: Incorrect, I'm sorry, you were close. The correct way to spell quickly is Q-U-I-C-K-L-Y.
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคนต่อไปจะเป็นใครและคนต่อไปก็คือหมายเลข12ค่ะชื่ออะไรคะ
2: เลมอนค
1: ่
2: ะ
1: เลมอนที่แปลว่าม
2: ะนาว
1: เปรี้ยวจี๊ดจ๊าดหรือเปล่า
0: Do you feel ready?
2: Yes.
0: All right. Your word is network.
2: N-E-T-W-O-R-K.
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: เก่งมากค่ะเลมอนไปรอที่ไปซับได้เลยค่ะเย้ไปลุ้นกันค่ะว่าใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข15ค่ะหมายเลข15ชื่ออะไรคะ
3: ตินนะ
1: ตินพร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is service
3: S-E-V-E-R
0: Incorrect, I'm sorry The correct way to spell service is S-E-R-V I-C-E
1: เอาละค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะหมายเลข18ชื่ออะไรคะ
4: บีมครับ
1: น้องบีมกี่ขวบแล้วคะ
4: 10ขวบครับ
1: 10ขวบถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ
4: คร
1: ับ
0: Your word is person
4: P-E-R-S-O-N
0: Okay, your answer is Correct, congratulations!
1: เย้น้องมีเก่งมากเลยรู้ไหมลูก person แปลว่าอะไร
4: บ
1: ุ
4: คคลคร
1: ับบุคคลวันนี้เก่งมากเข้ารอบไปรอที่ Mic Stop ได้เลยโอ้3คนแล้วนะคะ3คนใครจะเป็นคนต่อไปที่ออกมาสะกดคำและคนต่อไปก็คือหมายเลข7ค่ะแต่มายิ้มแฉ่งสมายชื่อเหมาะกับหน้าเรามากเลยเพราะว่าพี่เห็นเราเดินยิ้มมาแต่ไกลเลยเหมาะกับชื่อมากๆเลยนะคะวันนี้พร้อมไหมลูก
5: พร้อมค่ะ
1: ขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is understand
5: U-N-D-E-R-S-T-A-N-D Understand ค่ะ
0: Okay, your answer is correct.
1: Good job. เก่งมากเข้ารอบไปเลยตื่นเต้นใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นเราลุ้นอยู่เลยอีกที่เดียวเท่านั้นแต่ว่าที่เดียวเดิมจะเป็นของใครหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะออกมาก็คือหมายเลข13ค่ะเมื่อกี้ท่านตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะใจเย็นๆนะลูก Professor
0: Your word is document
3: D A R K C U M E N T
0: Your answer is Incorrect. I'm sorry. Document is spelled D-O-C-U-M-E-N-T.
1: เอาละค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข3ค่ะมีเพื่อนแอบเชียร์อยู่ข้างหลังด้วยอ่ะหมายเลข3ชื่ออะไรลูก
6: แทนครับ
1: น้องแทนกี่ขวบแล้วคะ
6: 10
1: ขอให้โชคดีค่ะ Let'sPlay spelling.
0: Your word is Wednesday.
6: W-E-D-N-E-S-D-A-Y.
0: Okay, your answer is correct. Good job.
1: โล่งออกเหรอลูกโล่งขนาดที่เห็นแล้วถอนหายใจเฮือกว่าเริ่มเลยก่อนเริ่มรายการพี่โบพูดถึงคำว่าอะไรน้องๆจำได้ไหมคะ
4: silent letters ใช่ไหมคะนั่นก็คือตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงแต่อย่างคำนี้ค่ะเป็นคำหนึ่งที่มี silent letters
0: Wednesday it has that D W-E-D it's not wed Wednesday Wednesday D is silent
4: ก็คืออย่างคำนี้ก็คือตัว D silent ใช่ไหมคะน้องแฮนเอาละค่ะเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปจอมมาข้างหน้าเลยค่ะและทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยค่ะคนละ1เล่มแล้วสำหรับน้องๆ5คนที่เข้ารอบนะคะรับไปเลยค่ะชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและซีดีรอมคนละ1ชุดและน้องๆทั้ง5คนนี้จะไปเล่นเกมสะกดคำเพื่อสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากขนาดไหนติดตามชมได้ช่วงหน้าค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
7: เอาละครับเราก็ได้น้องๆคนเก่งทั้ง5คนที่จะเข้าไปสะสมเงินรางวัลในรอบ Spelling Charity กันแล้วล่ะครับและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ช่วยกันติวคำศัพท์เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยล่ะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าน้องๆทั้ง5คนจะทำได้ดีแค่ไหนในรอบ Spelling Charity ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Passซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
4: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งน้องๆจะนำเงินรางวัลทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะมีน้องๆเลือกมูลนิธิอะไรคะ
8: ศิริราชมูลนิธิครับ
4: เพราะอะไรลูก
8: เพราะผมอยากช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ครับ
4: ใจบุญมากๆเลยนะคะเล่นทั้งเกมสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยแถมยังได้การกุศลอีกด้วยค่ะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกของเราเลยนะคะนั่นก็คือน้องจุ้ยนั่นเองค่ะทุกคนคะประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข1ถึง9เพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้หมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร houseHouse แปลว่า
9: บ้าน
4: บ้านถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Table
9: Pass
0: Door
9: D-O-O-R
0: Pool
9: Pass
0: Roof
9: R-O-O-F
0: Fence
9: F-A-N
0: Fence
9: F-A-N-S
0: FenceP
9: ass
0: kitchen
9: k i t c h e n
0: wall
9: w a l l
0: bedroom
9: b e d r o o m
0: restroom
9: r e s t r o o m
0: backyard
9: pass
0: table
9: t a b l e
0: pool
9: p o o l
0: fence
4: โอ้โหหมดเวลาค่ะสมองเก่งมากเลยมีหลายคำที่เมื่อกี้ข้ามไปแล้วแล้วกลับมาได้ใหม่อีกเมื่อกี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามีคำไหนที่ข้ามไปบ้าง
0: fence which is spelled f e n c e
9: fence
4: แปลว่าร
9: ั้ว
4: รั้วเราก็รู้เมื่อกี้ฟังไม่ทันเหรอลูกหรือว่าตื่นเต้น
9: ก็ฟังเป็น fence
4: อ๋อฟังเป็น fence
0: the last word backyardAnd that is spelled B-A-C-K, just like back, and yard, Y-A-R-D.
4: Wow! วันนี้น้องจุ้ยทำไปได้ดีมากเลยนะคะทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหมลูก
9: ไม่รู
4: ้ค่ะ8คำค่ะเก่งมากๆเลยดีมากๆเลยนะคะเชิญไปรอที่ไบค์สต็อปเลยค่ะสาวน้อยเปรี้ยวจี๊ดของพี่น้องเลมอนเชิญมาเลยลูกเอาละค่ะเรามีหมายเลข1 2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะน้องเลมอนเพื่อนๆว่ายังไงคะ
10: 3
4: โ 3ครั้งเลมอนเลือกหมายเลขอะไรคะ
10: 3ค่ะ
4: หมายเลข3นะคะวันนี้มาแนวเชื่อเพื่อนนะเราไปดูเลยค่ะว่าหมายเลข3คือหมวดอะไร Kitchen Kitchen คือ
10: ครัวค่ะ
4: ห้องครัวถูกต้องค่ะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Sink
10: S-I-N-K
0: Dish
10: D-I-S-H
0: Bowl
10: B-O-W-L
0: Bin
10: B-I-N
0: Pan
10: P-A-N
0: Spice
10: Pass
0: Tray
10: T-R-A-Y
0: Pot
10: P-O-T
0: Kettle
10: K-A-T-T-L-E
0: Kettle
10: Pass
0: Rice cooker
10: R-I-C-E C-O-O-K-E-R
0: Spice
10: S-P-R-I-T
0: Spice
4: ลองฟังดูลูกมีเสียงอะไรบ้าง
10: S-P-I-C-Y
4: เกือบเลยแล้วหมดเวลาแล้วค่ะคำสุดท้ายเมื่อกี้เกือบมากๆเลย
0: Spice is spelled S-P-I-C-E You spicy
4: Spice ก็คือเครื่องเทศนั่นเอง What was the other word that she missed?
0: The other word was kettle And that is spelled K-E-T-T-L-E
4: Kettle แปลว่ากาน้ำนั่นเองนะคะไม่เป็นไรค่ะถือวันนี้เก่งมากๆเลยทำได้ทั้งหมดทั้ง8คำนะเก่งมากน้องเลมอนไปรอที่ใบช็อปได้เลยค่ะเอาล่ะหนุ่มน้อยน้องบีมมาเลยลูกเอาละค่ะมีหมายเลข1 2 4 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมี2เลขน้องบีมอยากเลือกหมายเลขอะไรลูก
11: 9ครับ
4: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร feeling ยิ้มแบบนี้แสดงว่าเมื่อกี้เพื่อนต้องเตรียมตัวเรามาดีแน่เลยใช่ไหมลูก
11: ครับ
4: เรารู้พวกfeeling ต่าง
11: ๆก็รู้อยู่ครับ
4: เอาละค่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now angry
11: A N G R Y
0: brave
11: B R A V E
0: calm
11: again
0: calm
11: pass
0: mad
11: again
0: mad
11: M A N
0: mad
11: MAD
0: Lazy
11: L-A-Z-Y L-A-Z-E-Y
0: Shy
11: S-H-Y
0: Proud
11: Again
0: Proud
11: P-R-O-U-D
0: Fear
11: F-E-E-L
0: Fear
11: F-I-E-E
0: Fear
11: Pass
0: Happy
11: H-A-P-P-Y
0: Cheerful
11: C-H-E E R F U L
4: ยคำสุดท้ายเมื่อกี้สุดยอดมากเลยอ่ะหมดเวลาขนาดออดดังเราไม่รู้สึกกดดันเรายังคิดต่อแล้วเราก็สามารถจบคำนั้นได้ถูกต้องด้วยน้องบีมคะคำแรกเลยที่เมื่อกี้เราข้ามไปก็คือคำว่า calm ใช่ไหมคะ
10: น่าจะ C A L M
4: ถูกต้อง calm แปลว่าสงบคำต่อไปก็คือ fear เราไปถาม professor นะคะว่าสะกดยังไงรู้ไหมลูก
10: น่าจะ F E A R
4: ถูกต้อง F E A R แหมไม่งั้นเมื่อกี้ได้10คำเต็มเลยนะแต่ว่าวันนี้ได้ไปทั้งหมด8คำร่วมกับของเพื่อนๆ เป็น24คำค่ะเก่งมากๆเลยกลับมาที่ไปซ้อมได้เลยค่ะน้องสมายค่ะเชิญเลยค่ะเธอคนนี้มาพร้อมกับรอยยิ้มจริงๆเลยนะคะเรามีหมายเลข1 2 4 6 7และ8เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะ
10: ค่ะ
4: หมายเลข4ค่ะเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าหมายเลข4คือหมวดอะไร Laundry Laundry คืออะไรรู้ไหมลูก
10: การซักรีดค
4: ่ะใช่ก็คือการซักรีดนั่นเองนะคะพร้อมแล้วนะคะ
10: ค่ะ
4: Let's play spelling
0: We will start now shirt
10: S H I R T shirt
0: iron
10: IRON
0: Dryer
10: DRYER
0: Socks
10: Pass
0: Wash
10: W-A-S-H.
0: Hanger.
10: H-A-N-G-E.

0: แปลว่า
1: ถุงเท้า
0: ถุงเท้า
2: The last word is detergent and that is spelled D E T E R G E N T
0: เอาละค่ะวันนี้น้องสมายทำไปได้7คำร่วมกับของเพื่อนๆเป็น31คำค่ะเย้ไปรับที่ไปสครับไปเลยค่ะน้องแทนคะหนุ่มน้อยคนสุดท้ายของพี่มาเลยลูกมีหมายเลข1 2 6 7และ8ค่ะน้องแทนเลือกหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงลูก
3: 1
0: หมายเลข1นะคะเอาละค่ะน้องแทนเลือกหมายเลข1เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1นั้นคือหมวดอะไร Science ทำไมทำหน้าช็อกอย่างนี้อะลูก
3: ไม่ได้เลย
0: ทำไมมันถึงคิดว่าไม่ได้ Science คืออะไรลูก
3: วิทยาศาสตร์
0: พี่เชื่อว่าเราทำได้ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Lab
3: L-A-M-P
2: Lab
3: L-A-M-B
2: Lab
3: Pass
2: Atom
3: A-T-T-E-M-P-T
2: Atom
3: Pass
2: Brush
3: B-R-U-S-H
2: Dropper
3: D-R-O-P-P-E-R
2: Beaker
3: B-I-T-T-E-R
2: Beaker
3: B-E-A-K-E-R
2: Oxygen
3: O-X-G-I-T
2: Oxygen
3: O-S-Y-G-E-N
2: Graph
3: G-R-A-F
2: Graph
3: Pass
2: Alcohol
0: หมดเวลาค่ะอยากลองสะกดดูไหมลูก
2: Alcohol is spelled A L C O H O L.
0: มีอยู่หนึ่งคำค่ะคือ atom. ถ้าพี่โบพูดคำว่าอะตอมล่ะรู้จักไหม
4: อะตอม
0: ในวิทยาศาสตร์ใช่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะว่าทำไมคำนี้อาจจะ tricky นิดนึง
2: Atom is tricky because it sounds like there's a D in it, atom. But it's actually A T O M.But it's still pronounced Adam.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องแทนเพราะวันนี้ทำไปทั้งหมด4คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆเป็น35คำค่ะเก่งมากเลยลูกตอนนี้ขอเชิญเพื่อนๆทั้ง4คนมาข้างหน้าหน่อยค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมด35คำคำละ500บาทรวมทั้งหมดเป็น 17,500 บาทซึ่งน้องๆจะไปมอบให้กับสิริราชมูลนิธิค่ะขอเสียงปรบมือกับน้องๆหน่อยค่ะโอ้โหเก่งจริงๆนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านนะคะให้อยากจะมาเล่นเกมสนุกๆแถมเรียนรู้ภาษาอังกฤษและยังได้ทำบุญอีกด้วยอย่าลืมส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้พี่โบก็ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลย ก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆจงมีชีวิตอยู่เพื่อรักและให้อภัย
2: We live because we can love. We love because we can forgive.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all

0: and adhere to their religious doctrines. Islam is one such religion that many Thais have practiced for a very long time. There is historical evidence showing that groups of Muslims have been settling in Thailand for centuries, ever since the period when Ayutthaya served as the kingdom's capital. In the reign of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, he and Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated the translation and publication of the Holy Quran under their Majesty's patronage. Their royal monograms, Pa Ba Ra, representing the king, and Sa Ga, representing the queen, were placed on the front cover of the Holy Scripture to show their royal patronage. This work of their Majesties the King and Queen has been acknowledged and applauded not only in Thailand, but in other countries as well. As the current monarch, His Majesty the King has continued his support of the Holy Quran, publication and translation, following in the footsteps of his father. In addition, even before his succession to the throne, His Majesty King Wachiralongkorn took responsibility for his father's royal duties and presided over the celebration of Maulid al-Nabi, a major annual observance of Muslims worldwide. His Majesty has also conducted himself in such a way that reflects his thorough understanding of the customs and practices of Islam, thus bringing joy to Muslims everywhere. Don Son Mosque is one mosque in particular that has been under His Majesty the King's royal patronage from the time when he was the Crown Prince.
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: His Majesty the King's grace towards Thai MuslimsHas been widely extolled and will live in their hearts and minds for all time.

0: อาหารฟิวชั่นคือการนำวัตถุดิบหรือวิธีการรังสรรค์เมนูอาหารมากกว่า2วัฒนธรรมขึ้นไปมารวมกันจนเกิดเป็นอาหารในรูปแบบใหม่ในโลกยุคที่มีการเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกันได้มากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมเรื่องอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนกันไปทั่วทั้งโลกเช่นเดียวกันการฟิวชั่นอาหารที่ผสมผสานจากหลากหลายวัฒนธรรมเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่ตอบรับกับคนยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและนี่คือสิ่งที่รายการคุกคัลเจอร์ซีซั่นนี้อยากนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
1: คนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะแต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะ
2: วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้สำหรับตัวผมอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้น
1: เสิร์ฟในรูปแบบใหม่สนุกที่ได้ทานเข้าถึงง่ายกับทุกยุคแล้วก็ทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ

0: คนอีสานมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมการกินใกล้ชิดธรรมชาติพูดง่ายๆก็คือวัตถุดิบต่างๆที่นำมาปรุงอาหารในแต่ละมื้อนั้นมาจากพืชสวนไร่นาสวนครัวหลังบ้านหรือตามท้องทุ่งนาป่าเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและตามฤดูกาลของพืชผักเหล่านั้นความเรียบง่ายของคนอีสานจึงสื่อออกมาผ่านเมนูอีสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากภาคอื่นๆจุดเด่นของอาหารอีสานก็อยู่ที่ความเรียบง่ายทั้งการเป็นอยู่การปรุงอาหารและการกินการปรุงรสง่ายๆด้วยส่วนผสมและเครื่องปรุงไม่กี่ชนิดก็ทำให้ได้จานอาหารที่หลากหลายส่วนการกินนั้นเน้นรสชาติที่เกิดจากธรรมชาติเป็นหลักอย่างเมนูอีสานส่วนมากจะเน้นรสเผ็ดนัวและเค็มกลมกล่อมส่วนรสชาติอื่นๆที่เกิดขึ้นมักเกิดจากวัตถุดิบธรรมชาติจากผักต่างๆที่ใส่ลงในจานอาหารอย่างรสเปรี้ยวรสฝาดรสมันเป็นต้นผักเกือบทุกชนิดในเมนูอีสานสามารถสร้างสรรค์รสชาติให้กับอาหารได้และยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักได้อีกด้วยทางภาคอีสานจึงนิยามผักเหล่านี้ว่าผักชูรสชูกลิ่นในจานอาหารซึ่งในหนึ่งจานอาจมีทั้งผักชูรสและชูกลิ่นมากน้อยแล้วแต่ความเหมาะสมของจานอาหาร
1: โดยปกติเนี่ยคนอีสานนะครับเขาก็จะกินผักเนี่ยตามฤดูกาลนะซึ่งปีหนึ่งก็จะวนรอบไปตามช่วงนะก็จะมีผักน้ำบ้างส่วนหนึ่งเป็นผักบนภูบนโคกบ้างซึ่งเราก็จะมีพื้นที่ที่หาอยู่หากินเนี่ยสามส่วนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยครับเป็นช่วงต้นฤดูหนาวนะครับถ้าเป็นผักน้ำเนี่ยเป็นผักหลอดผักกั้นจองหรือผักบุ้งผักไรผักนาเนี่ยเยอะแยะอยู่นะครับทั้งหมดแหละเป็นผักที่เรากินหมุนเวียนตามฤดูกาลไปนะครับแล้วแต่ผักในช่วงนั้นจะมีผักอะไรบ้างเนี่ยเขาก็จะใช้ไปตามฤดูกาลที่เขามีนะครับแต่พอถ้าเป็นช่วงไฟไหม้ป่านะไฟไหม้ป่าแล้วก็จะมียอดผักป่ามาเนี่ยเราก็จะมีทั้งผักชีช้างเนาะนี่ก็จะอร่อยนะครับเพราะชีช้างเนี่ยเหมือนกับหน่อไม้ฝรั่งนะแต่มันเกิดตามป่าจะเป็นหน่ออ่อนๆเนี่ยผักบางชนิดเนี่ยมันกินได้ช่วงสั้นๆจริงๆแล้วก็ถ้าคนไม่ได้กินช่วงนั้นก็คือในปีนั้นก็คือไม่ได้กินเลยนะครับก็เป็นผมคิดว่าเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมที่ละเอียดละไมนะครับมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าถึงช่วงฤดูกาลมาไม่ได้กินเหมือนกับปีนั้นเนี่ยเราข้ามปีแบบไม่สมบูรณ์ปีอ่ะเราก็ต้องวนไปรอปีใหม่ผักหลายชนิดเนี่ยก็ต้องกินไปกับอาหารที่เราปรุงแต่งด้วยซึ่งแต่ละผักเนี่ยก็จะให้รสชาติแตกต่างกันไปอย่างช่วงนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นฤดูปลาเนาะพอดูปลาเนี่ยถ้าจะเป็นพวกผักกินกับลาบปลาเนี่ยมันก็จะมีทั้งผักกระโดนนะครับ

0: ผักเม็กจะเป็นผักที่มากินกับพวกป่นยิ่งป่นปลาย่างเนี่ยต้องเอาไปกินกับผักดองนะผักกลุ่มผักกามพวกนี้สามารถเอามาดองได้นะครับกินกับพวกน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกปลาย่างเนี่ยก็จะอร่อยก็จะทำให้กลิ่นปลาเนี่ยไม่มีมันกลมกล่อมมันละมุนละไมปากแล้วก็ถูกกระท้องตัวเองแล้วก็ผักพวกนี้มันฝาดความฝาดเนี่ยตัวที่ความเป็นฝาดเนี่ยมันเป็นสมุนไพรพูดง่ายๆว่ามันเป็นการกินและรักษาในตัวซึ่งตอนหลังเนี่ยผมคิดว่าเราเอาผักพวกนี้เนี่ยไปลองนำเสนอผ่านเชฟซึ่งเขาชอบมากนะครับก็มีเชฟหลายเชฟเนี่ยสนใจแล้วก็เอาไปทดลองแล้วก็ทำให้จากผักที่ไม่มีคุณค่าพอไปทำเนี่ยมูลค่าคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นซึ่งคนส่วนหนึ่งก็กลับรอฤดูกาลถึงฤดูกาลเขาก็จะมีออเดอร์มีอะไรมาทำให้พี่น้องที่ในชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ถึงเวลาของเมนูแรกในวันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเมนูที่นำเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มารังสรรค์เมนูที่ใช้ผักจากทางภาคอีสานเป็นพระเอกของเมนูและเมนูนี้มีชื่อว่าแจ่วน้ำผักที่เชฟหนุ่มจากร้านซาหมวยแอนซันจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับ
2: สวัสดีครับผมเชฟหนุ่มวิรวัติยะเสนวัฒน์นะครับเป็นเชฟแล้วก็เจ้าของร้านซาหมวยแอนซันที่จังหวัดอุดรธานีครับผมเสน่ห์ของอีสานผมมองว่ามันเป็นเรื่องผู้คนนะครับแล้วก็วิถีชีวิตมันมีความเป็นวัฒนธรรมผสมผสานนะครับตัวผู้คนเองก็ดีหรือว่าภูมิประเทศของทางนี้ก็ดีมันทำให้อีสานมันมีเสน่ห์วิถีชีวิตผู้คนส่วนมากทางแถบนี้เนี่ยค่อนข้างจะอิงกับธรรมชาติกับป่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็กินง่ายอยู่ง่ายเพราะว่าแบบเดินออกนอกบ้านแล้วเราก็สามารถเด็ดผักริมรั้วเดินเข้าแบบป่าโคกอะไรเงี้ยหยิบยอดผักเอามาแก้มกับน้ำพริกที่บ้านได้ทุกๆภูมิภาคอาหารมักจะต้องกินแก้มผักกันอยู่แล้วแล้วก็อาหารอีสานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จานเคียงก็มักจะเป็นผักสดตามฤดูกาลคนอีสานชอบกินขมมีพืชผักหลายตัวที่มันให้รสขมแล้วคราวนี้คือยิ่งเอามาเข้าแกงทำแกงแบบทางอีสานอะไรเงี้ยพอกินของขมแล้วมันจะเจริญอาหารนะอย่างเช่นหวายอย่างนี้เป็นต้นถ้าไปภูมิภาคอื่นอ่ะส่วนมากจะไม่เห็นเลยสังเกตเวลาเราไปร้านลาบหรือว่าร้านอาหารอีสานทั่วไปเงี้ยเขามักจะเสิร์ฟผักที่เราอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วรสชาตินี่อาจจะไม่ต้องพูดถึงมากมันก็คงอาจจะต้องขมปีฝาดฝาดอะไรก็ไม่รู้เปรี้ยวๆอะไรเงี้ยอันนั้นแหละคือมันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีชีวิตดั้งเดิมดีอะไรเงี้ยอาหารที่เราจะทำวันนี้เนี่ยเราจะทำแจ่วน้ำผักในส่วนตัวของซาหมวยแอนซันเซงเนี่ยเรา create food lab ซึ่งจุดประสงค์ก็คือนำวัตถุดิบท้องถิ่นของอีสานเนี่ยมาประยุกต์ให้มันกลายเป็นเครื่องปรุงโดยผ่านเทคนิคการหมักดองต่างๆที่เรียกว่า lacto vegan demi-glace เอามาปรุงแทนน้ำปลาแทนน้ำมะนาวมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วถ้าใครเคยไปจังหวัดเลยเขาจะมีน้ำสะทอนนะครับที่เป็นปลาเจหรือว่าปลาแดกเจซึ่งอันนั้นเขาใช้ใบสะทอนมาหมักเราใช้องค์ความรู้แบบนั้นคล้ายๆกันแต่ว่าเรามาควบคุมรสชาติเพิ่มขึ้นเราใช้ผักต่างๆหลากหลายชนิดอบให้สุกเสร็จเติมน้ำเคี่ยวลงให้มันกลายเป็นซอสที่แบบข้นๆเหนียวๆไม่ปรุงใดๆเลย

อีกทางหนึ่งเราเอาผักมาคลุกด้วยเกลือดองให้เกิดแลคโตเฟอร์เมนเทชันก็คือเป็นการหมักดองที่ทำให้เกิดความธรรมชาติจากเกลือเป็นตัวควบคุม

ทำปฏิกิริยากับผักนั้นๆเราจะได้น้ำแลคโตที่เกิดจากการหมักของผักมาเทรวมกันกับตัวซอสเดมิเกลสแล้วเราก็หมักต่ออีกประมาณ30วันก็จะได้น้ำผักที่จะมีรสชาติลึกขึ้นแล้วก็คอมเพล็กซ์ขึ้นบ้านเรามันปลาเยอะวันนี้ก็จะมีเครื่องเคียงอย่างคือปลา

0: ปรุงรสด้วยเจ้าเครื่องปรุงน้ำผักที่ว่านี้ลงไปเสร็จแล้วเราก็ได้แจ่วน้ำผักจิ้มผักสดตามฤดูกาลกับปลาลมควันครับผมสิ่งที่เราอยากนำเสนอคือมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ใหม่เราทานปลากับเจ้าตัวน้ำพริกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผักพื้นบ้านวันนี้เราก็จะแช่แข็งโดยฉับพลันก่อนมันจะช่วยให้รสสัมผัสเรา refresh ขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนการล้างปากไปในตัวใช่มันมีคาแรคเตอร์ของตัวมันเองบางอันก็ให้ความหวานขมบางอันก็ให้ความเปรี้ยวฝาดบางอันก็ให้ความเผ็ดฉุนซึ่งรสชาติเหล่านี้พอเอามากินรวมกันแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดคำว่าครบรสกินง่ายขึ้นอันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่มันเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยผักพื้นบ้านมันมีรสชาติเฉพาะพอมันมีรสชาติเฉพาะอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องยากที่คนที่ไม่เคยกินไม่คุ้นลิ้นเขาก็ไม่ได้อยากกินส่วนมากแล้วผู้บริโภคมักจะมองว่าผักข้างจานผักเคียงจานมันก็คือผักที่ถูกๆให้มันตั้งอยู่บนโต๊ะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวฉันกินลาบของฉันเองดีกว่าอะไรเงี้ยเรามองว่าการที่เราใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาผสมผสานแล้วก็การนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่มันทำให้สนุกขึ้นมันสื่อสารง่ายขึ้นทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจสิ่งเหล่านี้มากขึ้นมากแค่นั้นเองสำหรับตัวผมอะอาหารที่ฟิวชั่นมันอยู่ในคนทำอาหารทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณชอบทำอาหารคุณออกไปท่องเที่ยวคุณกินคุณกลับมาในครัวคุณทำอาหารที่มันฝังอยู่ในหัวคุณที่มันพยายามอยากจะผลักออกมาให้มันแสดงออกมามันก็คือแรงบันดาลใจมันก็ฟิวชั่นแล้วนะคือซึ่งสำหรับผมมันอยู่ในทุกๆอณูแหละครับคือของเหล่านี้ทุกอย่างอ่ะมันถูกผสมผสานแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นแบบอาหารที่เราเข้าใจในทุกวันนี้อยู่แล้วเนี่ย
1: แค่เมนูแรกเปิดมาก็ทำให้เราตื่นเต้นกันสุดๆเลยแหละครับเพราะการนำไนโตรเจนเหลวมาเทใส่เมนูอาหารก่อนจะนำมาเสิร์ฟทำให้ความตื่นเต้นที่จะได้ลิ้มรสเมนูนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยแหละครับคุณผู้ชมหลังจากที่ตื่นตาตื่นใจกันไปกับเมนูแจ่วน้ำผักกันไปแล้วเรากลับมาสู่ความเรียบง่ายและความสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์กับเมนูเมี่ยงลาบกับผักพื้นบ้านจากร้านคาเฟ่ผักกลางเมืองโดยคุณเบสคุณบาสสองพี่น้องเจ้าของร้านคาเฟ่ผักที่สุดแสนจะน่ารักจะมานำเสนอเมนูนี้ให้ได้ชมกันครับ

ชื่อเบสนะคะจากร้านคาเฟ่ผักบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะคนอีสานจะมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายค่ะอาหารการกินก็เรียบง่ายค่ะเช่นเหมือนแบบพืชผักสวนครัวก็เอามาทำเป็นอาหารได้แต่ละมื้อแทบจะไม่ได้ใช้ตังค์เลยก็ได้ค่ะผักแต่ละชนิดของคนอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะกลิ่นเฉพาะตัวรสชาติเฉพาะตัวแล้วก็ผักที่โดดเด่นเลยก็คือจะอยู่ตามท้องนาค่ะจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวค่ะจะมีผักที่แบบมีกลิ่นแรงๆก็เช่นผักปลากระแยงค่ะหรือว่าผักขยงค่ะในภาษาภาคกลางมีกลิ่นโดดเด่นมีกลิ่นหอมค่ะบางคนก็ว่าฉุนแล้วแต่คนชอบค่ะรสชาติก็จะมีแบบซ่าๆปลายลิ้นค่ะถ้าเอาไปใส่กับอาหารที่มีรสจัดก็จะทานง่ายค่ะกินกับพวกลาบเอามาใส่กับแกงอ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอร่อยจุดเริ่มต้นก็เป็นคนชอบทานผักค่ะแต่ว่าผักส่วนใหญ่จะขมมากเลยอยากลองเริ่มต้นปลูกจากผักสลัดก่อนค่ะที่ทานง่ายๆพอเห็นว่าตัวเองปลูกได้ก็เลยคิดว่าผักอีสานของบ้านเราก็น่าจะปลูกรอดเหมือนกันก็เลยลองปลูกผักปลาขยงผักแพลวผักโหระพาแล้วพอทางร้านเริ่มมีเมนูเพื่อสุขภาพด้วยก็ลองปลูกผักต่างประเทศอย่างเช่นผักเคลแล้วก็มีผักอื่นๆตามฤดูกาลด้วยค่ะส่วนตัวนะคะก็จะชอบผักที่มีกลิ่นหอมรสชาติดีค่ะอย่างเช่นผักแพลวนะคะอันนี้ผักแพลวก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอีสานค่ะแล้วก็อย่างผักแพลวนี่ปลูกใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ค่ะ2อาทิตย์ก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นพืชที่แบบปรับตัวได้ง่ายตามสภาพส่วนมากเขาจะอยู่ในน้ำขังคนอีสานเขาจะชอบกินก็จะเอาไปใส่ในพาข้าวเกือบทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีโหระพามีกะหล่ำแล้วก็มีคะน้าค่ะอย่างโหระพานี่ก็ไปกินกับลาบได้ค่ะอันนี้ก็จะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเย็นๆค่ะส่วนมากในร้านก็เอาไปปั่นเป็นน้ำด้วยนะคะเป็นน้ำปั่นผักโหระพาอันนี้จะเป็นผักที่ใช้ในร้านค่ะปลูกเองใช้เองค่ะฝั่งนี้ก็จะมีผักเคลนะคะเป็นผักฝรั่งเหมือนกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบทารากอนนะคะอันนี้เป็นสมุนไพรฝรั่งเหมือนกันค่ะอันนี้ก็มีกลิ่นเฉพาะตัวเหมือนกันค่ะทางร้านจะใช้ไปแต่งในแก้วค่ะส่วนมากลูกค้าก็จะถามว่ากินได้ไหมแล้วลูกค้าก็จะทานแล้วมันก็จะมีความซ่าๆที่ปลายลิ้นค่ะอันนี้คล้ายๆผักปลากระแยงเลยค่ะมันก็เพลินดีค่ะแต่ละวันก็คือผ่านไปเร็วมากชื่อเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะคือลาบปลาทอดค่ะลาบปลาก็จะมีรสจัดนะคะพอทานกับผักก็จะเข้ากันได้ดีค่ะวัตถุดิบที่ใช้นะคะก็จะมีปลาค่ะอันนี้เป็นวัตถุดิบหลักก็คือปลาตองนะคะก็จะหาได้ตามท้องตลาดเลยค่ะตามภาคอีสานก็จะมีวางขายทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ผักก็จะมีผักปลากระแยงแล้วก็ผักอีเลิศคือใบชะพลูค่ะอันนี้แล้วก็มีพริกมีกระเทียมแล้วก็โหระพาอะไรเงี้ยค่ะเอาแบบเลือกผักที่มีกลิ่นเฉพาะตัวมาใส่ค่ะขั้นตอนการทำของลาบปลาทอดนะคะเราก็จะนำเนื้อปลาตองมาค่ะแล้วก็มาสับละเอียดนะคะเครื่องลาบก็จะมีพวกใบมะกรูดพริกข่าตะไคร้แล้วก็หอมค่ะแล้วก็เรา

ค่ะแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะอาหารอีสานจะเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานคู่กับผักก็จะทำให้อร่อยยิ่งขึ้นค่ะก็จะมีใบชะพลูนะคะผักอีเลิศค่ะแล้วก็ผักกระแยงค่ะผักปลาขยงแล้วก็จะมีผักมะระขี้นกค่ะมะระขี้นกอันนี้ก็จะมีความขมนิดๆนะคะก็จะอร่อยแล้วก็มีพริกมีกระเทียมค่ะเพิ่มรสชาติให้อาหารอร่อยยิ่งขึ้นค่ะ

0: จุดเด่นของเมนูนี้นะคะก็คือความกรอบค่ะความกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็จะมีรสชาติที่จัดค่ะแล้วก็จะมีความกลมกล่อมเพราะว่าทานกับผักหลายๆชนิดค่ะเมนูนี้ทานได้ทุกวัยเลยค่ะที่แบบเคยกินลาบปลามาแล้วแต่แบบยังไม่เคยเจอที่เสิร์ฟแบบนี้ค่ะอยากให้ลองดูค่ะการที่อีสานมีผักเฉพาะถิ่นแบบนี้นะคะก็ส่งผลให้ร้านอาหารมีเอกลักษณ์ในการทำอาหารมากยิ่งขึ้นแล้วก็คนอีสานก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะจากการที่แบบไม่ต้องปลูกอะไรเลยแค่มีทุ่งนาเพราะว่าผักชนิดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติค่ะค่ะผักบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่อีสานค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าเมนูฟิวชั่นคือเป็นการเสิร์ฟในรูปแบบใหม่ค่ะลักษณะที่น่าทานมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักทานผักได้ง่ายขึ้นเพราะว่านำผักไปแทรกในกับเกือบทุกๆเมนูอาหารเลยค่ะจริงๆคาเฟ่ผักเองเบสเป็นแค่จุดเล็กๆของคนรุ่นใหม่ที่เริ่มปลูกผักเพราะผักอีสานยังมีอีกหลายชนิดเลยค่ะแต่ความตั้งใจที่อยากจะทำคาเฟ่ผักคืออยากให้ผักอีสานเป็นที่รู้จักแล้วก็สนุกที่ได้ทานผักผ่านเมนูของทางร้านเราด้วยค่ะ
1: แม้จะเป็นเมนูที่ดูเรียบง่ายทั้งด้านการทำและวิธีการนำเสนอแต่ก็แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ที่สวยงามและวัฒนธรรมของอีสานอย่างลงตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นอีสานได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว เมนูผักทั้ง2เมนูในวันนี้ถือว่าเป็นเมนูที่สไตล์แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ทุกเมนูก็ยังคงส่งต่อความเป็นอีสานให้แก่ผู้คนได้รับรู้อย่างครบถ้วนทั้งด้านรสชาติด้านเอกลักษณ์ที่ชัดเจนใครที่ได้ลิ้มรสชาติรับรองต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแซ่บหลายเด้อในตอนหน้ารายการ Cook Culture จะมานำเสนอเมนูสุดสร้างสรรค์ที่มาจากเชฟคนไหนผ่านวัตถุดิบอะไรแล้วพบกันครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องยอมรับว่าเรามีความเชื่อผิดๆนะคะเกี่ยวกับโรคจิตกันมากเลยเพราะบางคนนะคะพอมีอาการแล้วค่ะก็ไม่กล้าที่จะไปพบกับจิตแพทย์เพราะว่ากลัวคนอื่นจะหาว่าเป็นบ้านั่นเองและก็จะทำให้คุณนั้นปล่อยจนอาการมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นและก็ส่งผลจนถึงกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการใช้ชีวิตประจำวันของเราค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าปัจจุบันนี้นะคะโรคจิตเภทเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่เราสามารถพบเจอได้บ่อยมากยิ่งขึ้นถ้าเทียบเป็นประมาณนะคะก็จะอยู่ที่ประชากรทั่วไป100คนค่ะเราจะพบเจอผู้ที่เป็นโรคนี้หรือเคยเป็นโรคนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง1คนเลยและก็ถ้าเฉลี่ยแล้วในทุกๆปีค่ะจะมีผู้ป่วยเกิดใหม่เพิ่มใหม่นะคะมากขึ้น1คนต่อจำนวนประชากร 10,000 คนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโรคจิตเภทนะคะถือว่าเป็นโรคที่เราควรจะมาทำความเข้าใจนะคะทั้งแนวทางและก็การรักษากันให้มากขึ้นวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงซับซิดีเกิดประกอบจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่ค่ะคุณหมอคะโรคจิตเภทคือกลุ่มอาการของโรคจิตชนิดหนึ่งถูกต้องหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อาการนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: โรคจิตเภทเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาการของโรคจิต
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดจากความคิดนะคะก
0: ็
1: คือมีความคิดที่ผิดปกติและก็มีการรับรู้ที่ผิดปกติไปแล้วก็สะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมการแสดงออกที่มันผิดปกติไปค่ะ
0: สามารถแบ่งเป็นประเภทได้ไหมคะสำหรับโรคจิตเภท
1: ค่ะถ้าเราแบ่งตามประเภทของลักษณะอาการเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือเราดูจากลักษณะของอาการเราเรียกว่าเป็นลักษณะอาการทางด้านบวกกับอาการทางด้านลบแต่ไม่ได้หมายถึงบวกลบแบบในความหมายของคนทั่วไป
0: ว่าบวกคือดีลบคือไม่ดี
1: ใช่ไม่ใช่แบบนั้นค่ะแต่ว่าอาการในด้านบวกหมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการต่างๆที่มากเกินกว่าคนทั่วๆไปเขามีการค่ะเราเรียกว่าอาการทางด้านบวกซึ่งอาการทางด้านบวกก็อย่างเช่นในเรื่องของความคิด
0: ค่ะ
1: ก็ความคิดเนี่ยมักจะมีความหลงผิดหรือมีความเชื่อแบบผิดๆนะคะลักษณะที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีลักษณะของการรับรู้ที่ผิดปกติค่ะก็คืออาจจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าประสาทหลอนขึ้นมาอย่างเช่นมีอาการหูแว่วหรือเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของความคิดแบบฟอร์มความคิดที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะอย่างเช่นว่าลักษณะความคิดที่แสดงออกมาเป็นการพูดเนี่ยพูดแล้วไม่เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะเป็นอาการทางด้านบวกในแง่ของพฤติกรรมที่ผิดปกติค่ะการแสดงออกของอารมณ์เนี่ยก็ไม่สมเหตุสมผลค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะมีการแสดงออกของอารมณ์ที่มันอาจจะมากเกินไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่สอดเรื่องราว
0: อยากให้คุณหมอขยายความถึงอาการของผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภทเผื่อผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่อาจจะได้รับรู้ว่าคนในครอบครัวเรามีใครเข้าข่ายที่จะเป็นโรคจิตเภทบ้างมีอาการเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
1: ค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะเล่าขยายความของ
0: อา
1: การเนี่ยหมอจะพูดถึงอาการทางด้านลบนิดนึงก่อนเมื่อกี้เราพู
0: ดด้านบวกไปแล้วทีนี้เรามาพูดถึงด้านลบกันบ้าง
1: ทีนี้อาการด้านลบก็หมายความว่าคนไข้เนี่ยมีอาการดังต่อไปเนี้ยน้อยกว่าคนทั่วๆไปที่ควรจะมีกันเราก็เลยเรียกว่าเป็นอาการ

0: ในการเข้าสังคมเก็บตัวแยกตัวมากขึ้นแบบนี้ค่ะเรียกว่าอาการทางด้านลบ
1: อันนี้คือคร่าวๆที่คุณหมอบอกมานะคะทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบทีนี้มาให้คุณหมอได้ขยายความอาการอย่างที่ได้บอกไปในเบื้องต้นนะคะว่าคุณจะมีวิธีการสังเกตยังไงมันจะมีอาการอะไรออกมาบ้างสำหรับผู้ป่วยจิตเภทภายในครอบครัวของเรา
0: ค่ะถ้าเกิดว่าเราดูอาการแยกย่อยออกไปเนี่ยก็จะสังเกตได้คร่าวๆดังต่อไปนี้นะคะอันแรกก็คือว่าผู้ป่วยโรคจิตเภทเนี่ยก็คือว่าจะสามารถรับรู้ความเป็นจริงค่ะได้บกพร่องต่างจากคนปกติไป
1: ยังไงบ้างคะ
0: ก็อย่างเช่นว่าคนไข้เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะ เหมือนกับว่าหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของตัวเองโลกที่ไม่ใช่โลกแห่งความจริงแต่ว่าเขาเนี่ยเข้าไปในอยู่ในโลกของเขาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอาจจะแสดงออกมาให้เราเห็นว่าเอ๊ะบางครั้งคนไข้ก็ทำพฤติกรรมแปลกๆหรือมีทำพฤติกรรมซ้ำๆอยู่คนเดียวหรือว่าบางครั้งคนไข้ก็จะแสดงออกมาในลักษณะที่ว่ามีความสับสนทางด้านความคิดแบบนี้ค่ะก็คือว่าหลุดออกไปจากโลกความจริงไปแล้วนะคะนอกจากที่หลุดออกไปจากโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยบางครั้งคนไข้ก็จะมีลักษณะความคิดที่มันผิดปกติไปเราเรียกว่าเป็นความคิดหลงผิด
1: ค่ะ
0: ก็คือว่าคนไข้เนี่ยจะมีความเชื่อปักใจเชื่อในเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงและมันไม่ได้เป็นอยู่จริงตามความเชื่อหรือวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่ามีคนอาจจะตามปองร้ายเขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ทั้ง
0: ที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือเป็นหนึ่งในอาการที่เขาจะแสดงออกมาใช่ไหมคะ
0: นอกจากนั้นที่เราจะสังเกตเห็นได้อีกก็คือเป็นอาการในเรื่องของการรับรู้ที่ผิดปกติหรือเราเรียกว่าประสาทหลอนค่ะคือบางคนก็อาจจะรับรู้ได้ถึงสิ่งที่มากระตุ้นโดยที่ไม่มีสิ่งกระตุ้นนั้นอยู่จริงอย่างเช่นว่าบางคนก็ได้ยินเสียงมาได้ยินเสียงคนมาพูดด้วยเสียงคนมาชวนคุยแต่ว่าความจริงน่ะไม่ได้มีต้นกำเนิดของเสียงนั้นอยู่จริงค่ะเป็นการรับรู้ที่ผิดปกติทางด้านเสียงเนี่ยเราเรียกว่าหูแว่วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเห็นภาพ
1: ค
0: ่ะที่ไม่ได้มีอยู่จริงแต่คนไข้รับรู้มาผิดเนี่ยเราก็เรียกว่าเห็นภาพหลอนค่ะนอกจากนั้นก็ในเรื่องของการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมค่ะเรื่องของอารมณ์ก็คือจะไม่สมเหตุสมผลค
1: ่
0: ะก็บางครั้งก็คือการแสดงออกของอารมณ์มันก็จะไม่สัมพันธ์กับเรื่องราวที่เล่าอยู
1: ่ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าเล่าเรื่องที่กำลังเรื่องเศร้าเลยแต่ว่ากับหัวเราะขึ้นมาดูไม่สมเหตุสมผลลักษณะความคิดก็อาจจะฟังดูแล้วไม่รู้เรื่องคือคิดแบบไม่ประติดประต่อไม่เป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจจะไม่เป็นเหตุไม่สมเหตุสมผล
0: ใช่ค่ะคนฟังก็อาจจะเอ๊ะงงนิดนึงว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ้ยงั้นจริงๆมีเพื่อนหลายคนเลยนะคะที่เป็นอย่างงี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วนอกจากนี้ยังมีอาการไหนที่บ่งบอกได้อีกมั้ยคะ
0: แล้วก็นอกจากนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการถดถอยคือ
1: ยังไง
0: บางทีก็คนไข้ก็อาจจะมีอาการของเป็นการขยายความอาการด้านลบนะคะก
1: ็
0: คือว่าคนไข้ก็อาจจะไม่มีความกระตือรือร้นไม่ค่อยสนใจดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจในการที่จะทำปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคนรอบข้างก็จะดูเก็บตัวมากขึ้นค่ะและนอกจากนี้ก็คือในคนไข้ที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีความคิดฆ่าตัวตายค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายอาจจะต้องคอยสังเกตดูเพราะว่าหลายคนที่เป็นโรคจิตเภทก็อาจจะมีการรับรู้ที่ผิดปกติไปซึ่งก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยมีความคิดหรือมีพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นการนำไปสู่การวางแผนการฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ฟังคุณหมอพูดแล้วนะคะรู้สึกเลยว่านี่ไม่ใช่โรคที่เราจะมองข้ามมันอีกต่อไปแล้วมันใกล้ตัวเหลือเกินแล้วก็รวมถึงอาจจะทำให้อันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้แล้วจริงๆสาเหตุหลักๆเลยของการทำให้เราเป็นโรคจิตเภทนี่คืออะไรคะ
0: สาเหตุของการเกิดโรคจิตเภทเนี่ยคือทางการแพทย์เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมองค่ะซึ่งสารสื่อประสาทเนี่ยก็คือจะคอยควบคุมให้สมองเนี่ย เกิดการทำงานร่วมกัน

0: แล้วก็ประสานงานกันทีนี้พอเกิดการผิดปกติของสารสื่อประสาทไปแล้วเนี่ยก็เลยทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันเสียไปค่ะทีนี้ก็เลยทำให้หน้าที่ต่างๆที่ว่ามาเนี่ยของสมองเนี่ยมันก็เลยแย่ลงสะท้อนออกมาเป็นโรคให้เห็น
1: ค่ะ
0: แต่ที่นี่ถามว่าแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้สารสื่อประสาทเนี่ยมันผิดปกติไปใช่ไหมคะคือก็เราเชื่อกันว่าจริงๆแล้วคงไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดแค่ปัจจัยหนึ่งคิดว่าอาจจะเกิดจากหลายๆปัจจัยค่ะมามีผลต่อการทำให้เกิดเป็นสาเหตุของโรคค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้แล้วเราจะสรุปได้ยังไงล่ะคะว่าจริงๆโรคจิตเภทเนี่ยเกิดขึ้นจากสภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าสภาวะจิตใจที่ไม่สมบูรณ์
0: เราต้องบอกว่าก็คงจะเป็นทั้งหลายอย่างรวมกันคือว่าด้วยตัวปัจจัยทางกายภาพเองอย่างเช่นว่าในเรื่องของพันธุกรรม ค่ะก็อาจจะส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเพิ่มขึ้นหรือปัจจัยทางกายภาพอย่างอื่นอย่างเช่นว่าความผิดปกติในระหว่างการตั้งครรภ์หรือการมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอด ค่ะก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแต่นอกเหนือจากปัจจัยทางด้านกายภาพทางด้านตัวร่างกายแล้วค่ะก็อาจจะมีปัจจัยทางด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะสังคมด้านจิตใจเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าคือมีการศึกษาพบว่าบางครั้งคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสมหรือมีการใช้ความรุนแรงการแสดงออกทางอารมณ์ที่มากกว่าปกติอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนนั้นๆเนี่ยก็คือเกิดความเครียดสะสมแล้วก็อาจจะทำให้การปรับตัวของเขาต่อความเครียดเนี่ยด้วยก็คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ด้วยเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าไม่ดีหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วก็อาจจะทำให้เป็นโรคขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่ง อย่างเช่นการไปใช้ยาเสพติดค่ะการหรือว่ามีอุบัติเหตุทางสมองบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เป็นโรคได
1: ้ค่ะอย่างนี้เบื้องต้นเราจะทราบได้ยังไงล่ะคะว่าเราอาจจะเข้าข่ายการเป็นโรคจิตเภทและควรจะมาปรึกษาแพทย์
0: ก็ดูสังเกตอาการอย่างที่หมอเล่าไปว่าเอ๊ะอาการพวกนี้มีอยู่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้หมายความว่าถ้าคนไข้มีอาการดังนี้แล้วแสดงว่าคนไข้ต้องเป็นโรคจิตเภททันทีเราต้องดูที่ระยะเวลาด้วยค่ะคือคนไข้เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะต้องมีลักษณะของโรคอาการที่ดังกล่าวที่ว่ามาเนี่ยแบบค่อยเป็นค่อยไปมาก่อนแล้วก็ต้องเป็นอยู่นานต่อเนื่องเกิน6เดือนขึ้นไปแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่มีอาการของโรคเด่นชัดเนี่ยก็คือจะต้องยาวนานเกินกว่า1เดือนขึ้นไปหมายถึงว่าที่เห็นโรคชัดๆเลยเนี่ยต้องมีเป็นเดือนนะแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเขาต้องเป็นมานานเกินกว่า6เดือนเราถึงจะถือว่าคนนี้เป็นโรคจิตเภทแล้วก็ควรที่จะต้องทำการรักษา
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วถ้ามาตรวจและมาพบแพทย์และโอเคเป็นจิตเภททีนี้เราจะมีแนวทางรักษาแบ่งออกเป็นประเภทยังไงบ้างล่ะคะ
0: การรักษาเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายด้านค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีการรักษาโดยการใช้ยานะคะด้านที่1แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นการรักษาทางด้านของจิตสังคมค่ะทีนี้เราก็พูดถึงการรักษา
1: ใช้ยา
0: ด้านที่1ก่อนค่ะโดยการใช้ยาก็ถือว่าการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยเป็นการรักษาหลักเลยก็ว่าได
1: ้ค่ะ
0: ของโรคจิตเภทก็คือถือว่าสำคัญมากแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็มียาให้เลือกหลายอย่าง มีทั้งยาประเภทที่เป็นยาในกลุ่มเก่าแล้วก็ยารักษาโรคจิตในกลุ่มใหม
1: ่มันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างกลุ่มเก่ากับกลุ่มใหม
0: ่ค่ะก็ถ้าเป็นยารักษาโรคจิตในกลุ่มเก่าเนี่ยเราก็จะ เน้นการออกฤทธิ์ของยาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ตัวรีเซพเตอร์นะคะของสารสื่อประสาท
1: ค
0: ่ะในบางตัวซึ่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยค่ะแล้วก็จะเน้นในเรื่องของการรักษาอาการทางด้านบวกที่เราว่ามา
1: ค
0: ่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มใหม่เนี่ยก็คือจะออกฤทธิ์ต่อสารสื่อประสาทหลายตัวมากขึ้นดังนั้นก็คือมันจะมีผลต่อการรักษา

0: ในทั้งเรื่องของอาการทางด้านบวกและด้านลบ
1: ค่ะแล้วอาการข้างเคียงล่ะคะจากการรักษาด้วยยา
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะคือผู้ป่วยบางคนก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาอย่างเช่นว่ามีลักษณะของการเคลื่อนไหวค่ะที่ผิดปกติไปบางคนกินยาไปแล้วอาจจะมีมือสั่นตัวแข็งลิ้นแข็งรู้สึกกระวนกระวายกระสับกระส่ายค่ะซึ่งผลข้างเคียงพวกนี้สามารถที่จะรักษาให้หายได้โดยการปรับยาค่ะคือมันอาจจะไม่ใช่เป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นตลอด
1: ซึ่งตรงนี้ตัวของคนไข้เองก็ต้องช่วยคุณหมอตรวจดูตัวเองด้วยสังเกตอาการตัวเองด้วยว่ามันมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้างใช่ไหมคะอันนี้คือการรักษาอย่างที่หนึ่งนั่นคือการใช้ยา
0: ค่ะ
1: ต่อมาอย่างที่สอง
0: ค่ะในเรื่องของการรักษาโดยการใช้ยาเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของการรักษาด้วยไฟฟ้าคือในกรณีที่ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการรุนแรงนะคะหรือว่ามีความคิดอยากฆ่าตัวตายที่รุนแรงหรือไม่ยอมกินข้าวเลยทำยังไงก็ไม่กินไม่กินไม่นอนไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรารักษาโดยการใช้ยาอย่างเต็มที่แล้วด้วยระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วก็โรคก็ยังไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะพิจารณารักษาด้วยไฟฟ้าแต่เป็นการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณขนาดต่ำมากค่ะผ่านเข้าไปที่บริเวณขมับทั้งสองข้างผ่านเข้าไปทางสมองแล้วก็จะช่วยไปให้เกิดการปรับสันสื่อประสาทในสมองแล้วก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นแต่เป็นการรักษาที่ปลอดภัย
1: ค่ะไม่ได้น่ากลัวแบบที่เราเคยดูในหนัง
0: ไม่ได้น่ากลัว
1: โอ้โหน่ากลัวมากเลย
0: ค่ะไม่มีอันตรายต่อสมองและร่างกายค่ะ
1: ค่ะแล้วอันนี้นี่ถือว่าเป็นการรักษาขั้นสุดหรือยังคะสำหรับการที่เลือกใช้รักษาด้วยไฟฟ้า
0: ก็ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงค่ะแต่นอกเหนือจากการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยไฟฟ้าแล้วก็คือยังต้องมีการรักษาในเรื่องของด้านจิตใจแล้วก็ด้านสังคมร่วมด้วยค่ะ
1: แล้วนี้เราจะรักษาเขาได้ยังไงล่ะคะสำหรับด้านจิตใจกับสังคม
0: ในด้านของจิตใจเนี่ยก็อันแรกก็คือต้องเราก็คือว่าเราดูที่ผู้ป่วยก่อนคือนอกจากที่เราจะให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคแล้วเนี่ยการประคับประคองจิตใจของผู้ป่วยก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าบางทีผู้ป่วยด้วยโรคเนี่ยก็สร้างความวิตกกังวลความเครียดให้กับผู้ป่วยได้ค่ะการให้การประคับประคองจิตใจการให้คำแนะนำค่ะการให้ความช่วยเหลือให้ความเข้าใจผู้ป่วยอะค่ะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาการดีขึ้นค่ะ
1: สรุปแล้วโรคจิตเภทเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ไหมคะคุณหมอ
0: ก็การรักษาโรคจิตเภทนี่อาจจะต้องกินยาต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งบางทีก็อาจจะหลายปีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินยาไปแล้วอาการก็จะดีขึ้นในหลายๆคนร่วมกับการรักษาทางด้านจิตสังคมด้วยค่ะก็จะทำให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะคนในครอบครัวถือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะทำให้คนไข้นั้นอาการดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะ
0: ก็มีส่วนอย่างมากค่ะเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าในช่วงแรกที่คนไข้อาการเยอะเนี่ยบางครั้งคนไข้ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ 100% ดังนั้นก็อาจจะเป็นหน้าที่ของญาติหรือว่าเป็นความช่วยเหลือของญาติซะเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะช่วยดูแลเรื่องการจัดการกินยาเรื่องการพามาพบแพทย์ตามนัดค่ะแล้วก็คอยสังเกตพวกอาการข้างเคียงต่างๆค่ะและนอกจากนั้นก็คือว่าที่หมออยากเน้นก็คือว่าเรื่องของทัศนคติค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีทัศนคติที่ดีมีความเข้าใจผู้ป่วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลจากการเป็นโรคไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ป่วยแกล้งหรือว่าต้องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าญาติเข้าใจมีทัศนคติที่ดีเนี่ยก็จะทำให้การอยู่ร่วมกันการเห็นใจกันมันก็จะเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะ
1: แล้วสำหรับบุคคลรอบข้างนะคะกำลังใจกับความเข้าใจสำคัญกับผู้ป่วยขนาดไหน
0: ก็สำคัญเช่นกันค่ะเพราะว่าความเข้าใจการให้กำลังใจก็จะเป็นตัวผลักดันให้คนไข้เนี่ยได้รักษาเต็มที
1: ่
0: เนาะแล้วก็เขาก็อาจจะมีโอกาสได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้สร้างความภาคภูมิ

0: ือว่าทานยาตามที่หมอสั่งได้ยังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆแล้วก็อย่างที่หมอกล่าวไปก็คือว่าอาจจะต้องฝากญาติช่วยดูค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ถ้าเกิดว่าอาการยังไม่ดีพออาจจะไม่ร่วมมือรักษาค่ะถ้าเกิดว่าญาติเนี่ยมีปัญหา อย่างเช่นว่าคนไข้ไม่ทานยาหรือไม่ไปตามนัดก็อาจจะเป็นตัวญาติแทนคือเป็นตัวญาติไปพบหมอแทน
0: หมอแทน
1: ใช่ค่ะแล้วก็ไปปรึกษากับหมอดูว่าเออเราจะทำยังไงดีเพราะว่าเราก็อาจจะมีคำแนะนำคำการช่วยเหลือที่ดีกว่าญาติจะปล่อยผ่านไปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค
1: ือถ้ามีปัญหาติดขัดอะไรก็คืออยากให้ญาติอ่ะพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลแต่ถ้าผู้ป่วยไม่ยอมไปก็คืออยากให้ญาติอ่ะไปปรึกษาใช่ไปปรึกษาเองแล้วก็จะได้ดำเนินการช่วยเหลือต่อเนี่ยค่ะ
0: อย่างนี้คุณหมอมีคำแนะนำไหมคะสำหรับญาติๆที่ตอนนี้ผู้ป่วยอาจจะไม่ยอมรับประทานยามีแบบว่าวิธีการเกลี้ยกล่อมหรือพูดยังไงให้เขายอมกินยาหรือมีแบบทริคเทคนิคอะไรบ้างไหมคะเผื่อบางคนกำลังถอดใจอยู่ตอนนี้ที่บ้านมีคนป่วยแต่ดื้อเหลือเกิน
1: ค่ะก็คงจะต้องอาศัยของเรื่องของพื้นฐานของความเข้าใจนะเป็นหลักค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีความรักความผูกพันกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจกันไปบ้างมีอคติกันไปบ้างก็เลยทำให้บางครั้งพูดกันยากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติพยายามใช้ความเข้าใจเห็นอกเห็นใจคนไข้อะค่ะแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขานะไม่พูดตำหนิติเตียนแล้วก็พยายามให้กำลังใจเขาเนี่ยค่ะหลายๆก็ดีขึ้นค่ะหลายๆก็ยอมมารักษาหลายๆก็เกลี้ยกล่อมก็พามาได้แต่ถ้าเกิดว่าอาการหนักจริงๆเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่มาก็อาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีกับทางทีมที่โรงพยาบาลว่าจะเอายังไง
0: ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอฝากไว้หน่อยดีกว่าค่ะสำหรับคนในปัจจุบันที่อาจจะรู้สึกว่าการมาพบจิตแพทย์จะถูกมองว่าเป็นคนบ้าทั้งๆที่จริงๆแล้วนะคะการมาพบแพทย์ได้ทันเวลาท่วงทีก็อาจจะทำให้คุณนั้นนะคะหายจากอาการเป็นโรคจิตเวทได้นะคะเดี๋ยวให้คุณหมอนะคะฝากไว้หน่อยแล้วกันสำหรับคนที่ไม่กล้ามาพบแพทย
1: ์ค่ะก็จริงๆแล้วการมาพบจิตแพทย์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีอาการทางจิตหรือว่ามีอาการที่รุนแรงค่ะจริงๆแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถพบได้ทั่วไปค่ะดังนั้นก็คือถ้ารู้สึกว่าไม่สบายใจชีวิตประจำวันเนี่ยรู้สึกเอ๊ะมันเสียไปจากเดิมคุณภาพชีวิตเราตกลงไปจากเรื่องของอารมณ์ใจคอเรื่องของจิตใจค่ะก็สามารถที่จะมาปรึกษาจิตแพทย์ได้ค่ะไม่ต้องรอให้เป็นเยอะค่ะ
0: เอาละค่ะการได้พูดคุยกับคุณหมอในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจนะคะแล้วก็เห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทมากขึ้นแล้วก็หวังว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตเภทก็น่าจะสบายใจมากขึ้นและคนในครอบครัวก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโรคจิตเภทเนี่ยสามารถบำบัดให้หายได้เพียงแค่คุณมาพบจิตแพทย์เท่านั้นเองแหละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะแพทย์หญิงซับซีดีเกิดประกอบนะคะจิตแพทย์ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำนะคะกับสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาเจอกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพได้ใหม่ในโอกาสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่เกมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคุณกำลังรับชม See You on the Road Season 2

0: From 48 schools, we come to a point where we're seeking only one finalist to be the national winner. เพียงมีโรงเรียนเท่านั้นครับที่จะได้แชมป์ระดับประเทศและกลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศ an honorable trophy and scholarship from จุฬาลงกรณ์ University ตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบการคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอีก2โรงเรียนที่กำลังจะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆโรงเรียนสิรินธรและโรงเรียนกัลยาณวัฒน์ Hopai Mart JJ น้องๆโรงเรียนสิรินธรมีอะไรที่อยากจะบอกเพื่อนๆจากโรงเรียนกัลยาณวัฒน์มั้ยจ๊ะ
1: อยาก
2: เกี่ยวกับเราเลยนะครับ
1: ฉันว่าจะ
0: ไม่นะฮะสามสาวกัลยาณวัฒน์นี่ anything you'd like to tell your friends from สิรินธร
3: เก่งบ่เก่งบ่หูหูตะวาสวยสวย
0: โอเคมาดูกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆกัลยาณวัฒน์ซึ่งยังไม่เคยเล่นด่านการแข่งขันในลักษณะนี้มาก่อนนะฮะต้องตั้งใจดูให้ดีนะลูกนะเพราะนี่คือการแนะนำกติกาการแข่งขันครับ here are the rules of the game
4: สนุกแน่ๆวันนี้ขึ้นชื่อว่าอีสานแล้วต้องแซ่บหลายกันเด้อคะเด้อใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปต้องมาพิชิต3เกมและเกมแรกคือตอบคำถามจาก BTR
5: This paper is so beautiful. There are so many colors to choose fromThere's a smell to it. I can't figure out what it smells like. Do you know?
6: Surin City Elephant Kingdom in Surin Province is another place that is using elephant dung to make paper in order to help reduce mental problems within the site and to turn the project into a learning center for students and tourists.The practice of using animal dung to make paper has been around for a long time, and it's been accepted especially in other countries that this type of paper is of good quality, beautiful, and can be turned into many other products. It also reduces environmental pollution. Good elephant dung paper is high in fiber, therefore it starts with the diet of elephants, which should also be high in dietary fiber.The production process of this paper is similar to that of the mulberry paper, but more complex, especially the odor removing and cleaning processes. The first step is to wash dung in water until only the fiber is left. Soak the fiber in water until soft. Wash it a second time before boiling it in water with sodium hydroxide, which helps soften the fiber. To make the fiber cohesive, mulberry pulp can be added.Corine can also be added to whiten the paper. Then the paper is washed, spun to add color, and sun-dried. And there you have it, beautiful elephant dung paper.
5: But the elephant dung paper has no smell. So where's that smell coming from? Well, it looks like I have to take them to the bathroom. Let's go, guys.
0: In the elephant dung paper making process, why is sodium hydroxide added? A. To soften the elephant dung. B. To make the fiber more cohesive. C. To remove mucus, stones, sand, and gravel from the elephant dung. Or D. To whiten the paper. มือไว้ข้างหลังตัวเองนะครับ C.You กัลยาณวัฒน์กดได้โอเคสาวๆตอบข้อ
7: C to remove mucus stone sand and gravel from the elephant dung
0: คำตอบของหนูๆเป็นคำตอบที่ incorrect on you guys get your answer เชิญครับ
8: A to soften the elephant dung
0: your answer Aในเคสนี้นะครับเขาบอกว่าใส่เข้าไปเนี่ยเพื่อที่หลักๆเลยคือจะทำให้ตัวไฟเบอร์ต่างๆเนี่ยมันนิ่มลงซึ่งไฟเบอร์ซึ่งอยู่ในมูลของช้างนั่นเองครับ So let's move on to our next game Who What or Where The following are the characteristics of which person Clue number one This person

0: Person was a Republican presidential candidate. Clue number two, he led the country through the American Civil War and was able to preserve the unity of the United States of America. Clue number three, this person once said, those who deny freedom to others deserve it not for themselves. Clue number four, he pushed for the abolition of slavery. During his presidency, the Confiscation Act was passed, as well as the 13th Amendment of the United States Constitution, which brought an end to slavery. And that
1: ซีนทอนแม้หนูจะตบไปสองครั้งปากปากแต่หนูได้ให้แค่คำตอบเฉพาะนะจ๊ะมาร์ท
2: อับราฮัมลินคอน
0: อับราฮัมลินคอนเป็นคำตอบที่200 points is granted ยอดครับไหนข้อไหนที่ทำให้เราตอบอับราฮัมลินคอน
3: Civil War
0: แล้วก็
3: Slavery
0: ค่ะ Civil War ถ้าเป็นพี่เต้ได้คำใบ้นี้คงตอบกัปตันอเมริกาข้อที่5ถ้าเมื่อกี้ได้ไปต่อนะจ๊ะ He was the 16th president of the United States and is considered to be one of the country's greatest presidents เพราะฉะนั้นตอนนี้นำอยู่ที่300ต่อ0พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุชราชฐานตั้งอยู่ณเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีอดีตเคยเป็นพระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์และจัดนิทรรศการสิ่งที่น่าสนใจบนเกาะสีชัง

0: Welcome back, and you're watching See You on the Road Season 2.
1: 300คะแนนสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งนักแลสำหรับกัลยาณวัฒน์ถ้าพร้อมแล้วเราไปแรนดอมหรือไปสุ่มดีกว่าครับว่าน้องๆทั้ง2ทีมนี้ต้องแข่งกันในเกมอะไรพี่เต้จะมีเขาเรียกว่าคำใบ้เพื่อให้เราสามารถที่จะอย่างน้อยเลือกตัวแทน The keyword is food กัลยาณวัฒน์มีการให้พงให้พรสวดภาวนาขอท่าอีกทีน้องเกดโอ้อีหลาเลยขอให้จัดสดดีอ้าวซึ่งเราก็พอจะอนุบาลได้ว่าคนที่เป็นตัวแทนของกัลยาณวัฒน์ก็คือ
2: หนูเองค่ะ
3: หนูเองค่ะ
0: ขณะที่ตัวแทนของสิรินธรคือ
4: มาร์ทครับ
0: มาร์ท
5: ตัวแทนจากทั้งสองโรงเรียนมาร์ทและขิมจะต้องสลับกันตอบคำถามทั้งหมด10ข้อข้อละ3วินาทีในคีย์เวิร์ดว่าด้วย food มาดูกันนะครับว่ากัลยาณวัฒน์จะต่อลมหายใจออกไปได้หรือเปล่า
0: The following are vegetables true or false you ready let's go cucumber
6: true
0: broccoli
6: true
0: corn
6: False.
3: True.
0: Green pepper.
3: True.
6: True.
0: Ginger.
6: True.
3: True.
0: Eggplant.
3: True.
6: False.
0: Pumpkin.
6: True.
3: True.
0: Radish.
3: True.
6: True.
0: Tomato.
6: True.
3: False.
0: Carrot.
3: True.
6: False.
0: กัลยาณวัฒน์ If you get this game, 300 points go into the can.And that means we're going to need a tiebreaker. ในขณะที่ถ้าโรงเรียนสิรินธรได้300นี้ไป clean sheet 600ต่อ0และโรงเรียนที่ได้รับ300คะแนนจากรอบนี้คือโรงเรียนทั้ง2โรงเรียนครับดังนั้นสิรินธรเข้ารอบต่อไปครับได้5ทั้งคู่ทีนี้ how to differentiate between a vegetable and a fruit นะฮะถ้าเป็นผักแล้วก็เขาก็เริ่มจากเมล็ดใช่ไหมฮะ so from a seed develops into a plant ก็กลายเป็นลำต้นขึ้นมานะฮะจากนั้นก็จะมีรากลงไปมีก้านนะฮะมีลำต้นขึ้นมาใบมงใบไม้ก็ออกมาซึ่งนะฮะสำหรับผักเนี่ยจะใบของเขานะฮะจะรากของเขากิ่งก้านสาขาของเขาหรือดอกของเขาเนี่ยกินได้ต่างกันกับผลไม้เพราะผลไม้ในขั้นตอนการเติบโตเนี่ยจะคล้ายๆกันจนกระทั่งกระบวนการสำคัญที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะเกิด

0: ผลไม้ pollination การผสมเกสรต้องมี and after that the egg develops into seeds และจากนั้นนะฮะก็จะเกิดเปลือกตามมาฮะเกิดตัวเนื้อและขณะที่ตัวผลไม้นะมันขณะที่มันเติบโตเนี่ยตัวดอกที่ล้อมรอบอยู่เนี่ยก็จะร่วงเหลือแค่ตัวผลไม้ซึ่งมีเม็ดอยู่ข้างในนั่นเองโอ้โห Is there anything you'd like to tell the audience at home มีอะไรที่อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านโดยเฉพาะแนะนำในเรื่องของการดูรายการสอนภาษาอังกฤษตอนเช้า 7 โมงวันเสาร์ช่องวันที่แบบน่าจะสนุกแล้วก็ได้ทั้งสาระและบันเทิงเงี้ยเรานึกถึงรายการอะไรเป็นหลักบ้าง
1: I'll see you on the road
0: ค่ะแน่นอนนะฮะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆกัลยาณวัฒน์รวมถึงยินดีกับโรงเรียนสิรินธรที่เข้าสู่รอบต่อไปตอนนี้ไม่ให้เสียเวลาเราไปพบกับน้องทั้งสองทีมในรอบชิงตัวแทนภาคอีสานครับ So ladies and gentlemen put your hands together for เตรียมอุดมน้อมเกล้านครราชสีมาแอนสิรินธรI, Aum Sin, Ganda. Is there anything you ladies would like to tell your friends from Sirinthon?
2: Suin Susuna.
0: Okay. น้องๆโรงเรียนสิรินธรเมื่อกี้นี้เขาใส่เราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างครับ
3: โคราชสู้ๆนะ
4: Mini Heart
0: นี่เองนะครับ Okay. So, let's all take a look at this video together and let's see if you can answerThe question.
5: Wow, this one is a hole. This one too. And so is this one. This place full of holes. I wonder why there are so many holes in this place at Pha Tan National Park.
6: 30,000 rue cliff, which means 30,000 holes cliff at Pha Tan National Park in Ubon Ratchathani.Is about 100 meters long and 7 meters high. It is made up of sandstone and sandstone gravel that were once sediments swept along small rivers and accumulated for a period of about 110 million years. Then about 55 to 30 million years ago, the Earth crust went through a transformation. The land now known as Isan transformed from a flat land into a plateau, or what is now called the Korat Plateau.Geological folds and fractures were also formed in the area. Then there was a major fracture that led to the formation of the Mekong River, whose water eroded these folds. The buildup of a substance found in the water called silica seeped into the folds and accumulated over time, causing a layer of white ridges. When these folds were underwater, the strong water current swept away the gravel embedded in the folds,resulting in these holes that we now see.
5: This Samunru cliff is also part of the Pha Tan Geological Park in Ubon Ratchathani, which is the first geological park in Thailand. The park is open to tourists for only 7 months of the year, from November to May.
0: The question is, what caused the holes in the Samunru cliff? Is it A?The water current that swept away the gravel embedded in the rock. B. The transformation of the earth crust 55 million years ago. C. The fragility of the cliff that is made up only of accumulated sediments. Or D. The buildup of silica. พร้อมแล้วนะครับ C. U. สิรินธรได้ไปตอบครับ
7: A. The water current that swept away the gravel and the rock.
0: ข้อ A เป็นคำตอบที่เป็นของเราทันทีครับ Gravel คือลักษณะของก้อนกรวดนะฮะก้อนหินอะไรเงี้ยนะอยู่ในหมวดเดียวกันนะ Rocks, stones, gravel ประมาณนี้นะฮะกระแสน้ำมันทำให้ปรึ๊บหลุดออกไปคงไว้แต่รูAll right, the next game worth 200 points that we're about to play is called...
2: Who, What, Or It.
0: These are the characteristics of which object? Clue number one. The American soldiers left many of these cars behind after World War II. They were later adapted into public transportation by Leonardo Sarau. Clue number two. Today, the car industry is exploring ways to switch the vehicle's fuel source from diesel to natural gas. Clue number three. The current fare starts at 8 pesos for the first 4 kilometers and goes up half a peso for each subsequent kilometer. เตรียมน้องโคราชกดแล้วตอบว่า
4: โ
0: คซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ถูกนะครับเอาละสิน้องๆโรงเรียนศรีทรก็กดด้วยเช่นเดียวกันตอบว่า
8: เล็ด
0: เป็นคำตอบที่ผิดนะจ๊ะ Clue number 4 The front of the caris usually decorated with colorful images related to Roman Catholicism. And the last clue for this round, this type of car is the icon of the Philippines and is popular among tourists. It is similar to Thailand's Song Tao. ตอบไหมครับ เรียมน้องโคราชตอบว่า
8: A cab.
0: Cab, your answer is incorrect. น้องๆโรงเรียนสิรินธรกดแล้ว Your answer is
7: Tank
0: is ผิดครับน้องๆเตรียมน้อมโคราชตอบว่า
8: Jeep
0: เป็นคำตอบที่Incorrect. Your last chance. Sirin Thorn จะตอบว่า
7: Rover.
0: Rover นั้นเป็นคำตอบที่ Incorrect. So nobody nailed this one. And the key word is actually this one right here.
8: Jimny.
0: จิปนี่ครับเป็นรถที่นะก็คือรถจิปแหละนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจิป the name Jeep is actually the brand และพอฐานอเมริกาโดยนายพลแมคอาเธอร์ยกพลขึ้นบกมาเตรียมจะช่วยกวาดล้างญี่ปุ่นที่ขากลับทิ้งอะไรดีทิ้งไว้เลยเยอะเลยนะครับสุดท้ายเอามากลายเป็นรถโดยสารละไม้คล้ายสองแถวบ้านเราและคนฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินโนปิโปเด็กก็เลยจิปนี่ข้อต่อไปจะเป็นการสุ่มขออนุญาตให้น้องๆได้หายใจสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมากับช่วงต่อไปของ See You on the Road Season 2เรื่องของความรู้นะครับไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน You could learn anywhere, anytime especially when you're outside the classroomเพราะฉะนั้นรถที่เรียกว่าเป็นคล้ายๆ2แถวบ้านเราแล้วก็อยู่ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเรียกรถอะไรนะจ๊ะ
8: จ
0: ิปนี่เห็นมั้ยนั่นแหละแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยนะครับ You guys are still very young so there's plenty of time to learn However for the next game we're going to have to random Let's randomize Logic ครับMr. Red, Mr. Blue, and Mr. White meet at a restaurant. The first man is wearing a red shirt. The second man is wearing a blue shirt. The third man is wearing a white shirt. Mr. Blue says, look, we're all wearing shirts that don't match our names. The person wearing a white shirt says, Mr. Blue is right.What color is each person wearing? เริ่มครับเอาละสิเตรียมน้อมโคราชตอบว่า
8: Mr. Red is wearing a white shirt. Mr. Blue is wearing a red shirt and Mr. White is wearing a blue shirt.
0: เป็นคำตอบที่ จเย็นๆใจเย็นๆนั่นเพิ่งด่านแรกด่านต่อมา Can you please explain how you got the answer เริ่มได
8: ้แบบว่าเนมมาเลยอะค่ะว่าอันนี้คือเป็นมิสเตอร์ก็มีมิสเตอร์ red มิสเตอร์ blue and มิสเตอร์ white
0: จ้ะ
8: แล้วคือมิสเตอร์ red เนี่ยเขาจะใส่ได้แค่2สีก็คือ blue กับ white เพราะว่าห้ามใส่สีที่แบบ is the same as his name
0: okay.
8: so and then Mr. blue ก็ใส่ได้แค่ white กับ red แล้วส่วน white ก็ใส่ได้แค่ blue หรือว่า red ต่อมาเขาบอกว่า the person wearing a white shirt says Mr. blue is right the person wearing a white shirt ในที่นี้อ่ะก็หมายถึงว่าม
0: ีเป็นไปได้แค่
8: Mr. red กับ Mr. blue ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราให้เป็นมิสเตอร์เรดอะค่ะ wears white the other will suit each other อะค่ะมัน
0: ซึ่งมิสเตอร์บลูคงไม่พูดถึงตัวเองว่าบลูว่าไงจ๊ะนายอะไรประมาณนี
8: ้
0: เพราะตัด choice ไปตัด choice มาก็เลยทำให้พวกเราคือตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วจะไม่ขอแบบกำลังใจอะไรหน่อยเหรอเพราะนี่คือเราคือตัวแทนของพื้นที่ที่ population สูงสุดของประเทศไทยนะ
4: ก็ขอกำลังใจทุกคนนะคะทั้งภาคอีสานแล้วก็จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนูด้วยค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือดังให้กับตัวแทนภาคอีสานด้วยครับ We'll see you again next week on See You on the Road Season 2สวัสดีครับ
9: ตาไลวาแซมเปิล is a non-invasive technique to test for the COVID.

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV Good morning, how are you? What's your name, baby?

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และอะไรนะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
2: แล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
8: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัจเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศรษฐ์สามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
9: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล้มการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
10: สารกลาง have a anniversary of Yamo. She is a hero of this city.
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
11: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเนี่ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ ander อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
8: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
9: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจะออกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตรีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
12: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกก็อึกากอย่างเงี้ยครับก็ตื่นนึง
8: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็น เป็นสาวสองคนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
13: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
13: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
13: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
7: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
14: ป้าลุยๆๆเอาเลยป้าได้มีอะไร
8: Thank you Hello everyone
15: Nice to meet you Nice to meet you
16: Yeah. Where are you from?
15: England.
16: Oh,
8: my name is Gu. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
12: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
11: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
13: พร้อม
0: Are you all ready?
10: Ready?
0: Yeah. We're gonna go to Ayutthaya.
10: Okay.
17: Yes.
0: Okay. Let's go. Take the bus.
17: Thank you.
0: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
13: Ready
1: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
13: ส
1: ู้ไม่สู้
13: สู้
1: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
18: Hello everybody
10: Hello
18: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
17: But you know, I think it's the biggest island of in
18: yes,
17: Thailand.
18: Yes, it's half
17: right?
18: island around Phuket. It's have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
18: I will be a guide for you. Okay, for
17: Thank
18: free.
17: You.
18: Yes, if you go.
19: Okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
9: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆอ่ะคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
10: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the north east of Thailand
20: Yourself? You go there?
2: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
20: Why?
12: When I am young, I want my mother to kick. ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
10: This is the first time I was a guide so I feel excited
0: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
2: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเพลมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
1: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
1: เบสิก
0: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปดูคนต่อไป
1: ได้ไปดูต่อไป
0: มาครับ
15: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pran is a templeThere, the old temple in Ayutthaya, and also a historical exhibition hall that is will have information about the Ayutthaya history.
21: So, how do you like to study English? Because your English is quite nice.
15: Really?
22: Yes.
15: I'm studying English Gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
2: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
15: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
23: ค
2: ่
23: ะ
2: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
23: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
24: โอเค hello everyone my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
22: yes and what about food
24: Food. Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
25: กลัวแ
24: บบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
2: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
0: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททท.ของอยุธยาแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
0: ึ่
1: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage เนี่ย
0: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
15: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there's a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
26: Okay,
15: let's go!
26: Hey everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya in the past they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
9: ครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
24: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
15: how sweet?
24: In the Ayutthaya, we sell on the boat like that.
25: Are you made it?
24: Thai people can
25: I can one of the plates. But there's an image. Please don't touch the bowl.
24: Please don't touch because it's not real. But
25: touch it. this best.
24: It's real. It's not real, but it's like the real thing.
25: I can't eat. I'm hungry.
24: If you can eat plastic.
3: Yeah.
25: In old Thailand?
24: Yeah.
25: You make in old Thailand?
24: Yeah.
4: Is it fruits?
24: Fruits?
4: Fruit.
24: Fruit? No. It's a Thai dessert.
25: Are you making
24: sweet? Sweet.
4: But what's the flavor?
5: Okay, everybody, I have prepared a video for you, and this is a story about the UTI history. So let's check it out there.
25: Okay.
5: Let's go.
24: Let's go.
2: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
25: but it is fake what is this
6: canom
25: kluai canom kluai banana
6: pudding
25: this sweet meat is made from banana rice flour
12: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
2: Good morning

0: ใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่านี่คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ this is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
2: you have to ask the architect
4: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Thaniat Chang home the elephant and elephant
5: the home of elephant
2: and elephant yeah
6: Thaniat Chang
3: what are you doing there
6: oh with a bike
5: or? Yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Thaniat Chang
2: yes so let's go
5: let's go.Everyone want to go to Thaniat Chang?
7: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
6: can I stay to take
2: Yes.
1: โอเคน้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่เทคแคร์คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพันธุ์ชานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพันธุ์ช้างได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพันธุ์ช้างได้หรือเปล่า
8: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
9: Do you have the phone number of
2: Cat?
9: You have?
2: Patrice, yes.
9: What? Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
2: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
3: Do I get the food from them later?
5: Oh. No.
9: Okay, แต่จะบอกนะครับอยากให้เราช่วยบอกนะคิดว่าจะทำยังไงดี
3: Do I get the food from them later?
9: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ์
4: เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
8: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูได้ประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคน

0: เฟลลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟลลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert
1: dessert

0: เข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูก dessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
1: น
0: ้
1: อง
0: เล็กสุดสุดท้องเลยนั่นลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
1: When
0: I am young หนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า When I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ It is the first time I
1: am
0: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า It is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูอาจจะเป็นสับปะเหร่ออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า It's the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวิร์กช่องที่ 2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวิร์กช่องที
1: ่1
0: ดีมากนะคะ
2: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
3: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
2: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
4: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
5: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
6: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
7: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
8: 在过去当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含有化学成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
9: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
10: ค่ะ
9: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
10: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่

0: ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
0: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
0: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเราปวดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนละอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎是佛陀的寓意他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础这种树木充满了知识慈悲和对人体的理解最终演变成了按摩这门学科此后这门按摩学科在寺庙宫廷和乡村得以传播它融合了文化和本土知识成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外还必须遵守佛教原则的道德原理并尊重传授技艺的师父
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

วัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับโค้ชจ๊าบนั่นเองครับและในวันนี้นะครับเข้าสู่ช่วงของ Aero Boxing Day หรือ Sport Day นั่นเองนะครับโดยอย่างที่เราทราบกันเองครับใน Aero Boxing วันนี้นะครับเราจะนำศิลปะการต่อสู้นะครับมือเท้าขาแขนต่างๆนะครับเข้ามาเล่นกับเสียงเพลงและจังหวะนะครับเป็นรูปแบบผสมกับแอโรบิกเล็กๆน้อยๆนะครับท่านผู้ชมทางบ้านไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ๊ะโค้ชอย่างนี้แล้วมันมีแบบจังหวะเข้ามาเกี่ยวข้องจะตามทันไหมไม่เป็นไรครับเราเน้นร่วมสนุกนะครับทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับหาพื้นที่ให้เหมาะสมกับตัวเรานะฮะประมาณ2ช่วงแขน2ช่วงขานะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับหลังจากเราเตรียมพื้นที่กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ของการออกกําลังกายกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการวอร์มอัพนะครับแบบ upper body โดยสไตล์ของบ็อกซิ่งกันก่อนนะครับโอเค let's go เริ่มจากการยืนเท้านำเท้าตามนะครับมาเท้าขวานำหน้านะครับบ็อกซิ่งการ์ดตั้งการ์ดให้สูงนะครับเริ่มจากเพาส์หน้าหลังปัดหน้าหลังแบบนี้นะฮะเริ่มจากฟุตเวิร์กเท้าลงน้ำตักด้วยปลายเท้านะครับแจ็บขวา2แล้วเพาส์2ครั้ง1แล้ว2

วาขวาเยี่ยมมากครับผมเป้าหมายที่ปลายข้างยืดให้สุดแขนกำหมัดให้แน่นทีนี้นะฮะเวลาที่เราแจ็บยืดให้สุดแขนให้สึกตึงหน้าท้องด้านข้างให้สึกวอร์มไปถึงหัวไหล่เลยโอเคปรับและดึงกลับให้ไวรอบสุดท้ายครับทีนี้เพิ่มคอมโบนะแจ็บ4 4 3แจ็บพอสเทิร์นแล้วหมุนแบบนี้ฮึบแล้วหมุนทีนี้เราหมุนเพื่ออะไรฮะให้สึกว่าเราวอร์มหน้าท้องด้านข้างทุกครั้งที่เราชกนะฮะกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างหรือว่าปีกเอาปลิกทั้งหลายนะฮะทำงานมากขึ้นเยี่ยมมากครับชกแขนไปด้านหน้าแขนเหยียดตรงแล้วหมุนเยี่ยมมากรอบสุดท้ายเปลี่ยนข้างเนี่ยพาวส์หน้าและหลังขวาหรือว่าซ้ายกันแน่ไม่ต้องกลัวฮะอย่างที่บอกว่าทันบ้างไม่ทันบ้างไม่เป็นไรนะครับผมทีนี้เทคนิคในการแจ็บนะฮะยืดให้สุดแขนลองดูปรับลองยืดแขนให้ตึงยืดให้สุดสังเกตการยืนเท้าของผมให้ดีนะฮะบิดนิดนึงนะครับลงน้ำหนักด้วยปลายเท้ายกส้นเท้าขึ้นฟูลคอมโบนะแจ็บ4 3แจ็บคอร์สเทิร์นเยี่ยมมากครับไปกันแบบเบาๆกันก่อนช่วงแรกนะครับเราวอร์มหัวไหล่วอร์มหน้าท้องให้ลึกถึงคอมาโซ่กันเลยผู้ช่วยโค้ช2ท่านเป็นไงบ้างยังไหวไหมฮะเย้ปรับฮึบรอบสุดท้ายเยี่ยมมากยืนเท้าคู่อัปเปอร์คัตขวาซ้ายทีนี้ขมัดอัปเปอร์คัตนะฮะเล็งระดับปลายคางยืดแขนบัดนั้นนี้เปิดส้นเท้าบิดเอวเล็กน้อยเยี่ยมมากฮะทีนี้4ไว2ช้าฮุกขวาฮุกซ้ายปรับ4 3 2 1มัดฮุกข้อศอกสูงกว่าข้อมือเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายทีนี้ฮะเราเคลื่อนที่กันหน่อย walk and jab ขวามา4 3 2 1ซ้ายบ้าง1 2 3 and 4ขวาซ้ายแล้วซ้ายเยี่ยมมากครับก้าวขา พร้อมกับชกไปด้านหน้าเยี่ยมมากครับก้าวให้ไกลขึ้นระวังของด้านข้างให้ดีครับเยี่ยมมากโอเคทีนี้หัวไหล่เริ่มร้อนแล้วมาหลังจากเมื่อกี้นะครับเราวอร์มแขนไปแล้วรอบนี้เราวอร์มขากันหน่อยนะยืดขวาซ้ายโน้มตัวด้านหน้าเล็กน้อยนะครับให้รู้สึกตึงขาหนีบด้านในรอบนี้เราจะเตะนะฮะโรลสไปเตะขวาปั้งฮอปเตะซ้ายบ้างคิกแอนด์โฮลเยอะมากฮะ1 2เตะแล้ววางเท้าเบาๆย่ำเท้าเตะทีนี้ฮะเราวอร์มขาต้นขาด้านหน้ากันหน่อยนะมาครับรอบนี้ฮะสไตล์แบบเทควันโดกันหน่อยเยอะมากปรับเยอะมากฮะรอบสุดท้ายทีนี้เปลี่ยนท่านะฮะตีเข่าและเตะเข่าเตะหยุดเอาใหม่นะเข่าเตะแล้วหยุดเอาใหม่นะเข่าและเตะเยอะมากฮะรอบสุดท้ายฮะทีนี้มาชิ่งเราไกลไปแบบช้าๆนะครับผมรอบนี้จะวอร์มขานะแกว่งแขนหน่อยเกร็งหน้าขาให้ดีทีนี้เท้าขวาด้านหน้านะครับเซตอัพลาวเฮา let's go up 1 2 1 2ยก1 and 2ก้าวเท้าขวามาด้านหน้าหน้าแข้งขนานพื้นเยี่ยมมากเกงก้นแล้วเตะต่ำปรับเยี่ยมมากฮะปลายเท้าชี้พื้นยืดออกขึ้นสวยงามฮะเยี่ยมมากทีนี้กลับมาด้านหน้าแล้วมาชิ่ง1 2 1 2เป็นไงกันบ้างครับเมื่อกี้เราวอร์มแขนไปแล้วทีนี้เราวอร์มขานะครับย่ำเท้าอยู่กับที่แกว่งแขนข้างตัวเนาะทีนี้ easy walk 1 2 3 4 5 6 7 8จังหวะ easy walk นะครับก้าวเท้าไปรูปสามเหลี่ยมแบบนี้แกว่งแขนข้างตัวให้รู้สึกต้นขาด้านหน้าทำงานย่อตัวเล็กน้อยเท้าซ้ายนำหน้าเซตอัพเราเฮา hold hop 1 2 hold hop 1 2 hold hop เยี่ยมมากฮะ

ฉันศึกษาทำงานตลอดหรือแบบนี้ก็ได้เยี่ยมมากทีนี้เตะต่ำปุ่งย่ออกอยู่สูงเล็งต้นขาไว้ฮะไอ้ศึกเราเมื่อที่ต้นขาด้านหน้าเยี่ยมมากฮะรอบสุดท้ายฟอร์สแตนฮะมาชิ่งย่ำย่ำย่ำย่ำแกว่งแขนข้างตัวนะครับผมเยี่ยมมากยืดอกสุดยอดมากครับทุกคนเมื่อกี้เราใช้ท่าอะไรนะ Easy Walk ทีนี้ Get Wide 1 2 3 4 5 6 7 8เปลี่ยนข้างเอาใหม่1 2 3 4สุดท้ายอย่างที่บอกฮะมันเป็นแอโรบิกผสมเนาะมาชิ่งไว้สบายสบายครับผมมาในแนวของแอโรบ็อกซิ่งนะฮะเน้นออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบครับในวันอื่นๆเนาะจะเป็นแบบคาร์ดิโอของโค้ชมากับโค้ชจาร์ฟหรือเวทเทรนนิ่งแบบโค้ชตอสหรือโยคะนะฮะทีนี้ลงน้ำหนักขาคู่เล็งทางขวาของตัวเองนะฮะเริ่มจากท่าไซคิกพุชพูลแล้วย่อพุชพูลย่อเอาใหม่นะขวาอย่างเดียวพุชพูลเกรงก้นด้านข้างถีบและดึงกลับรอบสุดท้ายฮะทีนี้เปลี่ยนเท้าบ้างซ้ายถีบและดึงเอาใหม่นะถีบและดึงเยี่ยมมากฮะอุ้ยรู้สึกขาเริ่มร้อนเนาะโอเคฮะโอ้เป็นไงบ้างสำหรับการวอร์มอัพแบบง่ายๆนะครับรอบนี้เราเข้าไปสู่มวยชุดกันบ้างนะครับมาเริ่มจากเท้าขวาท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะยืนเท้าขวานำหน้าย่อในท่าเตรียมพร้อมบ็อกซิ่งการ์ดแบบนี้นะเริ่มจากซ้ายขวาซ้ายแล้วเพาส์หน้าและหลัง1 2 3มาทีนี้เราเล่นคอมโบนะ1 2 3เตะแล้วถอยขวาซ้ายขวาเตะแล้วถอยเยี่ยมมากฮะเยี่ยปึ๊บแกว่งแขนข้างตัวเอาแบบง่ายๆนะฮะเกรงต้นขาเอ็นตัวด้านหลังเล็กน้อยฮู้ค่อยๆไล่ระดับสูงขึ้นสวยงาม1 2 3แล้วเตะเยี่ยมมากฮะทีนี้เปลี่ยนท่าเข่าและเตะเข่าขวาเตะซ้ายเยี่ยมมากฮะจังหวะที่เราฟอนคิกหรือว่าท่าเตะนะครับเอ็นตัวด้านหลังเล็กน้อยให้รู้สึกหน้าขาทำงานแบบนี้แล้วยกเข่าให้สูงขึ้นเอ็นตัวมากขึ้นแบบนี้ฮะสลับไปขวาและซ้ายเยี่ยมมากฟันแขนปึ๊บเก่งหน้าท้องให้ดีเยี่ยมมากฮะทีนี้ถ้าใครไหวลองกระโดดแบบนี้นี่ฮอปนี่แล้วฮอปเยี่ยมกระโดดขึ้นมาฮะดึงฮาร์ทเรทให้สูงเนาะเยี่ยมมากโอเคมาชิ่งว้าวตอนแรกไม่เหนื่อยเจอกระโดดขึ้นไปเหนื่อยเลยย่ำเท้าไว้ฮะให้หัวใจเต้นสูงตลอดเวลาฮะเผาผ่านต่อเนื่องทีนี้กลับมาใช้เท้าขวานำหน้าขวาซ้ายขวาเตะย่อทรงตัวให้ดีนะครับจังหวะเตะเกรงหน้าขาฮึบแล้วเก็บวางแบบนี้เตะขวาแล้วเข่าฮึบเข่าขวาไว้เยี่ยมมากฮะรอบเมื่อกี้ถ้าใครยังไม่กระโดดเนาะรอบนี้กระโดดเลย Let's go Kick Hold ทีนี้ถ้าใครยังทำไม่เป็นนะฮะลองลงน้ำหนักแบบนี้ถ่ายน้ำหนักไปขาข้างใดข้างหนึ่งถ้าเริ่มได้แล้วเตะซ้ายเยี่ยมมากฮะยกกาดขึ้นมาแล้วแกว่งแขนถ้าใครรู้สึกว่าเจ็บหัวเข่าเกรงหน้าขาให้มากขึ้นหรือเตะต่ำลงแบบนี้ถ้าใครไหวสูงขึ้นโอเคว้าวเป็นไงกันบ้างฮะรอบนี้เราเปลี่ยนข้างกันบ้างดีกว่าสลับข้างฮะยืนเท้านำเท้าตามบ็อกซิ่งการเท้าขวาซ้ายขวาเย้รีแลกซ์หัวไหล่โยนมาด้านหน้าเทิร์นเทิร์นเทิร์นเยี่ยมมาก1 2 3แล้วเตะถอยฮึบรอบนี้จังหวะที่เราเตะไปแล้วนะครับเราถอยเท้ากลับมาวางด้านหลังแบบนี้เตะวางขวาซ้ายขวาเตะแล้ววางปั้งปั้งปั้งฮึบจังหวะที่เราเตะ

0: เกรงหน้าท้องให้ดีอู้ช่าเยี่ยมมากฮะข่าวซ้ายเตะขวาซ้ายเตะซ้ายเตะดึงข่าวขึ้นมามือหาเอวรอบนี้แรงขึ้นแขนเหนือศีรษะตัวเองเยี่ยมมากฮะ Let's go อึ๊บปุ๊บเกรงหน้าขาไว้แกว่งแขนหาบาลานซ์ให้ตัวเองเอ็นตัวด้านหลังมากขึ้นเฮ้ยช่าอู้ดึงขาให้สูงกว่าเอวให้ได้ฮึบเอ็นตัวสังเกตผมนะเวลาที่เราเตะเอ็นตัวด้านหลังยกขาให้สูงเยี่ยมมากครับหุยเหรอถูกต้องอีกนิดเดียวนะรอบสุดท้ายฮะแจ็บคอส1 2 pause เอาใหม่การยืนเท้าแบบนี้นะฮะเท้านำเท้าตามทีนี้เรากลับไปใช้3หมัดกาดขึ้นมาขวาซ้ายขวาแล้วเตะถอยวางปุ๊บเกรงต้นขาชุบยืนด้วยเท้าที่อยู่ด้านหน้าคิกแอนด์แท็บข่าวแล้วเตะปุ้งเรากลับมารอบสุดท้ายนะครับรอบนี้เราชาเลนจ์กระโดดเข่าแล้วเปลี่ยนขากลางอากาศ Let's go นี่คิกแกว่งแขนหาบาลานซ์เอ็นตัวด้านหลังฮะปลายเท้าชี้ด้านหน้าเกรงต้นขาด้านหน้าไว้ฮึบฮึบเยี่ยมมากฮะเกรงหน้าท้องให้ดีถ่ายน้ำหนักลงทีละขาแบบนี้ฮึบฮึชเยี่ยมมากฮะกระโดดฮึชถูกต้องฮะรอบสุดท้ายอู้ชื่อว้าวเป็นไงกันบ้างฮะผ่านไปแล้วกับ2ชุดคอมโบของเรารอบนี้ผู้ช่วยไหวไหมฮะทีนี้ครับเราจะเล่นแบบด้านข้างเข่าขวาเข่าซ้ายนี่สเต็ปเชงซ้ายขวาเล็งไปที่มุมห้องด้านข้างแบบนี้ย่ำย่ำย่ำรอบนี้เราดึงเข่าให้สูงขึ้นปุ้มเกรงหน้าท้องให้ดีดึงมือหาเอวย่ำย่ำย่ำเข่าย่ำย่ำย่ำเยี่ยมมากฮะรอบนี้สังเกตได้เลยว่าผมจะทำไวขึ้นเร่งจังหวะให้เร็วขึ้นเบิร์ดมากขึ้นฮึบชูอุ้ยเยี่ยมมากฮะตอนนี้หน้าท้องด้านล่างเริ่มเมื่อยแล้วขาเริ่มเมื่อยแล้วเปลี่ยนท่านะฮะแจ็บคอร์แจ็บเริ่มทางขวาแล้วเปลี่ยน1 2 3ย่อ1 2 3ย่อ3 2 1ย่อเยี่ยมมากฮะนึกภาพมีของวางจะตีหัวเราแล้วก้มเย้3 2 1ย่อ3 2 1ย่อเล็งไปที่มุมห้องด้านข้างเกรงหน้าท้องปังปังปังปังปัง1 2 3เยี่ยมมากฮะโอเคว้าวเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อกี้ย้ำเท้าไว้หน่อยนะว้าวเมื่อกี้เราใช้การตีเข่าแบบเร็วและมีหมัดด้านข้างห้องนะครับเราเล็งไปมุมห้องทั้งสองข้างแบบนี้จังหวะที่เราย่อเราม้วนตัวย่อแบบนี้เยี่ยมมากฮะยกเข่าสูงขึ้น1 2 1และ2เยี่ยมมากฮะสายตามองด้านหน้าไว้เย้ลงน้ำหนักได้ปลายเท้านะฮะจังหวะมาร์ชิ่ง1 2ค่อยๆเล็งจังหวะตัวเองขึ้นมาแกว่งแขนยืดอกขึ้นสวยงามฮะเอ๊ะเรากลับไปท่าอะไรกันต่อนะสามัดด้านข้างนะครับจังหวะนี้ให้หัวใจเต้นช้าลงนิดนึงนะครับเริ่มจากทางขวาของตัวเองนะบ็อกซิ่งสามัด3 2 1 1 2 3ย่อเอาแบบนี้ดึงกลับอากาศเสมอฮะยืดให้สุดแขนปับปับปับเริ่มแขนไหนก่อนก็ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บชึบกำให้สุดแขนนะกำหมัดให้แน่นฮึบเปิดส้นเท้าที่อยู่ด้านหลังยืนให้มีหลักย่อฮึชฮึบโอเคโฮว้าวขาทำงานหนักทีนี้เรามาชิ่งกันหน่อยเราเปลี่ยนบ้างอ่ะไม่ใช่มาชิ่งเนาะเสร็จครับพอจังหวะที่เราเหนื่อยเนี่ยแน่นอนฮะเราเริ่มโฟกัสว่าถูกครับโค้ชมาโค้ชทีทีนี้ครับเราจะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ด้านข้างนะครับค่อยๆเร่งจังหวะตัวเองขึ้นมานะ ระวังทางซ้ายให้ดีนะแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4อะไรอย่างไรนะ1 2 3 4ป่าย1 2 3 4ทีนี้เพิ่มแขนฮะปับปับปับปับเยี่ยมมากฮะ9ไขว้9ชิดเกตไวทีนี้เล็งมุมห้องขวา3หมัดแล้วย่อปับปับปับฮึบปับปับปับฮึบกำหมัดให้แน่นและดึงกลับมากราบให้ไวฮะยืดให้สุดแขนให้รู้สึกเราเมื่อยหัวไหล่หน้าท้องด้านข้างปรับป่าฮึบเยี่ยมมากครับทำให้เร็วชกให้ไวฮะแข็งแรงหน่อยเฮ้ยเยอะยืดให้มีบาลานซ์รอบสุดท้ายน็อตติ้งว้าวเป็นยังไงบ้างครับไปกันช้าๆในแต่ละคอมโบนะฮะย่ำเท้าไว้เนาะรอบเมื่อกี้นะครับเราเป็นคอมโบหมัดและขาเดี๋ยวในรอบต่อไปนะครับให้หัวใจเราเต้นช้าลงเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วง power training กันดีไหมเน้นแบบเหนื่อยแบบสุดๆไปเลยเนาะย่ำเท้าไว้นะครับย่ำเท้าไว้รอบนี้นะครับเราเริ่มจากท่าง่ายๆเราไม่มาร์ชชิ่งแล้วเราวิ่งในช่วงสุดท้ายของตอนนี้นะฮะของรายการนะฮะเราจะเน้นให้ทุกท่านนะครับเบิร์นได้เต็มที่มากที่สุดในรูปแบบของแอโรบ็อกซิ่งในรูปแบบของบ็อกซิ่งมวยนั่นเองนะฮะเริ่มจากย่ำเท้าสบายๆจ็อกกิ้งอยู่กับที่เยี่ยมมากดูนะแบบนี้ขวาขวาซ้ายซ้าย1 2 3 and 4เยี่ยมมากฮะแจ็บ2ฮุก2ยกขาขึ้นมาปรับปรับเทิร์นเทิร์นสเต็ปแจ็บชกพอ9จะทำให้เราส่งแรงได้ดีขึ้นเยี่ยมมากฮะแรงขึ้นอีกรอบที่ผ่านแล้วฮะเป็นแค่ออเดอร์เป็นแค่น้ำจิ้มรอบนี้ของจริงฮะเหนื่อยมากขึ้นแจ็ปพอร์ต8 8 7 6 5คอมโบ1 and 2 turn turn เยี่ยมมากฮะย่อขามากขึ้น1 and 2 บิดบิดมัดฮุกนะฮะบิดเอวหน่อยยกสองให้สูงเยี่ยมมากฮึบเยี่ยมมากฮะเท้าคู่ต่อยอย่างเดียวแยบขวาซ้าย one and two one and two เยี่ยมมากฮะรอบนี้ roll your shoulder โยนไหล่ไปด้านหน้ากำหมัดให้แน่นเยี่ยมมากแรงขึ้นอีกย่อขามากขึ้นดึงหมัดกับอากาศให้ไวฮะพร้อมกันขวาซ้ายขวาซ้ายบิดตัวเล็กน้อยเกรงหน้าท้องด้านข้างโอเคว้าวทันกันไหมฮะหวังว่าท่านผู้ชมทั้งว่าจะทันเนาะวิ่งเย้รอบต่อไปนะฮะเราเน้นทักษะการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นกันดีกว่าท่าขวานำหน้าสเต็ปแจ็บขวาอย่างเดียวทีนี้ท่าใหม่ดูจับนะแจ็บแจ็บแจ็บคอร์ดเทิร์นขวาขวาขวาซ้ายย่อแบบนี้ฮะเราก้าวเท้าไปด้านข้างย่อขาเหมือนลังเจสและเดินกลับมาฮึบ1 2 1 2 turn เกรงหน้าท้องชึบทีนี้ลองยกขาปับปับปับปับปับเย้ yeah. ยกเข่าขึ้นมาป้องกันใบหน้าตัวเองด้วยวัยรุ่นเยี่ยมมากโอ้แขนเป็นไงบ้างยังไหวอีก2รอบ Come on ดึงเข่าให้สูงแกว่งแขนข้างเอวรอบสุดท้ายฮะทีนี้เท้าคู่แจ็บขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเยี่ยมมากฮะกลับมา Endurance Training กันนิดนึงดันแขนไปด้านหน้าบิดหัวไหล่ Roll Roll Roll Roll Go เยี่ยมมากโยนแขนโยนไหล่ไปด้านหน้าและดึงกลับมากราบให้ไวหนีบซอกข้างเอวเยี่ยมมากครับขอดูหมัดด้านบนปุ๊บทีนี้วิ่งรอบเมื่อกี้นะครับเราใช้แขนข้างไหนข้างขวารอบนี้ข้างซ้าย จ็บมือขวาป้องกันใบหน้าตัวเองไว้หมัดแจ็บบ็อกซิ่งยืดและดึงดูท่าใหม่ดูนะแจ็บแจ็บแจ็บคอร์สเทิร์นซ้ายขวาหยอกแจ็บแจ็บแจ็บคอร์สเทิร์นเยี่ยมมากเพิ่มขาหน่อยปึ๊บปึ๊บยกเข่าให้สูงเพิ่มการเคลื่อนที่ที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะเบิร์นมากขึ้น build your energy yeah ปับปับปับปับแรงขึ้นอีกนิดนึงเยี่ยมมากรอบสุดท้ายฮะมาด้านหน้า4 3วิ่ง yeah สลับบนกับล่างเยี่ยมแปดเจ็ดหก let's go ปับปับรอบนี้รอบสุดท้ายยืนเท้าคู่แจ็บซ้ายขวา let's go ซ้ายขวาซ้ายขวาเยี่ยมมากฮะยืดให้สุดแขนสวยงามว้าวย่อขามากขึ้นโยนหัวไหล่ไปด้านหน้าเกรงหน้าท้องด้านข้าง let's go โค้งสุดท้ายฮะกำหมัดให้แน่นสวยงามอ๋อเย่เริ่มเมื่อยแขนนะขอดูมือซ้าย5 4 3 2ว้าวเป็นไงบ้างครับแขนร้อนโค้ชนายเป็นไงโอ้เหนื่อยมากโค้ชพีสุดยอดมากครับมาสะบัดแขนกันเล็กน้อยนะครับทีนี้ช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปฝึกแกนกลางลำตัวกันหน่อยไหม
1: ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวเราเริ่มจากท่าแพลงก์นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านดูผมนะแบบนี้เริ่มจากแพลงก์นะครับมาดึงเข่าดึงเข่าวางแล้วยกแบบนี้นะครับขอสัก10ครั้งโดยประมาณเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเราใช้ช่วงแขนช่วงลำตัวด้านบนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวางฝ่ามืออยู่ใต้หนกเวนะครับมาพร้อมกันนะฮะเราเก็บหน้าท้องกันหน่อยเนาะเมื่อกี้แขนกับขาเนี่ยเราใช้ค่อนข้างเยอะเพื่อความต่อเนื่องฮะมาเริ่มจากดึงเข่า2ครั้ง1 2วางเข่าแล้วขึ้นนับเป็น1ปึ๊บแบบนี้นับเป็น2 10ครั้งพร้อมกันครับมาเป็นเหมือนเบิร์นอย่างต่อเนื่องช่วงสุดท้ายฮะดึงเข่าดึงเข่าวางฝึกท่าแพลงฮะแกนกลางลำตัวแข็งแรงมากแล้วยกเยี่ยมฮะหลังจากที่เราออกหมัดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบิดตัวหรือการเตะนะครับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเราใช้งานค่อนข้างเยอะดึงดึงเฮ้ออีกสัก3ครั้งครับดึง2ครั้งสุดท้ายเนาะปึ๊บวางรอบสุดท้ายครับดึงดึงแล้ววางยกโอเคเป็นไงบ้างครับกับคลาสแอโรบ็อกซิ่งในวันนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับจะได้ประโยชน์และเบิร์นแคลอรี่กระตุ้นร่างกายยามเช้าไม่มากก็น้อยนะครับแล้วสุดท้ายเรามาทำการยืดเหยียดกล้ามเนื้อกันสักหน่อยนะครับมาเริ่มจากยืดหัวไหล่กันหน่อยนะครับเมื่อกี้เราใช้หมัดใช้แขนลำตัวด้านบนค่อนข้างเยอะนะครับยืดตัวตรงๆเนาะกดไหล่ลงไว้แบบนี้เปลี่ยนแขนสลับข้างนะครับค่อยๆให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานช้าลงหายใจเบาลงนะฮะเมื่อกี้เราค่อนข้างเหนื่อยทีนี้ยืดลำตัวด้านข้างกันบ้างนะครับจังหวะที่เราออกหมัดเนี่ยเราใช้กล้ามเนื้อแรดกล้ามเนื้อปีกค่อนข้างเยอะในการดึงแขนกลับมาเราเปลี่ยนข้างหน่อยเนาะแบบนี้ครับค่อยๆก้มแตะปลายเท้าตัวเองนะครับถ้าไม่ไหวจับหัวเข่าหรือว่าหน้าแข้งนะครับถ้าไหวแตะปลายเท้าตัวเองเนาะโอ้ในจังหวะวันคิกย่ำเท้าเนี่ยเราใช้ก้นกับขาค่อนข้างเยอะยืดตัวขึ้นจะเข้าลึกนะครับค่อยๆวางแขนลงช้าบิดซ้ายขวานิดนึงนะครับยืดโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับสปอร์ตเดย์ในวันนี้ในรูปแบบของแอโรบ็อกซิ่งนะครับเป็นการเอาศิลปะการต่อสู้รวมกับแอโรบิกนะฮะเข้ามาร่วมด้วยการฝึกกล้ามเนื้อหัวใจและปอดให้แข็งแรงนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมไม่ทันเราสามารถรับชมย้อนหลังได้ทางช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือแฟนเพจ Facebook นะครับพิมพ์คำว่า T-Sport 7นะครับก็จะมีคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเกี่ยวกับทั้งสุขภาพออกกำลังกายกีฬาโอเคครับทุกเช้าเวลาเดียวกันนี้นะครับทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการท่องเที่ยวและกีฬา T-Sport 7ตัวจริงเรื่องกีฬา สำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกัน
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะทีเชอร์เกรก
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you too
0: ทีเชอร์เกรกได้ดูคลิปที่คุณแม่ส่งมาให้ครับโอ้โหอยากเจอเด็กๆครับเอ๊ะ Where are your sons แล้วลูกชายอยู่ที่ไหนครับ
1: อ๋อเด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกในโรงยิมค่ะ Follow me
0: Let's go
1: Cool.
0: ตามผมมาเลยครับถึงแล้วเอ๊ะเด็กๆอยู่ที่ไหนครับ
1: เด็กๆกำลังซ้อมยิมนาสติกอยู่นะคะรอสักครู่ค่ะเดี๋ยวคุณแม่เรียกให้นะคะ
0: ได้ครับได
1: ้ฮีโร่โมเดลทีเชอร์เกรกมาแล้วครับลูก
0: ฮีโร่โมเดลสวัสดีครับ My name is Teacher Greg. Nice to meet you. What's your name?
2: My name is Piladon Charlie. Nickname Hero. 10 years old. My name is Pilarish Charlie. Nickname Model. 10 years old.
0: ใครเป็นพี่ครับ Who's the older brother?
2: ผมคร
0: ับ Hero is the older brother. Who's the younger brother? หรือว่าใครเป็นน้อง
2: ผมครับ
0: Model. แต่หน้าตามันคล้ายๆกันเอ๊ะเป็นคู่แฝดหรือเปล่าครับ
1: ค่ะเขาเป็นคู่แฝดกันค่ะที่ต่างไข่หรือ different egg ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อจะสอนคำว่าฝาแฝดหรือว่าคู่แฝดภาษาอังกฤษใช้คำว่า twins we are twins
3: we are twins
0: ที่แปลว่าพวกเราเป็นอะไรครับ
3: ฝาแฝดครับ
0: ถูกต้องครับและทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวปิดท้ายที่จะก็เฉลยคำตอบครับ
1: ทีเชอร์คะหลังจากที่น้องๆ นะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกายนะคะก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นพี่ของเขาด้วยนะคะที่ซ้อมยิมเนติกด้วยกันนะคะก็คือน้องโนวาแล้วก็น้องเพชรค่ะ

0: สวัสดีครับ My name is Teacher Greg. What's your name?
1: My name is Ananda Jankung. Nickname Nova. 11 year old.
0: Nova, nice to meet you. And what's your name?
2: Hello, my name is Tanavaskar. Nickname Ted. 11 year old.
0: เล่นยิมนาสติกนานหรือยังครับ
1: 2ปีนะคร
0: ับ2ปีหมดแล้วก็ประมาณ2ปี Nova, Ted, นานแค่ไหน
1: 4-5 ปีครับ
0: กีฬายิมนาสติกมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ
3: เด็กๆเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้ชายนะคะจะมีทั้งหมด6อุปกรณ์ด้วยกันนะคะก็คือ floor
0: แปลว่าอะไรครับ
1: พื้น
0: ใช่ครับเป็นกีฬาที่เราจะฝึกที่พื้นต้องลงที่พื้นนะครับ
3: ใช่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่2นะคะม้าหูค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า pommel horse
4: pommel horse
0: อย่างดี
3: แล้วก็อุปกรณ์ที่3นะคะห่วงนิ่งค่ะ
0: ring เก่งมาก
3: อุปกรณ์ที่4นะคะก็คือโต๊ะกระโดดค่ะ
0: นั่นจะเรียกว่า vault โอเค
3: แล้วก็อุปกรณ์ที่5นะคะบาร์คู่ค่ะ
0: parallel bars
4: Parallel
0: ถูกต้อง
3: ค่ะอุปกรณ์ที่6นะคะก็คือราวเดี่ยว
0: นั่นจะเรียกว่า horizontal bar
4: horizontal bar
0: which do you like หรือว่าชอบอันไหนมากที่สุดครับ
1: เป็นอุปกรณ์บาคูครับ
0: model which do you like
1: ห่วงคร
0: ับ เพชร which do you like
1: มาหูครับ
0: Nova which do you like
1: บาคูครับ
0: ชอบไม่เหมือนกันเลยอันไหนเล่นยากที่สุด
1: ผมคิดว่าเป็นบาเดี่ยวครับเป็นโลหะครับเผื่อเจ็บอะไรขึ้นมามันอันตรายกว่า
0: ถ้าโดนมันงูเจ็บแน่ๆเลยครับแล้วเล่นอะไรมันง่ายที่สุดครับ
1: ฟอครับ
0: ทีเจก็เริ่มเข้าใจแล้วแต่อยากเห็นจริงๆนะให้เด็กๆ เป็นตัวอย่างเล่นยิมนาสติกได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสาธิตดูนะคะสัก 2-3 อย่างนะคะ
0: โอเคถึงเวลาแล้วนะครับเราจะได้ฝึกยิมนาสติกแบบจริงจังนะครับเราจะเล่น floor exercise
3: ให้หนึ่งนะคะถ้าเราดอฟฟิกแฟกค่ะเป็นลังกาไปด้านหลังค่ะ
0: โอเค round off flick back หรือจะเรียกว่า back handspring ถูกไหมครับเด็กๆสอนนิดนึงนะครับ back แปลว่าด้านหลังแล้ว handspring ก็คือตีลังกาด้านหลังพร้อมกันนะ back handspring
4: back handspring
0: เก่งมากเสียงดีครับ
3: โมเดลค่ะ
0: โมเดลเตรียมตัวเตรียมใจครับ back handspring พร้อมไปโอเคโปรมือนะเก่งมากโมเดลเก่งมากเวลาจะจบหรือปิดท้ายแล้วจะเรียกว่า landing ถูกไหมครับ
3: ใช่ค่ะเป็นท่าจบค่ะลงสู่พื้น
0: ท่าจบก็คือ landing
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โอเคเข้าใจแล้วและท่าที่2 คืออะไรครับ
3: ท่าที่2จะเป็นการตีลังกาไม่ใช้มือนะคะเป็น round off back somersault
0: โอ้โห round off back somersault ก็คือตีลังกาด้านหลังด้วยไม่ได้ใช้มือนะครับเด็กๆพร้อมกันนะ round off back somersault
4: Round
3: the
4: back somersault.
3: Hero ค่ะ
0: Hero. สู้. Ready, steady, go. Clean landing. เก่งมาก Hero. High five. Yep. ทบทวนนิดนึงเด็กๆนะครับข้างหน้าเราจะเรียกว่า forward.
4: Forward.
0: แล้วข้างหลังก็คือ backward.
4: Backward.
0: อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่น้องเพชรชอบมากเรียกว่า
3: ม้าหูค่ะ
0: หรือภาษาอังกฤษเด็กๆพูดด้วยนะ pommel horse
4: pommel horse
0: เด็กๆเล่นยังไงครับ
1: ใช้แขนดันนะครับแล้วก็หมุนถ้าขาโดนแบบหูนะครับก็จะถูกตัดคะแนนด้วยครับ
0: เราจะเห็นท่าอะไรบ้างครับ
3: ก็จะเป็นท่ากรรไกร
0: แปลตรงตัวเด็กๆออกเสียงครับ scissor pose
4: scissor pose
0: ท่าที่2
3: เป็นท่าหมุนค่ะหมุนอยู่บนม้าหูค่ะ
0: หมุนตัวนั่นจะเรียกว่าCycle pose.
4: Cycle pose.
0: ทีเจก็รอไม่ได้เลยมันจะเป็นยังไงครับสุดยอดเก่งมากปรบมือให้อุปกรณ์ชิ้นต่อไปบาร์คู่หรือ parallel bars น้องโนวาวันนี้จะทำท่าอะไรบ้างครับ
1: ยกฉากคอนสูงครับ
0: พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วครับ
0: เต้นพร้อมฮีโร่นี้จะเรียกว่าอะไรครับท่าอะไร
1: ยกฉากคอนครับ
0: หรือถ้าเราจะตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษทีเจอร์เกรกขอใช้คำว่าเอลซิตได้ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: เอลซิตเพราะมันเหมือนตัวเอลแล้วสุดท้ายก็ฮันสแตนเพราะไม่ได้ยืนกับเท้าก็ใช้มือยกตัวสูงๆตรงเลยเก่งมากปรบมือให้พื้นด้วยนะครับเยี่ยมโอ้เห็นกันเล่นยิมนาสติกสนุกมากเก่งด้วยนะครับถ้าไม่ถึงชอบ

0: หรือเริ่มยังไงครับฮีโร่ครับ
1: ผมเห็นแบบแม่ผมตีลังกาครับแบบก็เลยอยากเป็นเหมือนแม่คร
0: ับแล้วโมเดลเริ่มยังไงครับ
1: เหมือนกันครับ
0: คุณแม่ครับแล้วเด็กๆเริ่มเล่นยิมนาสติกยังไงครับ
2: จริงๆกีฬายิมนาสติกเริ่มมาจากตัวคุณแม่เองก่อนคุณแม่เป็นนักกีฬายิมนาสติกอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ได้ฝึกซ้อมเขาตั้งแต่เด็กๆที่บ้านก่อนค่ะ5ขวบเริ่มแรกเลยแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงช่วงโควิดนะคะเราก็หากิจกรรมให้เขาเพราะว่าเด็กๆไปเล่นกีฬาไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได
0: ้ทำยังไงดี
2: ให้เขาเล่นที่บ้านก่อนเริ่มต้นค่ะ
0: แต่ทีแรกเห็นว่าร่างกายโอ้สตรองมากแสดงว่าก็เล่นเพาะไก่ถูกไหมครับแต่อยากรู้การเล่นยิมนาสติกแล้วต่อด้วยการเพาะไก่มันเกี่ยวยังไง
1: จะมีแบบช่วงไหนเรียบช่วงของกายอันนึงครับคือเขาจะให้แต่งตัวเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราชื่นชอบนะครับก็ไปแสดงความสามารถบนเวทีครับแบบทําท่าแบบโดดๆมันก็หลังที่เต้นไปเมื่อกี้ครับ
0: อ๋อแสดงว่าการเล่นยิมนาสติกก็มีประโยชน์ต่อพ่อกายถูกมั้ยครับ
1: ครับ
0: เล่นยิมนาสติกมันจะช่วยสร้างกล้ามธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะกีฬายิมนาสติกนี้จะมีการเสริมสร้างร่างกายไปในตัวอยู่แล้วนะคะอย่างที่มุดเด็กเล่นเนี่ยเขาจะใช้บอดี้เวทของตัวเองในการยกตัวเด็กก็จะใช้กล้ามเนื้อของเขาเองโดยที่ไม่ได้ใช้น้ำหนักอื่นมายกอย่างเงี้ยค่ะ
0: พ่อไก่ส่วนมากแล้วจะเห็นเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเขาเป็นอายุ18ขึ้นแล้วอายุเท่าไหร
1: ่10
0: ขวบเองโอ้อายุน้อยแต่เล่นได้มันแตกต่างกันยังไงระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ครับ
2: พูดถึงความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อจริงๆแล้วค่ะจะต้องน่าจะต้องเล่นโตเป็นวัยรุ่นไปแล้วน่าจะมีความเหมาะสมแต่ของน้องสองคนเนี้ยเราเน้นในด้านของการออกกำลังกายให้เขามีกล้ามเนื้อสมวัยของเขาก่อนแล้วบังเอิญคุณแม่ก็เป็นนักกีฬาเพาะกายด้วยคุณแม่ก็เลยอยากให้เป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายแล้วก็มีกล้ามเนื้อรูปร่างที่ดูดีก็เลยให้เขาลงแข่งขันในกีฬาเพาะกายไปด้วยค่ะ
0: ไม่อันตรายใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเพราะว่าเราใช้กิจกรรมในการออกกำลังกายจากยิมนาสติกสร้างกล้ามเนื้อไปแข่งขันกับกีฬาเพาะกายค่ะ
0: จริงด้วยโอ้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็ฝึกไว้ก่อนแล้วเพาะกายที่หลัง
2: ใช่ค่ะ
0: น้องโมเดลครับจากยิมนาสติกแล้วเปลี่ยนมาเพาะกายยังไงครับ
1: คือฮีโร่เพาะกายของผมครับผมเห็นว่าน่าสนุกดีผมก็เลยมาเล่นด้วยครับ
0: แล้วฮีโร่ทำไมถึงเล่นครับ
1: เพราะว่าผมเห็นแม่ผมเหมือนกันผมมีแม่เป็นแรงบันดาลใจครับ
0: เริ่มจากคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างสอนคำว่าแรงบันดาลใจ inspiration โอ้ถือว่านะคุณแม่เป็น inspiration ที่ดีครับเป็นตัวอย่างที่ดีตอนนี้เล่น2อย่างพร้อมกันถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
0: แล้วแบบไหนยากกว่าย
1: ิมนาสติกครับ
0: เพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเราต้องใช้กับร่างกายของเราครับแบบทำท่าเนี่ยครับ
0: ครับแล้วเห็นว่าต้องมีความสมดุลด้วยต้องมีบาลานซ์แต่ถ้าพอกกายก็อาจจะใช้แรงมากกว่า
1: ครับ
0: แล้วดูร่างกายของทีเชอร์ว่ายังไงครับพอกกายได้ไหม
1: ได้ครับ
0: แม่ว่ายังไงครับ
2: ถ้าทีเชอร์จะไปแข่งขันพอกกายนะคะคุณทีเชอร์ต้องกำขนของทีเชอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่หมดค่ะ
0: ดึงสิครับฮีโร่เอ๊ะทำไมต้องกนขนออกด้วยครับ
2: เมื่อเรากนขนเนี่ยคือทุกคนก็จะอยู่ในพื้นฐานเดียวกันพื้นผิวแบบเดียวกันเรียบเหมือนกันหมดทุกคนแล้วก็ทำให้เห็นลายกล้ามเนื้อได้ชัดขึ้นค่ะ
0: แล้วคุณแม่ครับฮีโร่โมเดลเคยเห็นด้วยก็ทาสีเวลาจะแสดงหรือจะพอกายทาสีเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่า
3: ให้กล้ามเนื้อ
1: คนผิวดำครับจะเห็นกล้ามลายกล้ามชัดกว่าคนผิวขาวครับคนผิวขาวก็เลยต้องทาสีครับ
0: คำว่าสีดำใช้คำว่า black
2: แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะสีที่นักกีฬาเพาะกายใช้ทาในการแข่งขันค่ะเขาเรียกว่าสีแทนค่ะ
0: สีแทนมันจะดูออกประมาณสีน้ำตาลเข้ม
2: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้ก็คือกล้ามเนื้อใช้คำว่า
1: muscle
0: can I see your muscle ขอดูกล้ามหน่อยครับโอ้ไม่ลงฮะโมเดล can I see your muscle โอ้โหคุณแม่ครับขออนุญาต can I see your muscle
2: ขึ้นนิดนึงไหมคะ
0: โอ
1: ้ขอดูกล้ามที่เชื่อบ้างครับ
0: แน่ใจเหรอ oh no เป็นไง
1: กดไม่ลงเลยคร
0: ับกดไม่ลงเลยนี่เอาละครับรอบนี้เราจะพูดถึงการเพาะกายหรือว่า body building อยากรู้ว่ารูปร่างของเด็กๆมันสตรองแค่ไหนนะฮะ
2: วันนี้น้องทั้งสองคนนะคะก็จะมาแสดงท่า body building ค่ะ รุ่นนี้ก็คือจะมีท่าโพสกล้ามเนื้อด้วยกัน7ท่าด้วยกันค่ะ

0: เดี๋ยวให้น้องฮีโร่เป็นคนสาธิตนะคะ
1: โอเคฮีโร่
0: ท่าแรกนะคะท่าฟอนต์ดับเบิ้ลเบสิกอัพ
1: ฮุบโอ้ดูกล้ามครับนี่สอนนิดนึงนะครับฟรอนต
2: ์ฟอนต
1: ์ดับเบิ้ล
2: ดับเบิ้ล
1: บิเซป
2: บิเซป
1: ฮีโร่บิเซปเป็นกล้ามที่ตรงนี้เองนะครับแล้วตรงนี้นะเรียกว่าทริ เซป
0: ท่าที่สองนะคะฟอนต์ลาเทอรัลอัพ
1: front lateral เอ๊ะคุณแม่ครับที่ก็ดูไม่ออก lat หรือว่า lateral อยู่ตรงไหนครับ
0: front lateral นะคะ
1: picture
0: ก็คือเป็นการแสดงถึงกล้ามเนื้อปีกด้านหน้า
1: ใช่ครับเพราะจริงๆแล้ว lat ย่อจากคำว่า laterals ที่แปลว่าข้างไม่ได้อยู่ข้างหน้านะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ถือว่าก็เป็นปีก
0: ค่ะต่อไปท่าที่สามนะคะ side chest
1: วิ่ง side chest
2: side chest
1: side แปลว่าข้างแล้ว chest ก็คือหน้าอก
0: ค่ะกล้ามเนื้อหน้าอก
1: โอ้โหดูสินี่ใหญ่มากเลย
0: ค่ะต่อไปท่าที่4ค่ะ back double bicep up
1: ปั๊มว้ายชัดเจนนะครับเอาแล้วครับโมเดล back
2: back
1: double
2: double
1: bicep
2: bicep
1: back แปลว่าด้านหลัง double ก็คือ2ด้านนะครับและ bicep ก็คือกล้ามตรงนี้เองโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะ
0: ท่าต่อไปนะคะlateral up
1: ท่าที่2แล้วเห็นแต่ว่าเป็นข้างหน้ารอบนี้ด้
0: านหล
1: ั
0: ง
1: back lateral ลองพูดด้วยนะโมเดล back lateral
2: back lateral
1: ถูกต้องฮะท่าต่อไปครับ
0: ท่าที่6ค่ะ side ไตสิกหลังแขน
1: โอเคเห็นอยู่นะฮะโอ้ side tricep
2: side tricep
1: ใช่แล้วนะ
0: ค่ะท่าสุดท้ายนะคะต้องโชว์นิดนึงนะคะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ six pack
0: ท่า abdominal and thigh ค่ะ
1: สอนคำว่ากล้ามหน้าท้องใช้คำว่า abdominals
2: abdominals
1: หรือถ้ารู้สึกว่ามันยาวเกินไปใช้คำว่า abs
2: abs
1: และอีกหนึ่งคำที่น่ารู้นะครับก็คือกล้ามต้นขาเรียกว่า thigh เก่งมาก
0: การเล่นกีฬาของฮีโร่โมเดลนะคะคุณแม่มีความคิดว่าให้เขาออกกำลังกายและเล่นกีฬาเป็นกิจกรรมคุณแม่ไม่ได้เน้นถึงเรื่องของความเป็นเลิศที่เขาจะต้องประสบความสำเร็จหรือได้ชัยชนะทุกครั้งไปแต่ขอให้เขามีการฝึกซ้อมมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความสุขกับทุกครั้งที่เขาได้เข้ามาฝึกซ้อมกีฬาค่ะการฝึกซ้อมกีฬานะคะเนื่องจากทั้งฮีโร่และโมเดลเนี่ยเราเล่น2กีฬาคือยิมนาสติกด้วยแล้วก็เพาะกายด้วยการฝึกซ้อมของเขาก็จะคือจะซ้อมอาทิตย์ละ6วันนะคะก็เข้าตามเวลาถ้ามีเรียนหนังสือก็มาซ้อมหลังเลิกเรียนนะคะถ้าเสาร์วันเสาร์ก็จะซ้อมแต่เช้าแล้วก็เย็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของกีฬาเพาะกายที่ทุกคนสงสัยว่าน้องเล่นกีฬาเพาะกายแล้วน้องจะต้องควบคุมอาหารมั้ยมีตารางการฝึกซ้อมอย่างจริงจังหรือเปล่าเหมือนคุณแม่เองอย่างนี้นะคะโดยปกติแล้วคือเราอยากจะให้เขาใช้ชีวิตให้เหมือนเด็กปกติทั่วไปคือเขาทานข้าวกินข้าว3มื้อกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่ครบ5หมู่นะคะแต่สิ่งสำคัญนึงที่คุณแม่จะเพิ่มเติมเข้าไปคือพยายามให้เขากินน้ำหวานให้น้อยลงถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ให้กินนะคะแล้วก็เรื่องของขนมขบเคี้ยวเนี่ยค่ะเราจะลดปริมาณลงแต่ยังไงด้วยความเป็นเด็กอะค่ะเขาก็ยังมีความอยากกินขนมตรงนั้นอยู่ในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเพาะกายของน้องฮีโร่และโมเดลนะคะก็เราเพิ่งได้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันจริงจังเนี่ยมาประมาณ1ปีประเภทของฟิตเนสชายทั่วไปนะคะน้องฮีโร่เนี่ยได้รางวัลสูงสุดก็คือรางวัลชนะเลิศอันดับ2ส่วนน้องโมเดลก็คือได้รางวัลชนะเลิศอันดับ4ด้วยตัวคุณแม่เองนะคะได้เป็นนักกีฬาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆนะคะตั้งแต่9ขวบนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังเป็นนักกีฬาอยู่เราก็รู้ว่าการฝึกฝนกีฬาเนี่ยที่จะไปถึงความสำเร็จนะคะหรือถึงเป้าหมายเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและสิ่งสำคัญเลยแรงกดดันนะคะแต่ณวันนึงที่คุณแม่ไปยืนจุดสูงสุดของกีฬาแล้วอ่ะคุณแม่ก็มองว่ามันก็เป็นอะไรแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อยากจะสอนให้กับลูกๆนะคะที่แบบมีแร่เป็นแรงบันดาลใจในด้านการกีฬาว่าลูกเนี่ยไม่จำเป็นนะคะจะต้องประสบความสำเร็จในด้านการเล่นกีฬาแต่แม่แค่อยากให้ลูกมีความสุขกับการทำชีวิตประจำวันให้ดีที่สุดค่ะ
1: Ladies and gentlemen, welcome to our special bodybuilding performance. รอบนี้เรามีการแสดงโชว์กล้ามแบบ freestyle pose. ทำท่าอะไรก็ได้ครับตามใจชอบ Children, are you ready?
3: Yes.
1: Let's do this. 1, 2, 3, action!

0: Well done. Great job. Today is a very unexpected day. The fact that I met Nong Hiro, Nong Modeo, Nong Noa, and Nong Pit was very special. Since I was born, I have never seen a very young bodybuilder. Vocab Journey Kid Story, this tape has many things that impressed me, such as the teaching of the mother who's the national team athlete. But you never force your son to grow up like his father or mother. Mother emphasizes the care and warmth of the family. This made Nong Hiro and Modeo grow up and spend their childhood happily. And I really like her mother's words. She said, "You don't have to be a successful athlete. I just want my children to be happy." And the next story will be about which amazing kid? Don't forget to watch Vocab Journey Kid's Story. See you again. 감탄 quiz challenge วันนี้ คำศัพท์ ข้อใดที่แปลว่า การเพาะกาย หรือการเล่นกล้าม A. Bodybuilding B. Body weight C. Body height โอ้โห ทุกข้อมีคำว่า body เลือกดีๆครับ คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ A. Bodybuilding ครับ ข้อ B. Body weight ก็คือน้ำหนักตัว และข้อ C. Body height นั่นก็คือความสูงของร่างกายนั่นเองครับประทับใจมาก แต่ทีเจ้าก็อยากลองด้วยได้ไหม
1: ไหวนะคะ
0: ไหวอยู่
1: โอเคลองดู

รายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 在过去，当医学技术尚未发达时，人类治疗自身的疾病主要依靠的是巫术、信仰和世代相传的传统医学智慧，例如使用草药、运用冷热疗法以及按摩等。随着医学技术的发展，人们开始倾向于使用现代方法治疗疾病，并使用含那些成分可能对长期健康造成危害的药物，因此掀起了一股将传统医学这种自然疗法加以融合并与现代医学共同应用的趋势，形成了替代医学。而泰式按摩正是这种传统疗法之一，它重新获得了普及并得到了官方认可。无论是在泰国还是在国外，泰式按摩治理是健康护理的科学与艺术，它旨在纠正人体内四种元素的失衡，即地、水、风、火，特别是通过各种方法来解决经脉中血液和气的阻塞，包括按压、揉捏、挤压、捶打、热敷，或根据发展和传承下来的其他方法，由过去的泰式按摩大师们一直传承至今。
1: แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: 泰式按摩被认为起源于吉瓦嘎古马拉巴嘎，是佛陀的寓意。他为通过树木进行治疗的理念奠定了基础。这种树木充满了知识、慈悲和对人体的理解，最终演变成了按摩这门学科。此后，这门按摩学科在寺庙、宫廷和乡村得以传播。它融合了文化和本土知识，成为了一种通过口述传承也身体实践并也心灵和信仰相连的智慧。因为按摩师除了必须具备按摩治疗的能力之外，还必须遵守佛教原则的道德原理，并尊重传授技艺的师父。
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: 泰式按摩不仅是为了放松经络或治疗身体酸痛，它更是一种智慧，将身体、心灵和生命能量连接为一体。
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่นวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Idol นะคะวันนี้บอกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้จะพาพวกเราไปรู้จักอีกหนึ่งช่องทางของการใช้เสียงใช้การพูดเพื่อประกอบอาชีพและเป็นอาชีพที่ครูงอนะอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กๆเลยนั่นก็คืออาชีพนักพากย์ค่ะเพราะเธอคนนี้รางวัลการันตีนะคะเป็นผู้พากย์ดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะไม่เบานะคะคร่ำบอดอยู่ในวงการการพากย์มาถึง22ปีหลายคนฟังอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะใกล้เกษียณแล้วหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเธอคนนี้อายุเพียง29ปีฟังไม่ผิดนะคะนั่นแปลว่าเริ่มเข้าสู่วงการตั้งแต่8ขวบค่ะบอกได้เลยนะคะว่าประสบการณ์แน่นๆเลยเรามารู้จักเธอคนนี้กันวันนี้แน่นอนเราจะต้องคุ้นเสียงของเธอแน่ๆเราจะมาเรียนรู้การใช้เสียงเพื่อสร้างอาชีพที่รักได้ใครสนใจอยากเป็นนักพากย์ใครอยากรู้ว่าตัวละครเนี่ยที่เราเคยดูเบื้องหลังคือผู้หญิงคนนี้นี่เองนะคะและตอนนี้เธอคนนี้อยู่กับเราแล้วนะคะคุณอ๋อมแอมนพวรรณค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: แนะนำเลยค่ะวันนี้ใครที่อยากเดินเส้นทางนักภาคต้องทำยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าเริ่มจากแอมเนี่ยจุดเริ่มต้นของแอมก็คือตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเริ่มที่คุณพ่อละกันแอมเนี่ยตามคุณพ่อไปทำงานด้วยคือคุณพ่อเนี่ยเป็นนักภาคอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เหมือนเห็นการทำงานของเขาเสาร์อาทิตย์เนี้ยหยุดเรียนเราก็ตามเขาไปทำที่ทำงานด้วยตั้งแต่เอาง่ายๆก็คือตั้งแต่จำความได้เลยค่ะก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในห้องบันทึกเสียงห้องภาคก็จะเห็นกระบวนการทำงานของเขานะคะแล้วมีวันหนึ่งแอมแอบขโมยบทภาคที่เขาใช้แล้วอะค่ะกลับบ้านไปแล้วก็ไปนั่งอ่านนั่งท่องก็คือพ่ออาจจะเห็นแววด้วยแต่ณตอนนั้นพอเราไปภาคให้พ่อฟังพ่อก็จะแบบนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้เลย

0: เงี้ยเราก็หงอยเป็นหมาหงอยโอเคไม่ทำแล้วก็ได้ไม่ร้องพากแล้วก็ได้แต่ว่าก็ยังตามคุณพ่อไปค่ะแต่ด้วยความที่ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกคือเขาให้ทำอะไรเราก็ทำแบบชอบเต้นชอบร้องเพลงชอบคือชอบไปหมดค่ะแล้วห้องข้างๆคุณพ่อค่ะเป็นสตูบันทึกเสียงเหมือนกันก็คือมีห้องภาค1 2 3เงี้ยห้อง2ไปลองเรียกแอมเข้าไปใช่พอลองเรียกเข้าไปเขาบอกว่าเขาก็อ่ะส่งบทให้พอส่งบทให้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เราเนี่ยลองภาคดูลองอ่านซิทำได้นี่งั้นเอาจริงเลยก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปบันทึกจริงๆในตอนนั้นซึ่งพูดอยู่แค่ว่า
1: ลาก่อน
0: แค่นี้เองค่ะทั้งเรื่องแบบพูดอยู่แค่นั้นคือเป็นแค่แบบเด็กหญิงหนึ่งในเรื่อง
1: เรื่องอะไรคะ
0: ชื่อเรื่อง Joseph King of Dream ค่ะใช่อันนั้นคือเรื่องแรกของแอมเลย
1: ยังไม่มีชื่อเป็นของตัวเองเลยเป็นเด็กหญิงหนึ่ง
0: ใช่เป็นเด็กหญิงหนึ่งที่แบบวิ่งผ่านซีนหนึ่งซีนไปแล้วซึ่งณตอนนั้นคือพอเราได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกแต่วันที่ตีเช็คค่าผ้าออกมาจำนวนเงินมันคือแอมจำได้เลยเช็คแรกของงานเนี่ยมันคือ800บาทณตอนนั้น800บาทสำหรับเด็กอายุ 7-8 ขวบ
1: มัน
0: ยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะมันก็แบบหุยได้800เลยนะแบบเฮ้ยเราทำแค่นี้เองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เด็กหญิง1ได้800เลยเหรอ
0: 7เด็กหญิง1ได้800นะตอนนั้นคือแบบโอเคเราก็เลยเหมือนแบบเรียนรู้การทำงานตรงนี้แต่ทุกครั้งที่แบบว่าเราเอาบทกลับมาภาคเองอย่างเงี้ยเราก็จะโดนคุณพ่อบ่นบ่อยๆคือคุณพ่อก็จะแบบคอมเมนต์หนุนคอมเมนต์นี่มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสียความมั่นใจจังเลยแบบไม่กล้าจังเลยแล้วคุณพ่อก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้แอมแบบเขวเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่โตมาเนี่ยคุณพ่อก็จะสอนคอยสอนแล้วก็พาไปส่งที่ทำงานด้วยแล้วทุกครั้งที่พ่อพาไปส่งที่ทำงานเขาก็จะเหมือนไปนั่งดูเราภาคด้วยนะคะพอเราภาคแล้วเหมือนไม่ถูกใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่เอาใหม่ไม่เอาแบบนี้เอาใหม่จนเรารู้สึกว่าเรากดดันคือมีอยู่ครั้งนึงเลยที่ว่าพ่วงกับบอกให้คุณพ่อเนี่ยออกไปข้างนอกก่อนใช่แล้วหนูก็สามารถที่จะรันงานต่อไปได้จนจบ
1: คือมันคลาสสิกมากนะคือคนในครอบครัวสอนกันเองเนี่ยมันจะลำบาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือคุณพ่อคงไม่เข้มอย่างนี้กับคนอื่นหรอก
0: ใช่
1: แต่ด้วยความว่าลูกอยากให้ออกมาดีไม่อยากให้ลูกเป็นภาระของคนอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็เลยจะเยอะหน่อยกับลูกตัวเองอันนี้ธรรมดาเป็นในทุกครอบครัวเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะเราก็เหมือนเสียความมั่นใจตรงนี้ไปก็คือพ่อถามแอมจริงๆว่าแอมตั้งใจจะเป็นนักพากย์อยู่แล้วไหมแอมตอบเลยว่าณตอนนั้นคือไม่มีในหัวเลยค่ะแต่เราแค่ชอบเขาให้ทำเราชอบทำแต่ไม่คิดว่าวันนึงเราจะได้มาเป็นนักพากย์อาชีพแบบคุณพ่อจริงๆที่แบบนั่งทำงานทุกวันพากย์หนังทุกวันทำได้ยังไงใช่ค่ะเพราะสมัยเด็กแล้วก็คือแค่ไปเรียนเสร็จก็กลับมาพากย์อาทิตย์ละ 2-3 วันหรือก็มีงานแค่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเป็นจ๊อบไปแต่มองไม่เห็นภาพตัวเองในการที่ว่าเราจะต้องมานั่งทำงานทุกวันโดยการพากย์เสียงทุกวัน
1: โอ้โห
0: ใช่ค่ะ
1: จากเด็กที่คุณพ่อบอกไม่ใช่ไม่จนมาได้รางวัลตอนได้รางวัลครั้งนั้นคุณพ่อว่าไงมั้ง
0: ตอนนั้นคุณพ่อยังไม่รู้แอมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราฝันไปหรือเปล่านะคือในตอนนั้นน่ะรางวัลนี้ค่ะได้มาจากเรื่องชินจังจอมแก่นใช่ไหมคะแล้วชินจังจอมแก่นเนี่ยเวอร์ชันแอมเนี่ยมันไม่ใช่เวอร์ชันแรกซึ่งเวอร์ชันก่อนเขาก็ทำไว้ดีมากๆเลยซึ่งพอมีการโยนบทชินจังมาให้แอมเนี่ยแอมค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหนักใจและกดดันมากเข้าไปอีกเพราะว่าเวอร์ชันเก่าเขาก็ทำไว้ดีแล้วเราเป็นอีกเวอร์ชันนึงเวอร์ชันใหม่แล้วคนดูเขาจะชอบเราไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกดดันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามดูเวอร์ชันเก่าๆดูว่าเขาทำไว้ยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ของเราอะค่ะในแบบฉบับของเราพอวันที่หนังมันออนไปแอมก็ไปแอบเปิดคอมเมนต์ดูก็จะมีทั้งชื่นชมมีทั้งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าอะไรยังไงหลังจากนั้นแอมก็กลับมาปรับอีกค่ะปรับไปเรื่อยๆคือช่วงเวลาที่แอมภาคชินค่อนข้างที่จะต้องบอกว่ายังไงนะกังวลภาคไปกังวลไปคือพอมาดูงานตัวเองรู้เลยว่าตัวเองกังวลนะคะใช่พอหลังๆถึงจะรู้สึกว่ามันฟรีขึ้นนะเรารู้สึกฟรีขึ้นกับตัวละครนี้จนเราตั้งใจกับมันมากจริงๆงานนี้คือตั้งใจสุดๆเลยค่ะเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอกคนเก่าเขาทำวิดีอะเนาะจนมีวันนึงมีโทรศัพท์เข้ามาค่ะคุณเงาะ บอกว่าคุณนพวรรณใช่ไหมคะคุณหนมแอมพอดีเราจะแจ้งให้ทราบว่าคุณได้เข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำนะคะแอมก็บอกอะไรนะคะรางวัลอะไรนะคะเขาก็บอกว่าอ๋อรางวัลโทรทัศน์ทองคำค่ะสาขาผู้ภาคดีเด่นนะคะจากเรื่องชินจังจอมแก่นค่ะแอมก็ถามจริงเหรอคะแอมคนเดียวเหรอคะคือตอนนั้นคือเป็นการพากที
1: ม
0: ก็คือพากทั้งทีมลงทีมร่วมกันเนี่ยแหละค่
1: ะ
0: ก็โอเคเป็นชื่อเราคนเดียวก็เขาก็เชิญไปงานพอถึงงานวันประกาศรางวัลเราก็โอเคแต่งตัวสวยงามไปอะค่ะจนสุดท้ายคือวินาทีที่ประกาศรางวัลเนี่ยเขาก็ประกาศชื่อเรา
1: ว้าว
0: หนูก็แบบณตอนนั้นพอเขาพูดชื่อหนูอะมันเหมือนทั้งหอประชุมนั้นคือเงียบไปหมดเลยหนูเหมือนฝันนะคะแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็โอเคลงมามันคือความรางวัลนี้มันคือความภาคภูมิใจของเราจริงๆคือมันทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะมันเป็นผลอันนี้คือผลของความตั้งใจของเราแล้วก็แอมเชื่อว่ารางวัลที่แอมได้รับมันไม่ใช่เพราะว่าตัวแอมคนเดียวแน่นอนแอมบอกได้เลยว่าชินจังจอมแก่นมันไม่ได้ประสบความสำเร็จแค่แอมคนเดียวคือมันอยู่ที่เพื่อนร่วมงานทุกคนทีมงานทุกคนที่ทำให้มันดีขึ้นณจุดนี้ด้วย
1: ว่าไงพอหลังจากเราตั้งสติได้แล้ว
0: พ่อก็ยิ้มหน้าบานเลยค่ะ
1: ถือปืนช้างพ่อบอกงี้
0: ใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากที่แอมทำงานตอนเด็กๆมาเนี่ยคุณเงา
1: ะ
0: คือเราก็จะหลีกเลี่ยงพ่อมาโดยตลอดไม่ให้พ่อไปส่งเพราะว่าถ้าพ่อไปส่งพ่อจะต้องเข้าไปในห้องพักด้วยเวลาเปิดงานเจองานตัวเองไม่ให้พ่อดูเดี๋ยวพ่อคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันจะเกรงอะนะ
0: ใช่มันจะเกรง
1: แต่เขาก็คือไอดอลของเราอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมคะ
0: ใช่ค่ะคือพ่อจะเป็นคนค่อนข้างเคี่ยวมากโดยเฉพาะเรื่องของวินัยด้วยค่ะคือคำที่พ่อสอนมาตลอดเลยตั้งแต่เล็กจนมาถึงปัจจุบันเนี้ยพ่อจะพูดเสมอว่าไปทำงานอะให้ไปก่อนเวลาไปรอเขาดีกว่าให้เขารอเรา

0: ะแล้วแอมก็โอเคคำนี้คือมันจำขึ้นใจแล้วแอมก็ทำมาโดยตลอดด้วยค่ะ
1: กลับไปที่ภาคชินจังคืออันนี้ครูเข้าใจมากเลยเพราะครูเองเราในฐานะคนดูเคยเราก็ติดเสียงโดเรมอนโนบิตะนะโนบิตะเป็นแบบนี้โดเรมอนต้องเป็นแบบนี้มีครั้งหนึ่งครูไปเจอคนที่ภาคแล้วไม่ใช่เสียงโนบิตะของฉันน่ะ
0: ค่ะ
1: ถึงขั้นไม่ดูเลยนะ
0: ค่ะ
1: เพราะธรรมชาติของคนฟังเนี่ยมันจะชอบติดอะไรที่คุ้นชิน
0: ใช่
1: ทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นชินจังเป็นเวอร์ชั่นของเราเนี่ยโอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมลองยกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะ
0: ก็จะเป็นวันนี้ครับผมโนฮาราชิโนสุเกะฮะวันนี้ผมอยู่กับง้อคนสวย
1: เฮ้ย
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วตอนหัวกว่าเราจะมาเจอจุดที่ทำให้เราแบบมาเจอจุดผ่อนคลายเนี่ยมันคืออะไรอะไรคือตัวแก็บก้าวข้ามว่าจากที่เราเกรงการตัดสินของคนอื่นจนมาเจอจุดที่มันเป็นใช่ละของเราจนได้รางวัลเนี่ยอะไรคือจุดก้าวข้ามอะฮะ
0: จุดก้าวข้ามอาจจะเป็นคนรอบตัวด้วยค่ะพอทุกครั้งที่โอเคเวลาเราทำงานกันเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเราเกรงเขาก็จะคอมเมนต์แล้วเอออย่าไปเกรงนะไหนที่เรารู้สึกว่าวันไหนที่เขารู้สึกว่าเรารู้สึกฟรีสไตล์แล้วเขาบอกวันนี้ดีโอเคทำแบบนี้นะก็จะมีผู้ใหญ่คอยสอนด้วยอะค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ก็ยังมีเสียงชมมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่
0: ว
1: ่
0: า
1: ก็
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: นะแล้วจุดท้าทายของการพากย์เสียงเนี่ยคือเรื่องไหน
0: จุดท้าทายของการพากย์เสียงเหรอคะถ้าเป็นคนใบ้ค่ะคุณเงาะงงใช่ไหมคะว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงใช่แอมก็งงเหมือนกันว่าคนใบ้ต้องพากย์ยังไงแอมอ่ะใช้ประมาณว่าใช้ศาสตร์ที่แอมเรียนมานะคะก็คือโอเคแอมก็ไปศึกษาว่าคนใบ้ก็จะมีแบบจะเป็นบุคลิกแบบไหนเขาเวลาเขาจะพูดเขาจะพูดออกมายังไงแสดงอาการออกมายังไงแอมก็คือใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการศึกษาตัวละครแต่ละตัวที่เป็นคนใบ้ทั้งหมดอะค่ะแล้วก็เอามาปรับใช้กับหนังที่จะพากย
1: ์ตั้งแต่เริ่มพากย์มาจนถึงวันนี้กี่เรื่องแล้วคะเนี่ยเคยนับไหม
0: จริงๆไม่เคยนับเลยแต่ตีสักประมาณหลักพันละกันค่ะคุณเงาะ
1: พันเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน
1: ี่หูคุยยังแบบใจคือคิดว่าหลักร้อยพันเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เพราะถ้าคิดว่าภาคตั้งแต่7 8ขวบเนี่ยปีนึงเราก็ภาคหลายเรื่องแต่พอเรียนจบมาแล้วทำงานอ่ะคือหนูทำแทบทุกวันดีกว่าเสาร์อาทิตย์บางทีหนูก็ไม่ได้หยุดค่ะ
1: ประจำเลยใช่ไหม
0: เ
1: วลาขอวันนี้ไหนๆมาแล้วอยากฟังแบบหลายๆเสียงได้ไหมหลายๆคาแรคเตอร์ได้ไหมลองแบบแยกคาแรคเตอร์หน่อยอันนี้เรื่องไหนนี่เรื่องไหนเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: ค่ะก็จะมีสมมุติถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นเรื่อง Lilo and Stitch เป็นการ์ตูนตั้งแต่ภาคสมัยเด็กๆเลยค่ะก
1: ็
0: จะเป็นชื่อ Lilo นะคะ
2: ทุกวันพฤหัสหนูต้องเอาแซนด์วิชเนยถั่วไปเจ้าป่าพักกินนะคะแต่พอดีวันนี้เราไม่มีแซนด์วิชเนยถั่วหนูก็เลยถามพี่สาวของหนูว่าหนูจะอะไรให้เขาดีพี่ก็ตอบว่าแซนด์วิชทูน่าจะให้ปลากินทูน่าได้ไงล่ะคะคุณรู้ใช่ไหมว่าทูน่าคืออะไรมันเป็นปลาที่หนูให้พัดกินทูน่าหนูก็กลายเป็นคนสังคมรังเกียจนะสิ
0: อะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเด็กผู้หญิง
1: มีอะไรอีกมีอะไร
0: ก็จะมีจูดี้ฮอปมั้งคะสวัสดีฉันเจ้าหน้าที่จูดี้ฮอปตำรวจ CPD ฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนฉันอยากให้คุณค้นทะเบียนรถให้เรากำลังรีบมากเลยอะไรประมาณน
1: ี้เอาอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกขออีกสักสองเสียงอ่ะ
0: อีกสักสองเสียง
1: ที่แบบแตกต่าง
0: ก็อาจจะเป็นคนแก่ก็สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้ยายจะมาเล่านิทานให้ฟังนะจ๊ะกาลครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วอะไรประมาณนี้
1: คุณยายจิบน้ำขิงหน่อยไหมคะคุณยายเอาอีกสักเสียงสุดท้ายอ่ะ
0: เอาอีกสักเสียงสุดท้าย
1: เซ็กซี่มีไหมมีแบบบทแบบ
0: จริงๆแอมจะไม่ค่อยได้บทเซ็กซี่สักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเป็นแบบได้แบบลุยๆก็จะเป็นอย่าง Star Wars ก็จะเป็นเรย์ก็เหมือนเสียงแอมเลยก็จะเป็นแบบฉันเรย์สกายวอล์กเกอร์ขอพลังจงสถิตอยู่กับเจ้า
1: ว้าวคือแบบดูแล้วแบบว่าคุณผู้ชมสนุกมากอ่ะคือความเล่นเสียงของแอมเนี่ยมันจะแบบมันมีหลายช่องเสียงมากฝึกยังไงอะฮะ
0: ฝึกยังไงก็จริงๆแล้วเนี่ยการฝึกของแอมคือการจำค่ะจำพี่ๆป้าๆอาๆนักพากย
1: ์
0: ที่เขาทำกันเพราะตั้งแต่เด็กมาแอมยังทำไม่ได้หลายๆเสียงเราก็คือจะเป็นได้แค่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายในตอนเด็กๆนะคะแล้วพอโตมาเนี่ยเราได้มาเรียนรู้การทำงานร่วมกัน คือตอนเด็กๆอาจจะเป็นภาคแบบภาคคนเดียวอะค่ะแต่พอโตมาจะเป็นการภาคแบบเป็นทีมภาคพร้อมกันเพราะฉะนั้นบทที่เราได้รับในแต่ละเรื่องอะเราได้มากกว่าหนึ่งเราต้องทำได้มากกว่าหนึ่งตัวละครแรกๆแอมก็ทำไม่ได้พอเรียนจบมาแอมบอกตามตรงว่าเหมือนเริ่มนับหนึ่งค่ะเหมือนเริ่มเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้กระบวนการทำงานใหม่เลยแล้วก็จะจำว่าอ๋อพี่คนนี้เขาชอบทำเสียงแบบนี้อันไหนลองกลับบ้านไปทำซิอยู่บนรถเงี้ยขับรถแอมก็ทำ
1: คีย์ของมันถ้าสมมติว่าคนที่อยากจะเป็นนักพากย์ถ้าเขาอยากจะฝึกเนี่ยเขาต้องฝึกยังไง
0: แอมว่าสำหรับคนที่อยากเป็นนักพากย์หนึ่งเขาต้องชอบดูหนังอยู่แล้วและสองเขาต้องมีหนังเรื่องโปรดหนังเรื่องโปรดของเขาเขาอาจจะเลือกมาสักซีนหนึ่งที่เราชอบชอบตัวละครนี้เอาโอเคปริ้นบทมาหรือไม่ก็ลองจดคำพูดของตัวละครนั้นมาค่
1: ะ
0: เราเลือกมาซีนหนึ่งแล้วเราเลือกบทมาปุ๊บเราก็ซ้อมอย่างนั้นนะคะแอมให้ระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วกันวันแรกอัดเสียงไว้ก็คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่30เราอัดเสียงไว้ทุกวันแล้วเรามาฟังตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30แอมว่าไม่มีใครไม่พัฒนาแน่นอนซึ่งแอมว่าตรงนี้มันเป็นการฝึกที่ดีอย่างนึงนะคะพอเราย้อนไปฟังวันที่1เราอาจจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้เราต้องแก้วันที่2เราต้องแก้อะไรวันที่3เราต้องแก้อะไรแต่พอเรามาฟังวันที่30เปรียบเทียบไปกลับไปวันที่1มันเปลี่ยนแปลงแน่นอนไม่มีใครทําได้แบบเดิมแน่นอนค่ะด้วยความคล่องด้วยความแบบอ่านแล้วมันโอเคสมูทขึ้น
1: ใช่คือสำคัญคือหูฟังฟังต้องเยอะเลยเนาะเพราะว่านักพากย์เนี่ยเราจะพูดออกมาได้ยังไงถ้าเราไม่รู้ว่ามันมายังไงถ
0: ู
1: กไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วพอเราฟังปุ๊บเราก็ฝึกฝนทำซ้ำๆลองเล่นไปเสียงเรามันมีโอ้เสียงต่ำเสียงสูงเสียงอะไรเราก็เล่นของเราไป
0: ใช่ค่ะ
1: มีคำถามหนึ่งครูสงสัยมานานว่าอย่างสมมติเวลาเราดูหนังฝรั่งสมมติเวลาฝรั่งเขาเล่นเขาก็จะพูดกันปกติอะอย่างสมมติแบบว่าสมมติเขาพูดบอกว่าทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้แบบ why you do แบบสมมติเขาบอก why you do this to me ปึ้งแต่พอมาเป็นภาคไทยมันจะต้องเหมือนบวก acting เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงแบบมันจะต้องเป็นแบบทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันเยอะนึกออกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเป็นไปได้ไหมที่ถ้าเกิดสมมติว่าเคยมีผู้ใหญ่บอกไหมว่ามันต้องบวกขึ้นไปอีกหนึ่งนะเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อจริงๆแล้วแบบนี้อาจจะต้องดูที่หน้าหนังในแต่ละเรื่องด้วยนะคะบางทีฝรั่งอะโทนเสียงเขาในการพูดอาจจะไม่อิโมชั่นเท่าคนไทยเราด้วยคือถ้าเราไปพูดโทนเดียวกับเขาเลยอะมันก็จะดูแบบโมโนโทนไปนิดอาจจะต้องบวกเพิ่
1: ม
0: แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเนี่ยเราใส่ได้เต็มร้อยเลยค่ะเราสามารถโอเวอร์แอคติ้งได้แต่ถ้าเป็นหนังที่เป็นคนเนี่ยเราอาจจะต้องอิงธรรมชาติไปด้วยภาคให้เหมือนพูดอะค่ะเหมือนเราคุยกันอยู่แบบนี้เลยค่ะ
1: โอเคเพราะว่าสมมติอย่างดูเด็กเนี่ยแต่อันนี้ในทางของแอคติ้งเนี่ยนะคะสมมติว่านักเรียนการแสดงของครูคนไหนเนี่ยดูการ์ตูนมาแล้วมาเล่นแอคติ้งเนี่ยครูจะบอกว่าลูกห้ามใส่เสียงการ์ตูนมานะลูกเพราะเด็กบางทีติดไงเพราะเวลาความการ์ตูนมันสนุกอะสีสันในเสียงมันสนุกแบบนี้เราจะทำอะไรกันนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะแบบเฮ้ยสนุกมากเลยพอมาเล่นจริงมาปุ๊บฮะคุณง้อแคะวันนี้นะหนูอยากจะพาคุณมาบอกลูกออกมาจากโลกการ์ตูนก่อนลูกนี่คือโลกความเป็นจริงฉะนั้นในโลกของการพากย์อะโดยเฉพาะการ์ตูนมันจะต้องบวกขึ้นไปอีก
0: ใช่
1: จากในชีวิตเราจะใส่ acting อะไรของเราลงไปในเสียง
0: ใช่ค่ะ
1: บทร้องไห้เราต้องร้องจริงไหมหรือว่าเราใช้เทคนิคทำเสียงเครือเอา
0: เทคนิคทำเสียงเครือด้วยแต่แอมอะเป็นคนอินด้วยความที่เรียนการแสดงมาด้วยมั้งคะก็เลยมีตั้งแต่เด็กเป็นอินแต่ว่าตั้งแต่เด็กก็อินมากแล้วจำได้ว่าภาคเรื่อง Lilo and Stitch เนี่ยแหละค่ะแล้วมันมีฉากนึงที่ตัวละครที่ชื่อ Stitch เนี่ยมันตายแล้วเราร้องไห้จริงๆแล้วก็โอ๊ยทำไมมันตายเราจริงทุกวันนี้คือแบบภาคหนังบางเรื่องที่มันเป็นแบบดราม่าจริงๆเราก็ร้องจนแบบโอเคหนูภาคต่อไม่ได้อะค่ะแบบเสียงมันขึ้นจมูกเราไม่สามารถเคลียร์ตอนนั้นได้ก็อาจจะต้องแบบพักงานแป๊บนึงแล้วก็ไปจิบน้ำเยอะๆให้เสียงมันเคลียร์มีนะคะนักพากย์หลายคนที่ว่าเป็นแบบนี
1: ้โอ้แต่สำหรับครูว่าดีด้วยซ
0: ้
1: ำต่อให้เสียงอาจจะไม่ได้สวยเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าม
0: ัน
1: จะถึงใจคนดูเลยอะเนาะมันจะจริงมากลองทำอันนี้หนึ่งซีนเล่นๆให้ครูได้ไหมสมมติในซีนหนึ่งมีคน3คนเดี๋ยวให้เป็นฉากที่หนูน้อยหมวกแดงเนี่ยไปเจอคุณยายแล้วคุณยายนั้นอะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่มด ลองดูนะในเรื่องเดียว3เสียงอิมโพรไวส์สดๆเลย
0: นะค
1: ่ะลองดูสมมุติว่าไปเจอคุณยายนอนอยู่บนเตียงแล้ว
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: แอคชั่น
2: คุณยายคะคุณยายคุณยายคุณยายตื่นได้แล้วค่ะ
3: โอ้หนูเองเหรอจ๊ะคนเดิมเลยนี่นะอู้วันนี้หน้าตาสดใสจังเลย
2: คุณยายคะหนูเอาแอปเปิ้ลมาฝากคุณยายค่ะ
3: โอ้ยขอบใจมากนะจ๊ะหลานจ๋า
2: คุณยายกินเลยสิคะ
3: ยายยังไม่ค่อยหิวเลยจ้า
2: คุณยายไม่ลองกินหน่อยล่ะคะหนูเก็บสดๆมาจากต้นเลยนะคะ
3: อ๋อก็ได้ก็ได้อะยายจะกินแล้วนะจ้า
2: อุ๊ยทำไมคุณยายมีตาสีเขียวด้วยล่ะคะ
3: อะไรนะตาสีเขียวเหรอไม่มีนี
2: ่เนี่ยค่ะหนูเห็นนะคะคุณยายอุ๊ยตายแล้วทำไมคุณยายมีเขียวด้วยล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าฉันเป็นแม่มดน่ะสิฉันจะสาบแกฉันจะสาบแกให้เหลือตัวนิดเดียวแล้วเก็บไว้ในโหลคอยดูเถอะมานี่นะดังเด็กดีเด็กดีของคุณยายใช่ไหม
4: อะไรประมาณนี้ได้ไหมคะ
1: สนุกมากอุ๊ยอมแอมมีลูกเธอลูกเธอจะต้องเป็นแม่ที่เล่านิทานที่สนุกที่สุดในโลกโอ้โหคือชั่วโมงบินเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: มันคือการฝึกฝนการฟังซ้ำและได้ทำอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้ถ้าเกิดสมมติมีใครสักคนอยากที่จะเริ่มทำช่องทางที่เขาต้องพาตัวเองไปที่ไหนนะไปสมัครยังไงหนทางเป็นยังไงลองบอกเผื่อมีใครสักคนที่เขาอยากทำค่ะ
0: จริงๆนะตอนนี้เนี่ยมีหลายช่องทางมากๆเลยเพราะว่าค่อนข้างเปิดโอกาสให้เสียงใหม่ๆมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะทักส่วนตัวแอมมาก็ได้ค่ะในแฟนเพจของแอมเองบอกว่าอยากสนใจอยากพากย์เสียงคือถ้ามีงานอะไรหรือว่าต้องการแคสติ้งเสียงเนี่ยแอมก็จะสามารถส่งให้เขาได
1: ้
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่แล้วก็จะมีของทางค่ายต่างๆที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์ใหม่ๆก็จะมีการเปิดแคสติ้งตอนนี้รู้สึกจะเป็นการเปิดแคสติ้งผ่าน Clubhouse
1: เนา
0: ะใช่ค่ะ
1: แต่ก็น่าสนใจนะเพราะ Clubhouse มันว่าด้วยเรื่องเสียงล้วนๆเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็คือสามารถติดตามช่องทางเพจของพี่อ๋อมแอมได้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นให
0: ้
1: นะคะเราไปปุ๊บส่งเสียงไปให้ฟังก่อนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่งเสียงไปให้ฟังว่านี่คือเสียงหนูทำได้กี่เสียงก็ส่งมาเลย

0: ใช่
1: นะยิ่งทำได้เยอะก็ดีเข้าไปใหญ่เลยหาบทดีๆสักสั้นๆควรส่งออดิชั่นเทปมาเนี่ยเทปแคสติ้งเนี่ยควรยาวแค่ไหนบทสั้นยาวแค่ไหนยังไงดีคะ
0: ประมาณซีนหนึ่งเลยแล้วกันค่ะประมาณซีนหนึ่งใช่ค่ะ
1: หนึ่งซีนก็ใช้ประมาณสักนาทีสองนาที
0: โดยประมาณ

0: เข้าใจว่าโหอาชีพนี้มันจะมีคนที่เขาประจำอยู่แล้วอะมันจะแทรกเข้าไปเป็นไปได้ใช่ไหมคะ
1: เป็นไปได้ค่ะนักพากย์หน้าใหม่มีเยอะมากๆเลยอย่างแอมเนี่ยตอนที่แอมเคยไปอบรมให้แบบคนที่อยากพากย์หนังเนี่ยนะคะณวันเนี้ยเขามานั่งพากย์กับแอมแล้วอะรู้สึกดีมากเลยใช่ค่ะ
0: ดีมากนี่เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนการแสดงของครูส่งเสียงกันไปด้วยนะ
1: ดีเลยค่ะ
0: เพราะแต่ละคนเขาก็สนุกกันเวลาเราอยู่ในห้องล่ะพวกเราก็จะชอบเล่นเสียงกันเนี่ยพวกรักแสดงอะเนา
1: ะ
0: มันก็บีบเข้าไปเสียงนั่นเสียงนี
1: ้
0: เดี๋ยวให้ส่งไปหาน้องแอมดีกว่า
1: ดีนะคะ
0: โอเควันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เห็นนะคะหนทางการมาเป็นนักพากย์มืออาชีพสำคัญมากๆก็คือต้องเริ่มจากสิ่งที่เขารักก่อนนะเริ่มจากสิ่งที่เรารักรักปุ๊บไม่พอนะคะรักต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนฝึกซ้ำๆฝึกซ้ำๆหลายคนอาจจะบอกแหมก็โชคดีสิมีคุณพ่ออยู่ในวงการแล้วหารู้ไหมเลยว่าเขามาด้วยตัวของเขาเองเลยเขาใช้โอกาสเบื้องต้นที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่โอกาสมันจะไม่มีวันมาถึงวันนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองฝึกแม้กระทั่งในรถนะคะหรือจะถูกคำบอกว่าเธอสู้ของเวอร์ชันเก่าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถหยุดผู้หญิงคนนี้ได้นะคะครูก็อยากให้พวกเราที่ฟังอยู่ตอนนี้แน่นอนค่ะสิ่งที่เราทำอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะมีคนช่วยวิจารณ์ให้เราได้พัฒนาตัวเองเลือกเอาคำวิจารณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองทำไม่หยุดค่ะทำในสิ่งที่เรารักทำไม่หยุดแล้วเราก็จะได้คำว่าความสำเร็จมาเยือนเรานั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอมแอมมากๆเลยนะคะที
1: ่
0: มาให้ความรู้และที่สำคัญก็คือมาให้ชาแนลหนทางนะใครอยากที่จะเป็นนักพากย์ติดต่อไปที่เพจของน้องแอมได้เลยนะคะเราต้องการนักพากย์มือใหม่อีกมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ความรู้มากมายจากอมแอมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะมาฝึกในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะหนทางทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงจุดท้าทายความยากอยู่ตรงไหนในสัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใน The Speech Idol ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ

0: ะสำหรับน้องๆที่อาจจะเป็นนักพากย์นะคะหนึ่งเลยคือถ้าเราพูดชัดแล้วโอเคเราอาจจะแบบว่ามีสกิลในการพูดชัดแล้วเราอาจจะได้เปรียบกว่าคนอื่นก็สามารถที่จะส่งผลงานเสียงมาให้แอมทางเพจ Facebook นะคะชื่อว่าออมแอมห้วยเสียงภาษาไทยหรือว่าสามารถ follow แอมได้ที่ Clubhouse นะคะเพราะว่าห้อง Clubhouse ในตอนนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดแคสเสียงด้วยเพื่อที่จะเอามาพากย์หนังอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเราสามารถได้พากย์สดๆตรงนั้นแล้วก็ฟังคอมเมนต์ตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่คิดว่าตัวเองแบบโอ๊ยเสียงไม่ดีไม่มั่นใจแต่ว่าอยากเป็นอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะแอมว่าเรื่องแบบนี้มันฝึกฝนกันได้เพราะงั้นยังไงก็สู้ๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานกันเข้ามานะอยากร่วมงานด้วยแล้วก็อยากให้มีนักพากย์ใหม่เข้ามาเยอะๆค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ประกาศข่าวนะคะและเป็นผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภาษาอังกฤษของไทย PBS ด้วย
2: เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมากๆนะคะรวมถึงเสรีภาพในการผลิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องทำงานอย่างมีความรับผิดชอบจริยธรรมในการรายงานข่าวอย่างแม่นยำและรอบด้าน
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

กครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails คนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามกับคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Food Fit for Life สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเห

โดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะเวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลย

การใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashCrash, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรกcustomer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะ

ซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voiceจำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 泉机场的每一个夜晚，不仅有震耳欲聋的欢呼声和令人振奋的乐趣，更是将泰国文化传播给了全世界的观众。
1: Here is looking amazing. This feeling and this area and this atmosphere is so cool. Yeah.
0: 从过去到未来，拉恰达木农泉机馆仍然屹立不倒。作为一座工容的泉机场，它虽然古老，却从未冷清，因为它始终在不断发展进步，从未忘记泰国自卫术的根基。
2: 新年红梅泰，梅泰没拆开本地啦。มวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดแรกเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับรายการ
0: English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: เอ๊ะคุณพี่แนทคะวันนี้เราจะมาเติมพลังอังกฤษอะไรให้น้องๆกันคะ
1: วันนี้นะคะครูพี่แนทจะพาน้องๆไปรู้จักกับ present simple tense ค่ะ present simple tense นะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วก็เป็นความจริงทั่วไปค่ะ
2: เรามาดูตัวอย่างประโยคใน present simple tense ด้วยกันเลยค่ะน้องๆฉันไปโรงเรียนทุกวัน I go to school every day ฉันอาบน้ำทุกเช้า I take a shower every morning
1: แล้วเรามาดูตัวอย่างประโยคความจริงกันนะคะประโยคความจริงเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก
3: The sun rises in the east
1: และพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตก
3: The sun sets in the west
2: สำหรับโครงสร้าง present simple tense นะคะเราจะใช้ประธาน subject บวกกริยา verb ช่องที่1ค่ะประธานเป็นเอกพจน์สิ่งเดียวคนเดียวกริยาเติม s หรือ es นะคะเอาท่องไปด้วยกันเลยค่ะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es อีกครั้งนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม s es ค่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษ he speaks english เห็นไหมคะ he เป็นประธานคนเดียวนะคะเป็นเอกพจน์กริยา speaks จึงเติม s นั่นเองค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะลอนอยากจะไปพบคุณหมอค่ะ She wants to see a doctor She wants to see a doctor ลอนอยากจะไปพบคุณหมอลอนประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ wants จึงเติม s นั่นเองค่ะ
1: จำกันให้ดีนะคะประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es นะคะเอกพจน์ในที่นี้1คน1สิ่งแต่อย่าลืมนะคะ I กับ you เนี่ยน้องๆต้องจำค่ะเป็นประธานพิเศษเราจะต้องใช้กริยาที่เป็นพหูพจน์ค่ะทีนี้ในภาษาอังกฤษเราจะแบ่งการเรียกจำนวนเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์นะคะน้องๆน้องๆอย่าสับสนการเติม SES ที่คำนามนะคะน้องๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคำนามคืออะไรคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ค่ะเราเติม s หรือ es ที่คำนามเพื่อบอกจำนวนนั่นเองค่ะจำนวนเอกพจน์มีหนึ่งสิ่งพหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเองตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่เนทต้องการจะบอกว่าแมวหนึ่งตัวเราจะใช้คำว่า a cat เราใช้อะบอกจำนวนเพียงแค่หนึ่งนะคะหรือหมวกหนึ่งใบ a hat เราใช้อะเพื่อบอกจำนวนว่าหมวกมีหนึ่งใบแต่ถ้าครูพี่เนทเติม s ที่คำนามคำว่า catจะกลายเป็น

0: ทีนี้พอเราเห็นตัว S แล้วแคทตัวนี้เนี่ยแหละค่ะจะกลายเป็นพหูพจน์แล้วคือมีหลายตัวนั่นเอง Cats แมวหลายตัว Hats หมวกหลายใบถ้าเติม S แล้วที่คำนามจะกลายเป็นการบอกจำนวนแต่ตอนนี้เราเรียน Present Simple Tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S หรือ ES เราเติม S หรือ ES ที่กริยานะคะอย่าสับสนนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่แนทอยากจะพาน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet ขอให้น้องๆสังเกตประโยค Present Tense กันด้วยนะคะว่าเจอกันไหมเอ่ย
1: บอกใบให้นะคะ Present Simple Tense ประธานเป็นเอกพจน์กริยาเติม S หรือ ES ค่ะไปดูกันเลย

0: Well, here we are at the มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย University
1: และที่นี่ก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของพระสงฆ์ครับ
0: ถูกต้องครับ The University started in 1896 that was like 120 years ago
1: ใช่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยอายุมากถึง120ปีครับเพราะว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2439ครับ
0: That was when King Chulalongkorn the Great raised the status of มหาธาตุวิทยาลัย to Royal College status
1: เรียกว่าปีนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงสถาปนามหาธาตุวิทยาลัยขึ้นและต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
0: And we're here with some of the lecturers of this university as well.
1: มาคุยกับอาจารย์ผู้สอนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับ
0: So please allow us to introduce to you พระมหาราชันจิตตปาโลand อาจารย์พี่แนนนี่ครับนมัสการพระเจ้าครับ
2: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยคำถามแรกเลย Okay, so could you tell the viewers a little bit about what the university does?
0: ว่าด้วยเรื่องของmission หรือภารกิจของที่นี่คือยังไงฮะมันต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นยังไงภารกิจตรงนี้
3: ภารกิจของมหาวิทยาลัยสงฆ์เองก็ไม่ได้แตกต่างจากมหาวิทยาลัยข้างนอก mm-hmm. เรามีภารกิจหลัก4ประการเหมือนกัน right. ก็คือผลิตบัณฑิตแล้วก็ทำงานวิจัยแล้วก็บริการวิชาการแก่สังคม
0: okay.
3: แล้วก็ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4: Our university arrange teachings and learning in Buddhism but we apply it to the real world and then we develop research in Buddhismand the third mission is we provide academic services and the last one we like to preserve the essence of Buddhism in arts and culture
0: how many campuses do you have คือเรียกว่าที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วบอกมีวิทยาเขตแคมปัสนะฮะที่อื่นอีกไหมครับ
3: there are more than 40 campuses all around country
0: โอ้นะฮะคือถามจำนวนก่อนเลยนะฮะว่าคือมีทั้งหมด40กว่าวิทยาเขต
1: นะฮะประเทศเลยนะ
0: ใช่ไหมโอ้โหและใหญ่สุดนี่คือที่นี่ไหมจ
3: ๊ะ Yes this is the main campus
1: ที่นี่ก็คือเรียกเป็นวิทยาเขตหลัก
0: The main campus ใช่ไหมฮะ
3: Yes
1: ใช่ของมหาวิทยาลัยเนาะ
0: But this wasn't the first campus though right
3: The first campus at is the วัดมหาธาต
0: ุ
3: at ท่าพระจันทร
0: ์ครับ
3: Bangkok
0: อ๋ออะไรคือเรียกว่าแห่งแรกเลย
1: แห่งแรกเลย
0: แต่ทุกวันนี้ก็ยังสอนกันอยู่ที่น
3: ั่
0: น
3: Yes yes only graduate student
1: ที่นั่นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับนักศึกษาปริญญาโทซะมากกว่าใช่ไหมที่นี่เนี่ยมีเรียกมีจำนวนนักศึกษาทั้งที่เป็นพระและเป็นคฤหัสถ์เนี่ยกี่คน
0: ต้องเรียกอะไรพระนิสิตใช่ไหมที่นี
4: ่พระนิสิตค่ะนะฮะ We have around over 20,000 students including monks novices and nuns and lay people I think about 30% will be lay people
0: lay people นี่คือคนชอบกินมันฝรั่งไหม
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคฤหัสถ์เป็นคนทั่วไปอ่ะ
0: lay people หรือ layman คือคฤหัสถ์ใช่ไหมฮะก็คือว่าไปแล้วนิสิตมีประมาณ 20,000 ทั่วประเทศนะใน 20,000 เนี่ยก็คือสัก 70-80% เนี่ยจะเป็นพระเป็นมังค์
1: เป็นพระเป็นเน
0: น novices
1: เป็น
0: นัน
1: นัน
0: นันแปลว่าไม่มี
1: ไม่ใช่นันคือไม่ชี
0: ไม่ชี
1: อ๋อ
0: นะฮะแล้วก็มีคารวาสอยู่นิดนึงใช่ไหมฮะ
1: so what courses are offered เรียกว่ามีการเปิดสอนวิชาอะไรบ้างครับ
4: mainly we have 5 facultiesBuddhism, Social Science, Asian Humanities, and Graduate School, which offers Master's Degree and PhD.
0: Okay, เดี๋ยวไปทีละอันเลย Education, คารุศาสตร
4: ์ Social Science,
0: สังคมวิทยา
4: สังคมศาสตร์
0: สังคมศาสตร์
4: นะคะ Buddhism
0: อันนี้แน่นอน
1: พุทธศาสนา
4: แล้วก็ Humanities
0: มนุษยศาสตร์
4: แล้วก็บัณฑิตวิทยาลัย
0: Graduate School
4: Graduate School
0: ว้าวไม่ธรรมดานะ
5: ยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆสังเกตเห็นโครงสร้างของประโยค Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะโครงสร้างประโยค Present Simple Tense คือประธานเป็นเอกพจน์มี1สิ่งกริยาต้องเติม S และ ES นะคะครูพี่นุ่นนะคะเห็นประโยคนึงค่ะจากรายการ Itchy Feed นะคะมีประโยคที่ว่า Our university arranges teaching and learning about Buddhismมหาวิทยาลัยของเราจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะเห็นไหมคะน้องๆ University เป็นหนึ่งสิ่งเอกพจน์แล้วคำว่า arrange เลยต้องเติม s ค่ะทีนี้เรามาดูคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามหรือ pronoun นะคะเอาไว้ใช้แทนคำนามค่ะ เราใช้สรรพนามที่เรียกแทนคำนามตัวอย่างเช่นสรรพนามที่เป็นประธานนะคะก็จะมี I you we they he she it I แปลว่าฉัน you แปลว่าคุณ we แปลว่าพวกเราต้องรวมตัวเราด้วยนะคะ they แปลว่าพวกเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นนะคะ he คือเขาผู้ชาย she คือเธอผู้หญิงส่วน it แทนมันค่ะน้องๆมาลองดูประโยคเหล่านี้นะคะ I go to school by bus ฉันไปโรงเรียนด้วยรถบัส You go to school by bus คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัส We go to school by bus พวกเราไปโรงเรียนด้วยรถบัส They go to school by bus พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัส I you we they ประธานเป็นพหูพจน์ go ไม่เติม SES นะคะอีกอย่างนึงค่ะครูพี่แนทและครูพี่นุ่นไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat and Nun go to school by bus ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมี2คนเป็นพหูพจน์ประธาน I you we they และประธานที่เป็นพหูพจน์2คนกริยาไม่ต้องเติม S นะคะแต่ถ้าเป็น He goes to school by bus เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือ She goes to school by bus เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสประธาน he she เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES นะคะและถ้าเป็น Nat goes to school by bus Nat ไปโรงเรียนด้วยรถบัส Nat เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะอย่าลืมนะคะประธาน he she it เป็นเอกพจน์กริยาจึงเติม SES ค่ะใช่แล้วค่ะครูพี่แนทอยากจะชวนน้องๆไปดูรายการ Chris Jobs แล้วสังเกตนะคะว่า present simple tense เนี่ยอยู่ในประโยคไหนกันบ้างแต่คราวนี้นะคะครูพี่แนทจะชวนน้องๆมาดูประโยคคำถามของ present simple tense กันค่ะใบให้นะคะประโยคคำถามของ present simple tense มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า do แล้วก็ does ค่ะไปดูกันเลยไปดูกันเลย
2: ไอ้แมงช่วยพี่ด้วยพี่เล่นอะไรของพี่เนี่ยรถมันทับเท้าอ่ะพี่ไม่มีตัวตนไม่ใช
6: ่หรออ๋อเออว่ะพี่คอยมาตามสอนภาษาอังกฤษเรานี
2: ่ดีครับพี่ดูสิใครนะใครขับมาเนี่ยอุ้ยต่างชาติ
6: อ้าวเฮ้ยบุญมาแล้ว
2: ต้อนรับสิฝรั่งมายืนเนี่ย
6: เวลคัมทูปั๊ม
2: โอ้โห
6: ปั๊มปั๊ม Do you need some hair?
2: Hair?
6: Hair?
7: Oh, some hell? No, I just want gas.
6: We don't sell gas. We only sell
2: oil.
6: อุ้ย
2: นี
6: ่ครับพี่
2: ออยออยเนี่ยฝรั่งจะเข้าใจได้ไงนี
6: ่
2: เออคุณผู้ชมครับคำว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ก็มาจากคำภาษาอังกฤษคือคำว่าพัมป์ก็คือเครื่องสูบฉีดหรือว่า verb to สูบฉีดหรืออัดสูบเข้าไปนั่นเองนะครับแต่สำหรับปั๊มน้ำมันแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า a gas station หรือ petrol station นั่นเองครับ
6: ครับ
2: แล้วเมื่อกี้ไปบอก do you need some help เนี่ยฝรั่งฟังว่าต้องการนรกหรือเปล่าเออต้อง help help do you need some help ใช่ไหมเอาใหม่ดิ welcome to the gas station do you need some help
6: welcome to gas stationDo you need some heroes? Do you need some heroes?
8: What kind of fool? Fool? Fool? Are you like?
2: นี่พี่ไปถามเขาทำไมว่าเขาเป็นคนโง่แบบไหน
8: อ้าววาย
2: อ้าว
8: ก็พี่คริสเป็นคนสอนไม่ใช่เหรอพี่
2: ผมสอนอย่างแต่นักเรียนเข้าใจอีกผิดอีกอย่างไม่ได้สอน Are you like? สอน Would you like? จะไม่ได้เหรออ
8: ๋อ
2: เออ would you like คือรับอะไรและสองคือเมื่อกี้ไปถามว่าเขาเป็นโง่คนโง่แบบไหนเนี่ยถ้าจะเชื้อเพลิงเนี่ยนะไม่ใช่ fuel fuel เนี่ยนะครับต้องออกเสียงว่า fuel
8: fuel
2: เออ
8: ขอใหม่เลยดีกว่า
2: เออ
8: โอเคครับผม what kind of fuel would you like
7: I actually want diesel how much is it per liter
6: how much
8: 28.55

0: ่ะเว้ย
1: เฮ้ยนี่เม้งเวลาภาษาไทยเราจะบอกไหม 28.50 บาทพูดอย่างนี้ไหม
2: ไม่พี่
1: ก็ใช่ไงเราจะพูดไง28บาท50สตางค์ใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: จะเราก็ต้องพูดเหมือนกันไง28บาท50สตางค
2: ์โอ้28บาท50สตางค
3: ์โอ้
1: yes okay
3: yeah
1: let's do that เติมสิยืนยิ้มทำไมเรา
2: โอเคครับพี
1: ่เออโอเค
4: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นโครงสร้างประโยคคำถามของ Present Simple Tense กันบ้างหรือเปล่าคะ
5: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะจากรายการ Chris Jobs มีประโยคนึงที่บอกว่า Do you need some help? มีอะไรให้ช่วยไหมคะ
4: น้องๆจะเห็นได้ว่าประโยคคำถามของ Present Simple Tense นะคะเราจะเอา do กับ does ขึ้นต้นประโยคแล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วยกริยา infinitive ค่ะคือ verb ที่ห้ามเติม ses ห้ามผันเลยนะคะ
5: ซึ่งดูเราจะใช้กับประธาน I, you, we, they หรือประธานที่เป็นพหูพจน์ค่ะแต่ถ้า does เราจะใช้กับประธาน he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์นั่นเองค่ะเรามาลองดูกันนะคะว่าจะใช้ดูกับประโยคคำถามได้ยังไงค่ะ Do they go to school by bus? พวกเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Do you go to school by bus?เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเห็นไหมคะ you กับ they เลยต้องใช้ดูค่ะ
4: ส่วนการใช้ does นะคะเราจะใช้กับ he, she, it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์มี1คน1สิ่งเท่านั้นค่ะทีนี้น้องๆต้องจำนะคะว่าเวลาเราใช้ does แล้วเนี่ยเราห้ามเติม s หรือ es ที่กริยาแล้วค่ะตัวอย่างประโยคนะคะเช่น does he go to school by busเขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่า Does she go to school by bus? เธอไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าน้องๆจะเห็นว่าประธานที่เป็น he กับ she เราใช้ does เข้ามาช่วยในประโยคคำถามใช่ไหมคะแต่คำว่า go ห้ามเติม es แล้วนะคะเพราะว่าต้องใช้เป็นกริยา infinitive แทนค่ะจำให้ดีนะ Do does ห้ามใช้ ses แล้วค่ะ
5: ถ้าคำถามเป็น Do you go to school by bus? คุณไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าถ้าตอบใช่ Yes, I do ไม่ตอบ Yes, I go นะคะถ้าตอบไม่ No, I don't Don't มาจาก Do not นั่นเองค่ะ No มาคู่กับ not นะคะจำไว้ให้ดีๆเลยนะ
4: แล้วคำถามเป็น Does he go to school by bus?เขาไปโรงเรียนด้วยรถบัสหรือเปล่าเวลาถาม does ก็ต้องตอบ does นะคะถ้าใช่ตอบว่า yes he does เราจะไม่บอกว่า yes he goes นะคะแต่ถ้าตอบ no เราจะตอบว่า no he doesn't คำว่า doesn't มาจากคำว่า does บวกกับ not นั่นเองค่ะ
5: เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกันในเรื่องของ present simple tense ในประโยคคำถามที่ใช้ดูกับ does เป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วนะคะต่อไปเชิญพบกับรายการ Vocab King ค่ะ
4: น้องๆคะลองช่วยกันลุ้นนะคะว่าเพื่อนๆจะสะกดคำได้กี่คำแล้วก็ลองสะกดคำไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะดูสิว่าเราจะสะกดได้กันไหมเอ่ยไปดูกันเลย
6: พร้อมไหมคะน้องๆทั้ง5คนพร้อมไหมลูกพร้อมไหม
7: พร้อมค่ะ
6: พร้อมแล้วนะ
8: Let's play spelling
9: We will start now Alone
10: A L O N E
9: Care
10: C A R E
9: Junior
11: J U N I O R
9: Picture
11: P I C T U R E
9: Skirt
12: S-C-U-R-T
9: Skirt
12: S-K-U-R-T
9: Skirt
12: Path
9: Certain
12: Path
9: Droplet
12: D-R-O-P-L-E-T
9: Goddess
12: G-O-D-D-E-S-S
9: Playground
12: P-L-A-Y-G-R-O-U-D
9: Playground
12: Path
9: Restore
12: R-E-S-T-O-R-E
9: Coriander
12: K-O-R-I-A-N-D-E-R
9: Coriander
12: Path
9: Draconian
12: D-R-A-C-O-N-I-A-N
9: Encyclopedia
12: E-N-C-Y-C-L-O-P-E-D-I-A
9: Successfully
12: Again, this
9: Suc-

0: successfully.
1: F-I. Pass.
0: Unscramble.
1: U-N-S-R-A-M-B-L-E.
0: Unscramble.
1: U-N-S-C-R-A-M-B-L-E.
0: Ballerina. Fascinating.
1: Pass.
0: Occasionally.
1: O-C-C-A-S-I-O-N-A-L-L-Y.
0: Retrieval.
1: Pass.
0: Substitute.
1: Pass.
0: Black.
1: B-L-A-C-K.
0: Evil.
1: E-V-I-L.
0: Follow.
1: F-O-L-L-O-W.
0: Often.
1: Pass.
0: Polite.
1: P-O-L-I-T-E. โอ้โหอันนี้สะกดหลังออดหมดแล้วนะคะคำนี้ก็ถือว่าไม่ได้คะแนนไปนะคะ
2: โอ้โหน้องๆจากรายการ World Cup King นี่ท่องศัพท์กันเก่งจริงๆเลยนะคะถ้าน้องๆทางบ้านอยากสะกดคำเก่งเหมือนเพื่อนๆต้องหมั่นท่องศัพท์แล้วก็ฝึกสะกดคำนะคะใช่แล้วล่ะค่ะครูพี่เน็ตเจอคำศัพท์ในรายการ World Cup King ที่น่าสนใจด้วยล่ะค่ะคือคำว่า occasionally ที่เป็น adverb บอกความถี่แปลว่าเป็นครั้งคราวค่ะซึ่ง adverb บอกความถี่นี้เรามักจะเจอใน present simple tense กันค่ะใช่แล้วค่ะน้องๆจำได้ไหมคะว่าเราจะใช้ present simple tense กันตอนไหนถูกต้องค่ะเราจะใช้กันเมื่อบอกกิจวัตรประจำวันเหตุการณ์ที่เป็นความเป็นจริงแล้วก็ใช้อย่างเป็นประจำนะคะซึ่งเราจะมี adverb of frequency บอกความถี่อยู่ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อเราเห็น adverb of frequency หรือกิริยาวิเศษที่บอกความถี่มันก็จะเป็นตัวใบ้เลยค่ะว่าประโยคที่กำลังจะพูดถึงเนี้ยเป็น present simple tense เราก็จะใช้โครงสร้างของ present simple tense ในการพูดส่วน adverb of frequency หรือกิริยาวิเศษที่บอกความถี่ที่น้องๆจะได้เจอก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง seldom แทบจะไม่ never ไม่เคยแล้วก็ occasionally ที่เราเจอกันไปค่ะที่แปลว่าเป็นครั้งคราวน้องๆฟังประโยคนี้นะคะ I always go to school by busฉันมักจะไปโรงเรียนโดยรถบัสน้องๆจะเห็นได้ว่า adverb of frequency ที่บอกความถี่คือคำว่า always เราจะต้องใช้โครงสร้าง subject บวกกิริยาช่องที่1แต่พอเป็น I กิริยาเลยไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะเอาละค่ะต่อไปครูพี่แนทจะชวนน้องๆไปพบกับรายการชีวิตติดเทคโนโลยีจดจำใบหน้าจะมีเรื่องอะไรน่ารู้ไปชมกันเลย
3: นอกจากเทคโนโลยีที่จะทำให้เราทุกคนได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายหรือเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราในภาพรวมแล้วทุกวันนี้เทคโนโลยีใกล้ตัวของเราเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยเหมือนกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนโทรศัพท์มือถือจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาใช้แค่โทรหากันทุกวันนี้กลายเป็นเครื่องมือสุดยอดความบันเทิงลำดับแรกที่เรามักจะนึกถึงครับครอบคลุมไปถึงเป็นสิ่งที่ไว้ใช้เก็บข้อมูลส่วนตัวต่างๆทำให้มีการพัฒนาวิธีการปลดล็อกเข้าเครื่องโทรศัพท์เพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลมาเรื่อยๆตั้งแต่กรอกรหัสผ่านขึ้นแพทเทิร์นภาพไปจนถึงสแกนลายนิ้วมือและปีนี้2018ครับเป็นปีแห่งการปลดล็อกเข้าเครื่องด้วยการสแกนใบหน้านั่นเองเวลาเราชมโฆษณาจากบริษัทที่ผลิตโทรศัพท์แล้วเราจะเห็นว่าการปลดล็อกด้วยใบหน้านั้นช่างสะดวกสบายเกิดขึ้นรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีครับวันนี้ครับเราจึงมีอาสาสมัครตัวแทนจากผู้ชมทางบ้านครับเข้ามาร่วมทดสอบเจ้าเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้ากันนั่นก็คือน้องแพรครับแต่ก่อนที่เราจะไปท้าดวลเทคโนโลยีการปลดล็อกโทรศัพท์ด้วยใบหน้านั้นเราต้องให้เจ้าเทคโนโลยีนี้จำใบหน้าของน้องแพรให้ได้ก่อนครับเข้าไปที่โทรศัพท์แล้วเลือกให้มันตั้งค่าคราวนี้ก็เอากล้องมาส่องหน้าวนไปวนมาครับให้โทรศัพท์เนี่ยจดจำใบหน้าของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ลองมาทดสอบกันดูว่าโทรศัพท์จะปลดล็อกใบหน้าของน้องแพรได้รวดเร็วว่องไวในทุกๆสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราหรือไม่ไปดูกันครับอย่างแรกครับลองปลดล็อกในสภาวะแสงน้อย
4: ได้แล้วค่ะ
3: แล้วถ้าใส่แว่นตาล่ะ
4: ปลดล็อกได้แล้วค่ะ

0: คราวนี้ลองใส่แว่นกันแดดรูปถ่ายหน้าตรงของเรา
1: ไม่ได
0: ้ถ้าหากว่าเราหลับตาอยู่ปลดล็อกได้ไหมคราวนี้ถ้าหากว่าเป็นฝาแฝดล่ะ

0: ได้แล้วนะคะว่าแต่เอถ้าเราต้องการจะบอกว่าภาพคำว่าภาพในภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะใช้คำว่าอะไรได้บ้างเหรอคะคุณพี่นุ่น
1: คำว่าภาพถ่ายในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า photo มาจากคำว่า photograph สามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะแปลว่าภาพถ่ายยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะดูภาพถ่ายของฉันไหม Do you want to see my photo or do you want to see my photograph ได้ทั้งคู่เลยค่ะ
0: คำว่า photo กับ photograph ก็แปลว่าภาพถ่ายแต่เอคนที่ถ่ายภาพเราเรียกว่าอะไรล่ะคะคุณพี่นุ่น
1: ง่ายมากเลยค่ะคำว่า photograph ถ้าเกิดว่าเติม suffix er เข้าไปจะกลายเป็นคนเป็น photographer แปลว่าช่างภาพค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะน้องๆชอบออกเสียงผิดนะคะเราจะไม่พูดว่า photographer ที่แปลว่าช่างภาพเราจะออกเสียงว่า photographerที่แปลว่าช่างภาพนั่นเองค่ะทีนี้พอเราจะบอกว่าเขาคือช่างภาพเราจะพูดว่า he is a photographer เขาคือช่างภาพน้องๆเห็นไหมคะเติม er เข้าไปก็กลายเป็นคนแล้วค่ะถ้าเราทราบความแตกต่างระหว่างสองคำนี้กันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะประโยคนี้นะคะ this is a of my family เราจะใช้คำไหนดีคะระหว่างphotograph กับ photographer ใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า photograph This is a photograph of my family นี่คือภาพถ่ายของครอบครัวฉัน
1: มาเล่นเกมกันอีกสักข้อนะคะถ้าเราจะพูดว่าเขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing ตอบอะไรดีคะระหว่าง photograph หรือ photographer
0: ใช่แล้วค่ะ
1: ตอบเป็น photographer เขาเป็นช่างภาพที่ยอดเยี่ยมมากๆ He is an amazing photographer
0: โอ้โหใครตอบได้ทั้งสองข้อเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษในเรื่องของ present simple tense ไปเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: ข้อแรกนะคะ present simple tense เราจะใช้กับสิ่งที่ทำเป็นประจำเป็นกิจวัตรแล้วก็ใช้กับความเป็นจริงนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อที่2นะคะให้จำสูตรว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s หรือ es ค่ะ
1: ข้อที่3นะคะเราจะใช้ do กับ does ในประโยคคำถามค่ะถามดูตอบดูถาม does ตอบ does นะคะ yes I do yes he does เอ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ no เราต้องใช้ not คู่กันเสมอเลยค่ะเช่น no I don't no he doesn't
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่นุ่นทีนี้นะคะมันก็จะมีคำใบ้ในประโยค present simple tense ค่ะประโยค present simple tense จะมีคำใบ้คือ adverb of frequency หรือกริยาวิเศษบอกความถี่นั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีคำว่า always ที่แปลว่าสม่ำเสมอ usually เป็นประจำ sometimes เป็นบางครั้ง occasionally เป็นครั้งคราว seldom แทบจะไม่แล้วก็ never ที่แปลว่าไม่เคยค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์ไป2คำด้วยกันนั่นเองคือคำว่า photograph แปลว่าภาพถ่ายแล้วก็ photographer ช่างภาพนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเลเวลอัพกันไหมคะถ้าน้องๆอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะก็ต้องหมั่นทบทวนนะคะท่องศัพท์ถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทบทวนน้องๆก็จะลืมได้นะคะ
0: แล้วก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่แนทมีสำนวนมาฝากกันค่ะ He who would eat the nuts must first crack the shell คนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคก็จะประสบความสำเร็จค่ะ
1: และน้องๆสามารถไปพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดี
0: ค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์

ั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ครั้งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้วน้องๆเห็นต้นไม้ใหญ่นี่ไหมคะนี่โอ้น้องๆรู้ไหมคะว่าใช้เวลานานกี่ปีกว่าต้นไม้จะโตได้ใหญ่ขนาดนี้ใช่ใช้เวลาเป็น10ปีเลยแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่ช่วยให้ต้นไม้เติบโตได้ใหญ่ขนาดนี้บ้างถูกต้องดิน soil s o i l soil ดินแล้วมีอะไรคะถูกต้องน้ำ water w a t e r water น้ำแล้วมีอะไรคะอะไรนะถูกต้องแสงแดด sunlight s uN L I G H T sunlight แสงแดดและที่สำคัญหนึ่งเลยนะคะก็คือปุ๋ยนั่นเอง fertilizer F E R T I L I Z E R fertilizer ปุ๋ยปุ๋ยคือสารอาหารนะคะที่เสริมให้กับพืชเพื่อที่จะให้พืชเติบโตได้อย่างดีเลยแล้ววันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูวิธีการทำปุ๋ยนะคะตามพี่ลิซ่าไปเลยไปน้องๆไปดูตรงนั้นกันนี่ในกะละมังนี้นะคะเป็นปุ๋ยคอก manure m a n u r e manure ปุ๋ยคอกเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอใส่ถุงมือก่อนนะคะนี่เรียบร้อยนี่ปุ๋ยคอกนะคะเป็นแบบนี้เลยดูสิปุ๋ยคอกทำมาจากมูลสัตว์นะคะอันนี้ก็จะเป็นอึวัวตอนที่เราไปใช้นะคะเราต้องเอาไปแช่น้ำก่อนเพื่อที่จะลดความเค็มและอุณหภูมินะคะแล้วตอนที่เราใช้ต้องใช้ในจำนวนที่น้อยมากๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวต้นไม้อาจจะตายได้เลยเรามาดูถังนี้กันดีกว่านี่อันนี้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะต้องมีไส้เดือนแน่เลยอะมาดูกันดีกว่าหรือเปล่าอุ๊ยทุกคนนี่ไส้เดือน earthworm e a r t h w o r m earthworm ไส้เดือนนี่มีเต็มเลยดูสิว้าการเลี้ยงไส้เดือนนะคะเราสามารถเอาปุ๋ยคอกนี้เลยเอาไปแช่น้ำนะคะแล้วก็เอาไปตากให้มันหมาดๆแล้วเราก็มาใส่ให้มันกินได้เลยนะคะหรือว่าเป็นบ้านให้ได้ด้วยหรือว่าถ้าบ้านของใครมีเศษผักหรือผลไม้นะคะต้องไม่เปรี้ยวหรือเผ็ดนะคะเราสามารถเอามาใส่ให้มันกินได้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าทำให้ดูนี่พี่ลิซ่ามีเศษผักนะคะแล้วก็แค่ขุดอย่างนี้เลยขุดลงไปใส่ผักลงไปนะคะนี่นี่แล้วก็เอาผงลงไปได้เลยแบบนี้ก็เรียบร้อยนะคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือไข่เก่งมากเป็นไข่นั่นเองวิธีทำปุ๋ยอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยถังกินโคนก่อนอื่นนะคะเราต้องขุดดินก่อนแล้วก็เอาตะกร้าใส่ลงไปในดินนะคะแล้วก็เอาถังครอบไปรอบนึงแล้วข้างในก็จะมีถังเล็กๆนะคะเอาไว้ใส่เศษอาหารโดยรอบๆก็จะมีช่องว่างตรงนี้ก็จะเป็นท่อระบายอากาศนั่นเองเอาไว้ย่อยสลายเศษอาหารนะคะพอมันย่อยสลายเรียบร้อยแล้วต้นไม้นะคะก็จะดูดไปทางรากแล้วก็โตเป็นต้นไม้ใหญ่แบบนี้เลย
3: บ้านของน้องๆนะคะบ้านไหนที่มีต้นไม้ใหญ่แบบนี้พี่ลิซ่าแนะนำทำถังกรีนโคนนะคะพอเรากินข้าวกันเสร็จแล้วแล้วเหลือเศษอาหารเราจะได้เอามาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยแบบนี้ได้เลยน้องๆดูตรงนี้สิมีเศษไม้เต็มไปหมดเลยเศษไม้ scrap wood s c r a p w o o d scrap wood เศษไม้โหมีหลายกองมากเลยเราไปถามพี่เจ้าหน้าที่กันดีกว่าว่ามันคืออะไรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อพี่อ้วนครับ
3: พี่อ้วนนะคะน้องๆที่นี่ทำอะไรบ้างเหรอคะ
4: ที่นี่เป็นโครงการผลิตปุ๋ยหมักหรือฮิวมัสนะฮะระบบกรองเติมอากาศนะครับก็เราจะนำเศษกิ่งไม้นะฮะซึ่งเป็นขยะอินทรีย์นะฮะกิ่งไม้ใบไม้ภายในมหาวิทยาลัยนะฮะจากการตกแต่งจากการดูแลพื้นที่เอามาผลิตเป็น

0: ปุ๋ยหมักระบบกองเติมอากาศหรือที่เรียกว่าฮิวมัสนะฮะเสร็จแล้วเราก็จำหน่ายพวกนี้ให้กับบุคคลภายนอกด้วยส่วนหนึ่งก็อีกส่วนหนึ่งก็ใช้ภายในมหาวิทยาลัยครับ
1: ว้าวงั้นหนูขอลองทำปุ๋ยได้ไหมคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวช่วยทางนู้นเลยครับ
1: ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะน้องๆเห็นกิ่งไม้ใหญ่นี้ไหมคะนี่เดี๋ยวเราจะต้องเอาไปบดก่อนบด mash m a s h mash บดนี่พี่ๆเขารอพร้อมแล้วนะคะพร้อมไหมคะนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าจะเป็นผู้ช่วยเองนะคะ

0: องใหญ่แบบนี้เลย
1: ดูสิ
0: ขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ไปกองไว้ตรงนู้นนี่ที่มีกองเยอะๆนี่เลย pile p i l e pile กองจะเป็นยังไงตามพี่ลิซ่าไปดูกันเลยนะคะไปนี่เลยอย่างแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือวางกิ่งไม้ใหญ่ลงไปนี่ข้างใต้ตรงนี้นะคะที่เป็นร่องเอาไว้เป็นที่ให้อากาศถ่ายเทเพื่อที่จะช่วยในการย่อยสลายนะคะแล้วต่อไปเราจะเอานี่กิ่งไม้ที่เมื่อกี้เราบดใส่ลงไปพี่คะช่วยยกหน่อยได้ไหมคะว้าวขอบคุณค่ะนี่เทลงไปแบบนี้เลยนะคะเราต้องเทลงไปจนสูงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะเอาเศษกิ่งไม้นะคะมากองจนสูงเท่านี้เลยแล้วก็เอาปุ๋ยคอกมาโรยทับนะคะแล้วก็ลดน้ำจนชุ่มแล้วก็ทำสลับกันจนสูงเท่านี้เลยนี่สูงแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วพี่ๆก็จะลดน้ำวนไป30วันเลยจนย่อยสลายแล้วมันจะกลายเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะแล้วพี่ๆเขาก็จะเอาไปตากแห้ง dry d r y dry ตากแห้งพอตากแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถเอาไปผสมกับดินแล้วก็เอาไปปลูกต้นไม้เราได้เลยปลูก plant p l a n t plant ปลูกการปลูกต้นไม้ดีต่อโลกมากเลยนะคะน้องๆทุกคนมาช่วยกันปลูกต้นไม้กันเยอะๆเพื่อที่เราจะได้มีอากาศหายใจแล้วก็ช่วยกันลดโลกร้อนด้วยวันนี้สนุกกันไหมคะกับการได้เรียนรู้คำศัพท์กับพี่ลิซ่าเกี่ยวกับการทำปุ๋ยตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันก่อนดีกว่าไปเลย
2: soil s o i l soil ดิน water w a t e r water น้ำ sunlightSunlight Sunlight แสงแดด Fertilizer Fertilizer Fertilizer ปุ๋ย Manure Manure Manure ปุ๋ยคอก Earthworm EarthwormEarthworm ไส้เดือน Scrap wood S-C-R-A-P-W-O-O-D Scrap wood เศษไม้ Mash M-A-S-H Mash บด Pile P-I-L-E Pile กอง Dry D-R-Y Dry ตาก PlantPLANT plant ปลูก
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกสนุกได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
3: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: วันนี้ค่ะพี่โบก็มีคำถามมาถาม professor นั่นก็คือปกติเวลาเราสะกดคำ professor จะบอกว่ามีอะไรบางอย่างในคำที่ silent อย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะเราเคยพูดถึงคำว่า island ซึ่งในคำนี้เช่นกันค่ะก็มีอะไรบางอย่างในคำที่ professor บอกว่ามัน silent แต่ว่า silent ในที่นี้นี่หมายความว่ายังไงหรอคะ What does it mean?
0: It means that there is a silent letter. With words that have a silent letter, you actually don't pronounce that silent letter. That can make these words a little bit more difficult to spell because you have to remember that silent letter.
1: Could you give us more examples?
0: Oh, absolutely. There are three letters that are commonly silent. Those letters are T, K, and B. Some examples with a silent T are the words listen,the word castle, and the word Christmas. Mm. Some examples with a silent K are the words knee, night, and knife. And some examples with a silent B are lamb, thumb, and doubt. There are actually many words with silent letters.
1: Yes, that's right. ยังมีคำอีกมากมายเลยนะคะที่มี silent letters ค่ะไม่แน่นะคะวันนี้น้องๆอาจจะได้คำเหล่านั้นก็ได้เอ๊ะว่าแต่ว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะ Alright ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professorหลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: เอาละค่ะน้องๆคะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วพร้อมที่จะไปเล่นเกมกันหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นคนแรกที่มาสะกดคำตรงกลางนี้หมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข5ค่ะมาเลยครับชื่ออะไรคะหมายเลข5
4: ชื่อจุ้ยครับ
1: น้องจุ้ยกี่ขวบละคะ
4: 10ขวบ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word isMessenger.
5: M-E-S-S-E-N-G-E-R.
0: Okay, your answer is... Correct! Congratulations!
1: Yay! Oh, Young Joy, เก่งมาก